0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดโครงการมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกชูปี2569เป็นปีทองผ้าไทยต่อยอดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และวัฒนธรรมไทยนายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการและร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ระหว่างวันพรุ่งนี้ถึง9มิถุนายน2569
1: ยูเครนส่งโดรนกว่า100ลำโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของรัสเซียหลังผู้นำรัสเซียปฏิเสธที่จะเจรจาสันติภาพโดยตรงกับผู้นำยูเครนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแพ้เบลเยียม2-3เซตในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีเปิดโครงการมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกชูปี2569เป็นปีทองผ้าไทยผ้าไหมไทยสู่เวทีโลกต่อยอดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และวัฒนธรรมไทย
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15ประจำปี2569ที่หอประชุมกองทัพเรือวานนี้ว่าปีนี้เป็นปีทองผ้าไทยเนื่องจากกระแสนิยมการสวมใส่ผ้าไทยกลับมาได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่จากแนวพระราชดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกพร้อมชื่นชมความสำเร็จของผ้าไทยและชุดไทยที่สร้างชื่อเสียงบนเวทีนานาชาติผ่านนิทรรศการราชภัตราสู่สากลในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งจัดขึ้นในโอกาสครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสอันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้รับคำกล่าวขานชื่นชมจากนานาชาติเป็นอันมากการจัดงานมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15และพิธีมอบรางวัลโครงการประกวด The 7 Next Big Silk Designer Contest 2026ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา48พรรษาถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการสืบสานรักษาและต่อยอดคุณค่าผ้าไหมไทยตลอดจนส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์พัฒนางานออกแบบที่สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทยสู่ระดับสากล
3: ผ้าไหมไทยถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและมรดกภูมิปัญญาอันล้ำค่าของประเทศไทยที่สะท้อนถึงความประณีตวิจิตรและเทคนิคที่เชิงและเทคนิคเชิงช่างชั้นสูงที่สั่งสมและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นผ้าไหมแต่ละผืนจึงไม่ใช่เพียงงานหัตถศิลป์ที่งดงามหากแต่เป็นสื่อบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตความเชื่อภูมิปัญญาและศิลปะเฉพาะถิ่นผ่านลวดลายสีสันและเทคนิคการทอที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยก่อให้เกิดคุณค่าทั้งในมิติทางวัฒนธรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และภาพลักษณ์ของประเทศไทยเป็นอันมากผ้าไหมไทยจึงมีสถานะเหมือนทูตทางวัฒนธรรมที่ช่วยเผยแพร่เสน่ห์และภูมิปัญญาของไทยสู่สายตาชาวโลกด้วยความภาคภูมิใจรัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมผ้าไหมไทยในทุกมิติน
2: ายกรัฐมนตรีย้ำว่าผ้าไหมไทยเปรียบเสมือนทูตทางวัฒนธรรมที่ช่วยเผยแพร่เสน่ห์และภูมิปัญญาของไทยสู่สายตาชาวโลกควบคู่กับการเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมผ้าไหมไทยในทุกมิติและเชื่อว่าความสำเร็จในการอนุรักษ์และพัฒนาผ้าไหมไทยเกิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ร่วมกันผลักดันให้ผ้าไหมไทยเป็นทั้งมรดกของชาติพลังทางเศรษฐกิจและสื่อกลางแห่งมิตรภาพระหว่างประเทศปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการและร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ระหว่างวันพรุ่งนี้ถึงวันที่9มิถุนายน2569เพื่อความร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้เพื่อเข้าร่วมการประชุม อาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ซึ่งเป็นเวทีที่เวียดนามริเริ่มจัดขึ้นและยังเป็นพื้นที่สำหรับการหารือเชิงยุทธศาสตร์เกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาและอนาคตของอาเซียนการเปิดโอกาสให้ผู้นำประเทศผู้กำหนดนโยบายภาคธุรกิจและนักวิชาการได้แลกเปลี่ยนมุมมองร่วมกันเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนอาเซียนในภาพรวมนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะมีโอกาสพบปะกับภาคธุรกิจและผู้ประกอบการเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจรวมถึงการแลกเปลี่ยนมุมมองในการขับเคลื่อนความร่วมมือในกรอบอาเซียนร่วมกันโดยมีเป้าหมายในการยกระดับความสัมพันธ์จากคู่แข่งไปสู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้ปัญหาส่งออกกุ้งหลังมาเลเซียเลื่อนการเจรจาและควบคุมการนำเข้าชั่วคราวออกไปอย่างไม่มีกำหนด
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการส่งออกกุ้งไทยไปยังมาเลเซียหลังมาเลเซียประกาศควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประสานให้มีการเปิดโต๊ะเจรจากับทางการมาเลเซียเพื่อหาข้อยุติร่วมกันหลังจากที่ฝ่ายมาเลเซียมีข้อซักถามเกี่ยวกับมาตรการด้านสุขอนามัยของกุ้งไทยกรมประมงส่งคำชี้แจงไปยังฝ่ายมาเลเซียครบถ้วนแล้วและยังได้มอบหมายให้กรมประมงทบทวนมาตรการตรวจและปล่อยปลากระพงนำเข้าจากมาเลเซียเช่นกันอย่างไรก็ตามกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมดำเนินการหาทางออกปัญหาดังกล่าวร่วมกับฝ่ายมาเลเซียเพื่อให้เกิดความพึงพอใจได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองประเทศและพร้อมทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียเพื่อยกระดับการเจรจาไปสู่ระดับรัฐมนตรีที่จะเป็นการลดข้อจำกัดและปัญหาต่อไป
5: ผมคิดว่าการที่เราทั้งสองประเทศเนี่ยมีการตอบโต้กันไปมามันไม่เป็นประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาคุยกันเพื่อสร้างวินวินนะครับเพื่อถ้าเราส่งสัญญาณไปอย่างนี้ให้กับทางมาเลเซียว่าเรายินดีมาพูดคุยกันเพื่อจะแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาช้ายาวนานเนี่ยให้มันจบลงให้ได้ผมคิดว่าถ้าเราทำตรงนี้ได้มันก็เป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะครับมันไม่ใช่การค้าว่าจะต้องฝ่ายหนึ่งเสียแล้วฝ่ายหนึ่งต้องได้มันไม่ใช่ซีโร่ซอมเกมนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เชื่อว่าเรื่องนี้มันจะเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
4: ล่าสุดทางการมาเลเซียขอเลื่อนการเจรจากับไทยออกไปอย่างไม่มีกำหนดจากเดิมกำหนดไว้ในวันพรุ่งนี้ด้านนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับทราบความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ขณะนี้ประสบปัญหาเรื่องต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นผลผลิตล้นตลาดและราคากุ้งตกต่ำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรเพิ่มเติมคาดว่าจะเห็นความชัดเจนในสัปดาห์หน้า
5: เดี๋ยวให้ทางกรมประมงประสานไปที่กระทรวงพาณิชย์ในข้อเรียกร้องข้อเสนอแนะต่างๆของสมาคมกุ้งซึ่งเร็วๆนี้เนี่ยก็จะมีหลายมาตรการที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ผู้เลี้ยงกุ้งเนี่ยครับให้ได้ไม่เผชิญความเดือดร้อนผมเข้าใจดีครับว่าต้นทุนของพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเนี่ยอย่างที่เยอะที่สุดเนี่ยก็คือพลังงานแล้วก็ตามมาด้วยเรื่องอาหารแต่ว่าการที่เราจะต้องเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยมันก็เป็นนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้วซึ่งตัวโครงการต่างๆที่กรมประมงเตรียมไว้ที่ผมสั่งการไปเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือพี่น้องในการเปลี่ยนผ่านพลังงานอยู่แล้ว
4: อย่างไรก็ตามชมรมผู้เลี้ยงกุ้งทั่วประเทศจะเข้ายื่นหนังสือถึงอธิบดีกรมประมงและกระทรวงพาณิชย์เพื่อเรียกร้องให้เร่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งส่วนภาพรวมผลผลิตกุ้งไทยในปัจจุบันมีปริมาณกว่า 250,000 ตันต่อปีบริโภคภายในประเทศกว่า 100,000 ตันต่อปีส่งออกไปสหรัฐอเมริกา 50,000 ตันต่อปีและมาเลเซีย 10,000 ตันต่อปีคิดเป็นร้อยละ5ของปริมาณทั้งหมดซึ่งปัญหาที่เกษตรกรกำลังประสบอยู่ในขณะนี้คือผลผลิตส่วนเกินอีก 50,000 ตันที่เป็นปัจจัยสำคัญในการฉุดราคากุ้งทั้งระบบให้ตกต่ำจึงขอให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาโดยเร็วศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งทีมท็อปกันเข้าตรวจยึดเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐานมูลค่ากว่า4ล้านบาทย้ำไม่ให้ไทยเป็นแหล่งระบายสินค้าคุณภาพต่ำและจะดำเนินคดีกับผู้กระทำอย่างถึงที่สุด นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าได้มอบหมายให้ทีมท็อปกันนำโดยพลเอกนักรบบุญบัวทองร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เข้าตรวจสอบคลังสินค้าขนาดใหญ่ในอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครหลังพบการแอบอ้างใช้ใบอนุญาตมอ.ก.ของผู้ประกอบการรายอื่นเพื่อนำเข้าสินค้าควบคุมมาจำหน่ายโดยผลการตรวจสอบพบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่แสดงเครื่องหมายมอ.ก.และแสดงเครื่องหมายมอ.ก.โดยไม่ได้รับอนุญาตรวม 33,383 ชิ้นรวมมูลค่ากว่า 4,600,000 บาทอาทิปลั๊กพ่วงรางปลั๊กไฟอะแดปเตอร์แบตเตอรี่และเครื่องมือช่างรวมถึงไดร์เป่าผมและเครื่องนวดจึงยึดอายัดไว้ทั้งหมดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมย้ำว่าสินค้าไม่ได้มาตรฐานไม่เพียงสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจแต่ยังเป็นภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อาจก่อให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรืออันตรายร้ายแรงรัฐบาลจะไม่ปล่อยให้ไทยเป็นแหล่งระบายสินค้าคุณภาพต่ำและได้สั่งการให้ทีมท็อปกันเดินหน้าปราบปรามอย่างเข้มงวดเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุด
0: กรมชลประทานกำชับโครงการชลประทานทั่วประเทศบริหารจัดการน้ำและปรับแผนการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อรับมือฤดูฝนและผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญอ่อนถึงรุนแรงที่ไปจนถึงเดือนสิงหาคม2570
6: นายสุริยพลนุชอนงอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำช่วงฤดูฝนอย่างใกล้ชิดเพื่อนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการวิเคราะห์วางแผนการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์พร้อมพิจารณาปรับแผนการระบายน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมปฏิบัติตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ตามที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.เห็นชอบอย่างเคร่งครัดตลอดจนเตรียมแผนรับสถานการณ์อุทกภัยโดยยึดหลักกำหนดพื้นที่กำหนดคนจัดสรรทรัพยากรที่คาดการพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากกำหนดผู้รับผิดชอบในพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับผลกระทบและประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่มีการจัดสรรทรัพยากรเช่นเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรเครื่องมือต่างๆที่กระจายครอบคลุมในทุกพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการปรากฏการเอ็นโซประเทศไทยจะเข้าสู่ปรากฏการเอลนีโญอ่อนและจะพัฒนากลายเป็นเอลนีโญรุนแรงต่อเนื่องจนถึงเดือนสิงหาคม2570อาจส่งผลให้ฤดูฝนสิ้นสุดเร็วกว่าปกติและเกิดฝนทิ้งช่วงยาวนานขึ้นปริมาณฝนโดยรวมอาจต่ำกว่าค่าปกติขณะที่กรมชลประทานกำชับโครงการชลประทานทั่วประเทศเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนเป็นหลักเนื่องจากรัฐบาลได้เน้นย้ำให้กรมชลประทานดำเนินงานเชิงรุกทั้งด้านการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัยและภัยแล้งควบคู่กับการบริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนภาคการเกษตรและการอุปโภคบริโภคให้เพียงพอในทุกพื้นที่โดยเฉพาะการเร่งรัดการพัฒนาแหล่งน้ำการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดปิยาพันยางเทียนรายงาน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเดินหน้านำ AI มาช่วยผู้ประกอบการรายย่อยเปิดตัวนกกระซิบผู้ช่วยอัจฉริยะบนแอปถุงเงินเริ่มใช้งานแล้วตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้สำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040นกกระซิบช่วยตอบคำถามเกี่ยวกับโครงการและใช้งานแอปได้ทันทีพร้อมช่วยวิเคราะห์ยอดขายสรุปช่วงเวลาที่ขายดีที่สุดเช็คราคากลางวัตถุดิบรายวันจากกรมการค้าภายในและช่วยคำนวณต้นทุนกำไรเบื้องต้นเพื่อให้ร้านค้าบริหารธุรกิจได้ง่ายขึ้นลดต้นทุนเพิ่มรายได้และแข่งขันได้ดีขึ้นในยุคดิจิทัลค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตา พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับทางการรัสเซียออกแถลงการที่ระบุว่ายูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนมากกว่า100ลำโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของรัสเซียรวมถึงนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กซึ่งเป็นสถานที่จัดการประชุมเศรษฐกิจนานาชาติที่มีชื่อเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กอินเตอร์เนชั่นแนลอีโคโนมิกฟอรัมเมื่อช่วงเช้าของวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและส่งผลให้คลังเก็บน้ำมันแห่งหนึ่งได้รับความเสียหายจากการโจมตีดังกล่าวขณะที่ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยว่าการโจมตีรัสเซียของกองกำลังยูเครนในครั้งนี้ถือเป็นการตอบโต้ที่รัสเซียรุกรานยูเครนเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียปฏิเสธข้อเสนอของประธานาธิบดีเซเลนสกี้ที่ให้มีการเจรจาสันติภาพโดยตรงเพื่อยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งปะทุขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2565
1: กระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีสถานีเรดาร์ตรวจการหลายแห่งบนเกาะเกสและเมืองโกรุกทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าการโจมตีในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าสหรัฐเป็นฝ่ายที่กระทำการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่8เมษายนที่ผ่านมาอย่างจงแจ้งและรัฐบาลอิหร่านจะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อปกป้องอธิปไตยความมั่นคงและผลประโยชน์ของประเทศทั้งนี้ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านทวีความรุนแรงขึ้นหลังจากกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านเปิดฉากโจมตีฐานทัพสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีเป้าหมายในดินแดนอิหร่าน
0: องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่ายอดผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกและยูกันดาที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย471รายในจำนวนนี้เสียชีวิต84รายขณะที่หน่วยงานด้านสาธารณสุขของเยอรมนีเปิดเผยว่าชายชาวอเมริกันวัย39ปีที่เป็นผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาในประเทศ DR คองโกได้รับการอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเบอร์ลินของเยอรมนีแล้วเมื่อวานนี้หลังจากที่เขารับการรักษาเป็นเวลา17วันและฟื้นตัวจากโรคดังกล่าวด้านศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาเตือนว่าหากไม่มีการใช้มาตรการสาธารณสุขที่เข้มงวดอาจส่งผลให้การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาใน DR คองโกและยูกันดาที่เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาทวีความรุนแรงขึ้นจนเทียบเท่ากับการระบาดเชื้อไวรัสอีโบลาครั้งใหญ่ในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกเมื่อปี2557ซึ่งมีผู้ติดเชื้อมากกว่า 28,000 รายและมีผู้เสียชีวิตราว 11,000 ราย
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามแรกที่เมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนนัดที่3ทีมชาติไทยแพ้ทีมชาติเบลเยียม2-3เซต25-20 25-22 23-25 22-25 และ14-16ทำให้สาวไทยยังไม่ชนะใครจาก3นัดแรกมี2คะแนนรั้งอันดับ16ของตารางสำหรับโปรแกรมของทัพลูกยางสาวไทยในวันนี้จะลงสนามพบกับสาธารณรัฐเช็กในเวลา 10:30 นาทีถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่นชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศอิคคิวภาริชพลธีระรัศกุลมือ22ของโลกพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่ต้านความแข็งแกร่งของนาธานคริสตี้นักแบดมินตันมือ5ของโลกชาวอินโดนีเซียไม่ไหวแพ้ไป1-2เกม21-16 10-21 และ12-21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้การแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียเอเชียนบาลานซ์ไบค์2026ระหว่างวันที่6-7มิถุนายนที่ไอซ์แลนด์ฮอลล์ชั้น3ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์นายแพทย์ไพโรจน์เสาน่วมรองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.เป็นประธานในพิธีเปิดโดยผลรุ่นใหญ่รุ่นอายุ4ปีชายที่1เป็นของเด็กชายกรกรธนพรมงคลคว้าแชมป์เอเชียไปครองขณะที่รุ่นอายุ4ปีหญิงที่1ได้แก่เด็กหญิงยานิสมจิตวรีคว้าแชมป์เอเชียได้สำเร็จศึกเทนนิสแกรนด์สแลมเฟรนช์โอเพ่นที่สนามโรลองกาโรสกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศอเล็กซานเดอร์ซาเวเลฟมือวางอันดับ2ของรายการจากเยอรมันเอาชนะยาคุปแมนซิกมือ26จากสาธารณรัฐเช็ก3-1เซต7-5 6-2 3-6 และ6-3ผ่านเข้าไปลุ้นแชมป์แกรนด์สแลมรายการแรกของตัวเองกับฟลาวิโอโคบอลลี่มือ10ของรายการจากอิตาลีต่อไปเลนนาร์ดคาวเพลย์เมเกอร์วัย18ปีของไบเออร์มิวนิกได้รับอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาขวาฉีกระหว่างซ้อมทำให้ทีมชาติเยอรมันเรียกตัวอาซานเวราโอโก้กองกลางดาวรุ่งวัย20ปีของแอร์แบร์ไลฟ์ซิกเข้ามาแทนเพื่อลุยศึกฟุตบอลโลก2026ที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพร่วมสำหรับทัพอินซีเล็กอยู่ในกลุ่ม E ร่วมกับกูราเซาโกดีวัวและเอกวาดอร์ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคกลางมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่และตากโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 00:44 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.20 เซนติเมตรและเวลา 8:30 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 56 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 52 เซนติเมตรและเวลา 17:29 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 68 เซนติเมตร วันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 น.
12: 1 นาทีกับกปท.
13: จากกรณีมีผู้นำป้ายทะเบียนสีแดงที่มีลักษณะการระบุชื่อห้างร้านมาติดรถและนำมาใช้งานบนท้องถนนโดยป้ายลักษณะดังกล่าวไม่ใช่ป้ายแดงที่เป็นเครื่องหมายพิเศษที่กรมการขนส่งทางบกอนุญาตเพื่อออกให้แก่บริษัทตัวแทนจำหน่ายรถแต่อย่างใดและขอเตือนผู้ที่นำมาใช้งานเข้าข่ายผิดกฎหมายสำหรับป้ายแดงที่ถูกต้องตามกฎหมายต้องมีลักษณะดังนี้ 1. ตัวแผ่นป้ายจะแบ่งออกเป็น2บรรทัดบรรทัดบนเป็นตัวอักษรบอกหมวดนำหน้าหมายเลขเครื่องหมายพิเศษ 2. ระหว่างตัวอักษรบอกหมวดกับหมายเลขเครื่องหมายพิเศษมีขีดตามทางยาวขั้นกลางบรรทัดล่างเป็นตัวอักษรบอกชื่อจังหวัด 3. ตัวแผ่นป้ายแดงต้องมีตัวอักษรย่อนูนขอไข่สอเสือที่มุมล่างด้านขวามีลายน้ำตราเครื่องหมายราชการกรมการขนส่งทางบกรูปมาตุลีเทพบุตรขับรถเทียมม้าปรากฏในแผ่นป้ายทะเบียนรถซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้ทั้งนี้ผู้ใช้รถป้ายแดงต้องจดบันทึกข้อมูลการใช้รถลงในสมุดคู่มือประจำรถเสมอข้อมูลดังกล่าวได้แก่ชื่อนามสกุลผู้ขับชื่อยี่ห้อรถยนต์หมายเลขตัวรถหมายเลขเครื่องยนต์ความประสงค์ในการใช้รถวันเดือนปีรวมถึงระยะเวลาที่นำรถไปใช้ค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่าทะเลนคำว่าทะเลนเขียนทอทหารสระอะสระเอลอลิงไม้โทนอหนูคำนี้มีความหมายเปลี่ยนแปลงโดยลำดับอักขราพิธานศัพท์ของหมอปลัดเลซึ่งพิมพ์เมื่อพุทธศักราช2416ให้ความหมายคำนี้ว่าทะเลนคือสิ่งของที่ประทุย้อยออกมาหรือหุงข้าวแฉะสุกครึ่งดิบครึ่งนั้นเช่นข้าวทะเลนหม้อความหมายของคำทะเลนที่ว่าแฉะสุกครึ่งดิบครึ่งนั้นต่อมาคำว่าทะเลนไม่ได้ใช้ในความหมายนี้ประธานุกรมสำหรับนักเรียนซึ่งพิมพ์เมื่อพุทธศักราช2472ให้ความหมายของคำทะเลนแต่เพียงว่าโปนออกยื่นออกล้นออกและหน้าเป็น
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
17: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนระบบนิเวศของทะเลไทยระบบนิเวศทางทะเลเป็นระบบนิเวศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและซับซ้อนมากที่สุดในระบบนิเวศทางน้ำแบ่งออกเป็นระบบนิเวศใหญ่ๆเช่นระบบนิเวศมหาสมุทรระบบนิเวศชายฝั่งระบบนิเวศน้ำกร่อยระบบนิเวศแนวปะการังและยังมีระบบนิเวศย่อยๆอีกมากมายเช่นระบบนิเวศหาดทรายระบบนิเวศหาดหินซึ่งทะเลไทยมีระบบนิเวศที่โดดเด่นและมีความสวยงามติดอันดับ1 ใน 10ของโลกคือระบบนิเวศแนวปะการังเป็นระบบนิเวศที่มีความซับซ้อนและมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงที่สุดเมื่อเทียบกับระบบนิเวศอื่นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการวิเคราะห์ข่าวช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับภาวะสงครามและสถานการณ์เศรษฐกิจของโลกในปัจจุบันค่ะ
19: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอารัญญาชมชื่นและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
20: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือกรอบป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
19: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาวะสงครามและสถานการณ์เศรษฐกิจของโลกในปัจจุบันเชิญติดตามรับฟังครับ
21: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ
22: ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันนี้รายการสร้างบ้านแปลงเมืองเราอยากจะคุยกันถึงสถานการณ์โลกว่าตอนนี้สถานการณ์โลกไม่เป็นอย่างที่เราเคยเป็นเพราะว่าโลกเรามีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความผันผวนแล้วก็มีแต่ความยุ่งยากวันนี้ความสงบของเรานั้นวันนี้หายไปจากอดีตในช่วงหลังจากสงครามเวียดนามเราก็จะเห็นว่าในภูมิภาคนี้ความขัดแย้งก็จะน้อยในโลกนี้ก็เช่นกันในโลกนี้นั้นก็จะมีความขัดแย้งน้อยลงแน่นอนหลังจากสงครามเย็นยุติลงเราก็จะเห็นได้ว่าโลกเรานั้นมีแต่ความสงบสุขแต่ตอนนี้เนื่องจากเราก็รู้ๆกันว่าสงครามที่กำลังขยายตัวขึ้นจากสงครามในยุโรปตะวันออกที่เริ่มต้นจากรัสเซียและรัสเซียเริ่มก็เพราะว่านาโต้ได้ขยายดินแดนจากนาโต้ที่มีอยู่ในอดีตเข้าไปในยุโรปตะวันออกจนเข้าไปประชิดชายแดนของรัสเซียซึ่งตรงนี้ทำให้รัสเซียยอมรับไม่ได้และทนไม่ได้แน่นอนวันนี้ถ้าเรามาคิดกันเราก็คงจะเห็นแล้วครับว่าโลกเราวันนี้อาจจะมีการขยายเรื่องของความไม่สงบออกไปเรื่อยๆฉะนั้นตรงนี้ตอนนี้เราก็คงอาจจะเห็นได้ว่าโลกเราตอนนี้กำลังมีปัญหาเรื่องกับของการพัฒนาหรือการอยู่รอดของเศรษฐกิจเราคงอาจจะเห็นได้ว่าวันนี้มีบริษัทต่างๆต้องปิดตัวลงเพราะต้นทุนของการพัฒนาการทำธุรกิจตอนนี้มันไม่ดีเลยเราคงจะเห็นนะครับว่าอุตสาหกรรมต่างๆเช่นตอนนี้อุตสาหกรรมรถยนต์เราก็จะเห็นได้ล่ะครับว่ารถยนต์ในประเทศไทยก็ดีในทั่วโลกก็ดีตอนนี้มีปัญหากับภาวะการขาดทุนกันอย่างมหาศาลฉะนั้นรถยนต์นี่ก็ไปไม่ไหวเท่าที่ดูนี้เมื่อก่อนนี้บริษัทรถยนต์ต่างๆก็พัฒนาธุรกิจของตัวเองและเติบโตอย่างต่อเนื่องแต่ปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่ารถยนต์ส่วนใหญ่แล้วจะขาดทุนและก็จะมีโอกาสที่จะปิดตัวไปนะไปเรื่อยๆเพราะว่าขนาดของหนี้สินก็ขยายตัวขึ้นโดยที่ตอนนี้เราก็คงจะเห็นนะครับว่าไม่ว่าจะบริษัทรถยนต์ที่ไหนในโลกนี้สถานภาพก็ไม่ค่อยจะดีวันนี้เพราะว่าราคาน้ำมันเศรษฐกิจเมื่อมันไม่ดีกำลังซื้อก็ลดลงเช่นเดียวกับทางด้านอุตสาหกรรมเครื่องไฟฟ้าอุตสาหกรรมเครื่องไฟฟ้าในญี่ปุ่นนี้ตอนนี้แทบจะไม่เหลือเลยสักบริษัทหนึ่งต่างขาดทุนต่างไม่สามารถที่จะมีการที่จะพัฒนาธุรกิจให้มันเติบโตไปได้เหมือนเมื่อก่อนฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดว่าเราดูสิ่งเหล่านี้ที่กำลังเกิดขึ้นก็มีคำถามว่าเรื่องความสงบสุขเขาจะลบพุ่งกันอีกสักเท่าไหร่เรื่องเศรษฐกิจวันนี้ทุกประเทศในโลกนี้ล้วนแต่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการอยู่รอดทั้งสิ้น ฉะนั้นถ้าวันนี้เราจะมาดูว่าเราจะอยู่รอดได้อย่างไรโดยเฉพาะในประเทศไทยนั้นก็มีบริษัทต่างๆที่ต้องปิดตัวลงเพราะว่าการตลาดมีกำลังซื้อลดลงแต่ที่สำคัญก็มีการแข่งขันกันเรียกว่าค่อนข้างที่จะซีเรียสฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดเรามาดูนะครับว่าโลกเราจะอยู่กันได้อย่างไรอันนี้เป็นโจทย์ซึ่งแฟนรายการเราหลายๆคนที่วันนี้อาจจะประสบต่อปัญหาของเศรษฐกิจปัญหาของภาระหนี้สินปัญหาของการแข่งขันตอนนี้แหละครับเราจะต้องมาคิดหาทางออกให้อย่างมีเหตุและผลและยั่งยืนว่าเราจะอยู่ต่อไปได้อย่างไรฉะนั้นวันนี้รายการสร้างบ้านแปลงเมืองของเรานั้นก็ขอเสนอล่ะครับว่าต้องหาลู่ทางให้เรานั้นสามารถเปลี่ยนแปลงอย่าไปยึดติดอยู่กับอดีตเราคิดว่าถ้าเราสามารถที่จะพัฒนาเปลี่ยนแปลงอะไรได้ดีเพื่อความอยู่รอดเพื่อความสำเร็จในอนาคตของเรานั่นเองขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ
2: วิกฤตพลังงาน
4: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการสถานการณ์เพื่อเตรียมรับมือกับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญในภาคการเกษตรมุ่งเน้น5ด้านสำคัญโดยมีความมั่นใจว่าปริมาณน้ำต้นทุนในปีนี้จะเพียงพอสำหรับอุปโภคบริโภคติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
5: ปรากฏการณ์เอลนิโญคือสภาวะที่ผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกอุ่นขึ้นผิดปกติส่งผลให้อากาศแปรปรวนและอุณหภูมิโลกพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งประเทศไทยมักได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์ดังกล่าวทั้งในเรื่องของภัยแล้งที่รุนแรงมากขึ้นฝนทิ้งช่วงนานขึ้นและส่งผลโดยตรงต่อภาคเกษตรกรรมเนื่องจากเกิดการขาดแคลนน้ำต้นทุนและผลผลิตทางการเกษตรเสียหายรัฐบาลได้ตระหนักถึงสถานการณ์ดังกล่าวจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาปีนี้ประเทศไทยจะเผชิญกับปรากฏการณ์ดังกล่าวนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนอย่างรอบด้านพร้อมให้จะตั้งวอลลุ่มขึ้นเพื่อรวบรวมสถานการณ์ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรและแจ้งเตือนประชาชนได้ล่วงหน้าโดยกำหนดการเฝ้าระวัง5ด้านประกอบด้วยการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนและแหล่งน้ำของประเทศการเฝ้าระวังและเตือนภัยล่วงหน้าการปรับแผนการผลิตให้สอดคล้องกับต้นทุนจริงและน้ำต้นทุนการลดต้นทุนและความเสียหายของการเกษตรโดยส่งเสริมการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินการจัดการศัตรูพืชอย่างแม่นยำการดูแลผลกระทบทางเศรษฐกิจและห่วงโซ่อุปทานด้วยการติดตามสถานการณ์ผลผลิตและราคาต้นทุนอย่างต่อเนื่องรวมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
23: โดยหน่วยงานในสังกัดจะติดตามข้อมูลฝนน้ำท่าน้ำต้นทุนบนภูมิความชื้นในดินพื้นที่เพาะปลูกและระยะการเจริญเติบโตของพืชอย่างใกล้ชิดพร้อมให้ข้อมูลดาวเทียมเทคโนโลยีเพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงและความสมบูรณ์ของพื้นของพืชแบบใกล้เคียงตามข้อเท็จจริงนะครับรวมทั้งการสื่อสารต่อสาธารณะและเกษตรกรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อสร้างความตระหนักรู้และเสริมศักยภาพความสามารถของชุมชนหรือระบบที่เผชิญภัยพิบัติหรือวิกฤตแล้วสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว
5: สำหรับสถานการณ์น้ำต้นทุนในปีนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ย้ำว่าจากปริมาณฝนที่ตกมากในปีที่ผ่านมาส่งผลให้ปีนี้ประเทศไทยมีน้ำใช้เฉลี่ยทั้งประเทศมากกว่าปีที่แล้วถึงร้อยละหนึ่งมองว่ายังไม่น่าเป็นปัญหาโดยเฉพาะในพื้นที่เขตชลประทานจึงให้กรมชลประทานกรมฝนหลวงและการบินเกษตรและหน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดควบคู่กับการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นและหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงเพื่อเตรียมมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรกรณีเกิดภัยพิบัติอีกด้วย
23: เราดูน้ำต้นทุนในเขื่อนหลักนะครับในขณะนี้มากกว่าปีที่แล้ว 1% ใช่ไหมครับมากกว่าปีที่แล้ว 1% ซึ่งตรงนี้เองก็ คิดว่าต่อไปคือการจัดบริหารจัดการต้นทุนน้ำได้อย่างไรกรณีที่ว่าเกิดฝนทิ้งช่วงครับถ้าทิ้งช่วงนี้จะทำอย่างไรซึ่งวันนี้ก็มีสั่งให้ทางกรมชลประทานเองก็มีดูแล้วในพื้นที่เขตชลประทานในปีนี้ยังไงก็ไม่น่ามีปัญหามันจะไปส่งผลถ้าเกิดฝนลงน้อยมันจะไปส่งผลปีหน้าเพราะปีนี้ไม่น่าจะเป็นปัญหาเลยครับ
5: จากแนวทางดังกล่าวที่รัฐบาลได้เตรียมการล่วงหน้าแม้ขณะนี้อยู่ในช่วงฤดูฝนแล้วแสดงให้เห็นถึงแนวทางการทำงานเชิงรุกที่ต้องการใช้ข้อมูลจากหลายภาคส่วนมาร่วมการบริหารความเสี่ยงเพื่อดูแลเกษตรกรและประชาชนให้ผ่านพ้นความเสี่ยงจากเอลนิโญไปอย่างรอบคอบโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐบาลเดินหน้าปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังล่าสุดกระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงเปิดปฏิบัติการย้อนเกล็ดมังกร EP3 ทลายขบวนการใหญ่ทุจริตทางระเบียบราษฎรในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีจับกุมอดีตปลัดอำเภอพร้อมพวกโดยเจ้าหน้าที่ใช้มาตรการเด็ดขาดดำเนินคดีไม่ละเว้นติดตามจากรายงานค่ะ
6: รัฐบาลเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและทุนสีเทาอย่างต่อเนื่องล่าสุดกระทรวงมหาดไทยรวมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงเปิดปฏิบัติการย้อนเกล็ดมังกร EP3 ขยายผลจับกลุ่มขบวนการทุจริตทางทะเบียนราษฎรหลังพบการแจ้งเกิดอันเป็นเท็จเพื่อให้บุตรของชาวต่างชาติได้รับสัญชาติไทยโดยมิชอบการแถลงข่าวมีขึ้นที่อำเภอหนองปรือจังหวัดกาญจนบุรีโดยนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยผู้บริหารกรมการปกครองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีตำรวจและสำนักงานปปท.รวมเปิดเผยผลการปฏิบัติการครั้งสำคัญจากการสืบสวนของคณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนกรมการปกครองหรือโดป้าไนซ์พบว่ามีการร่วมกันทุจริตแจ้งเกิดให้บุตรของชาวจีนและชาวเมียนมาเพื่อให้ได้รับสัญชาติไทยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเหตุเกิดในพื้นที่อำเภอหนองปรือจังหวัดกาญจนบุรีระหว่างปี2568ถึงต้นปี2569เจ้าหน้าที่พบผู้เกี่ยวข้องทั้งเจ้าหน้าที่รัฐและขบวนการในหน้ารวมอย่างน้อย15รายโดยล่าสุดศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค7ได้อนุมัติหมายจับและสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาสำคัญได้แล้ว3รายประกอบด้วยอดีตปลัดอำเภอผู้ใหญ่บ้านและนายหน้าคนสำคัญของขบวนการผลการสืบสวนยังพบพฤติกรรมที่ทำกันเป็นระบบทั้งการอ้างว่าคลอดบุตรกับหมอตำแยในบ้านพักคนงานไม่มีเอกสารรับรองการเกิดจากโรงพยาบาลการนำเด็กจากพื้นที่อื่นมาสวมสิทธิ์แจ้งเกิดที่อำเภอหนองปรือรวมถึงการหลีกเลี่ยงการตรวจพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายโลหิตด้วย DNAแม้ภาครัฐจะมีบริการตรวจฟรีก็ตาม
7: ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นนะครับว่าเรามีขั้นตอนและเรามีกระบวนการในการตรวจสอบนะครับโดยเฉพาะกับรายงานของรัฐของเจ้าหน้าที่ของเราผลิตอันนี้ก็เป็นนโยบายของรัฐบาลการทำของนายกรัฐมนตรีชินชานนะครับเราได้การป้องปรามป้องกันแล้วก็ถูกล่าของโอนนะครับอาชญากรรมต่างๆนะครับโดยเฉพาะประเทศส่งข้อมูลงานของรัฐ
6: ภายหลังการจับกุมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการปราบปรามการสวมสิทธิสัญชาติไทยเนื่องจากเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศพร้อมยึดแนวทางปิดชื่อถือพฤติกรรมไม่ว่าผู้กระทำผิดจะเป็นใครหรือมีตำแหน่งหน้าที่ใดหากพบหลักฐานชัดเจนจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดขณะที่จังหวัดกาญจนบุรีได้สั่งยกระดับมาตรการตรวจสอบงานทะเบียนทั่วทั้งจังหวัดโดยนำระบบตรวจสอบแบบเช็คแอนด์บาลานซ์และแอปพลิเคชันไทย ID เข้ามาช่วยเพิ่มความโปร่งใสพร้อมเร่งสำรวจบ้านว่างและบ้านที่ไม่มีอยู่จริงเพื่อป้องกันการย้ายชื่อบุคคลเข้าสวมสิทธิ์ในทะเบียนบ้านปฏิบัติการย้อนเกล็ดมังกร EP3 นับเป็นอีกหนึ่งความพยายามของภาครัฐในการปิดช่องโหว่ทางทะเบียนราษฎรสกัดขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติและรักษาความมั่นคงของประเทศเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในระบบทะเบียนและสัญชาติไทยต่อไปธิดาทิพย์หอมมะลิสวทกาญจนบุรีรายงาน
1: เมื่อเอ่ยชื่อแม่ขวัญจิตศรีประจันศิลปินแห่งชาติภาพของแม่เพลงอีแซวผู้เป็นตำนานแห่งเมืองสุพรรณบุรีก็ผุดขึ้นในใจใครหลายคนทว่าในยุคสมัยที่ผันเปลี่ยนชื่อของสมหญิงศรีประจันผู้เป็นทายาทสายเลือดศิลปินแท้ๆกำลังเป็นที่จับตาในฐานะผู้สานต่อที่ไม่เพียงแค่ดำรงรักษาแต่ยังรังสรรค์และพัฒนาเพลงพื้นบ้านให้ยังคงมีชีวิตชีวาในโลกปัจจุบันติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
0: การเกิดมาในครอบครัวศิลปินไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะเมื่อแม่เป็นถึงครูแผ่นดินสมหญิงเติบโตมากับเสียงขับขานเพลงฉ่อยเพลงอีแซวและลำตัดเธอซึมซับทักษะด้นสดและการใช้ภาษาที่คมคายมาตั้งแต่เด็กๆตอนเด็กๆเราเห็นแม่เหนื่อยแต่เราก็เห็นความสุขของผู้ชมนั่นคือโรงเรียนแห่งแรกของหญิงค่ะแม่ไม่ได้แค่สอนให้ร้องเป็นแต่สอนให้รู้จักหัวใจของคนฟังจากลูกสาวแม่ขวัญจิตที่คอยช่วยงานหลังเวทีสมหญิงก้าวขึ้นสู่หน้าม่านด้วยทักษะที่สั่งสมมาจนกลายเป็นแม่เพลงรุ่นใหม่ที่เพียบพร้อมด้วยจังหวะจักโคน
8: ตอนแรกไม่ได้กดดันค่ะพี่แล้วก็พอไปงานไปงานเนี่ยคนเขาก็จะแบบชอบคิดว่าหนูเก่งแล้วอะทั้งที่เมื่อถ้าย้อนไปเมื่อสัก10กว่าปีนู้นน่ะหนูพูดยังเพี้ยนเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะแบกความเครียดมาตลอดค่ะเพราะคนจะก็จะชอบคิดว่าเอ้ยสมหญิงจะต้องร้องดีต้องร้องมาตั้งแต่เด็กแน่ๆเลยอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วหนูมาร้องตอนโตเนาะก็ด้วยผู้คนเขาเมตตาค่ะเขาก็ฟังแล้วเขาก็รู้แหละว่าเรายังไม่เก่งอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ให้โอกาสเรามาเรื่อยๆเราก็พยายามพัฒนาตัวเอง
0: แต่โลกที่เปลี่ยนไปทำให้สมหญิงมองเห็นโจทย์ใหม่เธอไม่ได้หยุดอยู่แค่การร้องแบบดั้งเดิมสมหญิงเริ่มนำเพลงพื้นบ้านมาผสมผสานกับดนตรีสมัยใหม่ทั้งลูกทุ่งร่วมสมัยและการใช้เทคนิคการอินเตอร์เทนแบบวาไรตี้เน้นการปรับเนื้อหาให้เข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบันใช้มุกตลกที่ทันสมัยและการแต่งกายที่ดูเป็นสากลมากยิ่งขึ้นแต่ยังคงเอกลักษณ์ไทยเพื่อดึงดูดใจคนรุ่นใหม่ที่อาจมองว่าเพลงพื้นบ้านเป็นเรื่องไกลตัวนี่คือที่มาของคำว่าแม่เพลงประยุกต์ที่ไม่ใช่การทำลายของเก่าแต่คือการต่อยอดให้รากเหง้ายังคงยืนหยัดอยู่ได้ในตลาดยุคดิจิทัล
8: พยายามทำให้มันกลมกลืนไปกับยุคสมัยอะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่ว่าคนทั่วไปที่เขาไม่รู้จักพื้นบ้านเลยอะไรเงี้ยเขาจะได้ฟังได้โดยที่ไม่มีอคติกับมันถ้าเรามาถอดองค์ประกอบถอดสัดส่วนมันจริงๆจะเห็นได้เลยว่าเพลงพื้นบ้านเนี่ยอยู่ครบ 100% ไม่ว่าจะเป็นวิธีการขึ้นเสียงแต่ว่าก็เป็นการขึ้นเสียงแบบประยุกต์การรับลูกคู่ดนตรีเนี่ยเครื่องไทยเครื่องพื้นบ้านหนูอยู่ครบตะโพนชิงกลับแต่ว่ามีดนตรีสากลมาซัพพอร์ตให้มันดูแบบมีสีสันและเท่ขึ้น
0: วันนี้สมหญิงศรีประจันไม่ได้เป็นเพียงเงาของแม่ขวัญจิตอีกต่อไปแต่เธอคือศิลปินที่สร้างเส้นทางของตัวเองได้อย่างสง่างามเป็นสะพานเชื่อมความคลาสสิกของวันวานกับความสนุกสนานของวันนี้สำหรับสมหญิงเพลงพื้นบ้านไม่ใช่ของสะสมในพิพิธภัณฑ์แต่คือวิถีชีวิตที่ต้องเติบโตและเต้นรำไปพร้อมกับผู้คนทุกยุคทุกสมัยสืบไปเฉลียวอินยิ้มสวท.สุพรรณบุรีรายงานค่ะ
19: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยสนับสนุนความสำเร็จของนักกีฬายิงเป้าบินและเทคบอลไทยผ่านโครงการ1กีฬา1รัฐวิสาหกิจด้วยงบประมาณ8ล้านบาทเพื่อผลักดันทัพนักกีฬาไทยสู่เวทีโลกติดตามจากรายงานพิเศษครับ
9: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพเดินหน้านโยบาย1กีฬา1รัฐวิสาหกิจต่อเนื่องเป็นปีที่3โดยในปีนี้ได้สนับสนุนด้วยงบประมาณรวม8ล้านบาทโดยแบ่งให้สมาคมกีฬายิงเป้าบินแห่งประเทศไทย5ล้านบาทและสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทย3ล้านบาทเพื่อใช้พัฒนานักกีฬาบุคลากรและเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันระดับนานาชาตินายสุรเชษฐ์เหล่าพูนสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกล่าวว่ากีฬายิงเป้าบินและเทคบอลเป็นกีฬาที่มีศักยภาพสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยอย่างต่อเนื่องสะท้อนจากผลงานใน4เกมครั้งที่33ที่ยิงเป้าบินคว้า3เหรียญทองส่วนเทคบอลคว้าได้ถึง5เหรียญทองซึ่งเชื่อมั่นว่าการสนับสนุนครั้งนี้จะช่วยต่อยอดความสำเร็จของทั้ง2ชนิดกีฬาได้ในอนาคต น่านพลเอกรณชัยมัญชุสุนทรกุลนายกสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าเงินสนับสนุนที่ได้รับจะถูกนำไปพัฒนานักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินเพื่อยกระดับมาตรฐานการแข่งขันให้ทัดเทียมนานาชาติโดยนักกีฬาเทคบอลทีมชาติไทยยังมีโปรแกรมเข้าร่วมการแข่งขันที่ประเทศจีนในเดือนมิถุนายนนี้เพื่อเก็บคะแนนสะสมและเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันเอเชียนเกมส์โดยในปีนี้ถือเป็นครั้งแรกที่กีฬาเทคบอลได้รับการบรรจุแข่งขันในกีฬาเอเชียนเกมอย่างเป็นทางการซึ่งสมาคมตั้งเป้าสร้างผลงานให้ดีที่สุดและต่อยอดสู่ความหวังในการผลักดันกีฬาเทคบอลสู่มหกรรมกีฬาโอลิมปิกในอนาคต
10: เราก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วที่ถูกจับตามองจากทั้ง5ทวีปนะครับแต่ว่าเป็นประเทศที่มีนักกีฬาที่สามารถที่เล่นเทคบอลได้เก่งและที่เล่นเทคบอลได้มีคุณภาพแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพวกประเทศต่างๆทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศเจ้าของเทคบอลก็คือฮังการีนะครับอันนี้ก็ขอให้ท่านทราบว่าอันนี้คือส่วนหนึ่งมาจากเงินสนับสนุนจากของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยประเด็นที่2ก็คือเงินส่วนนี้เราจะพัฒนาพวกผู้ฝึกสอนโค้ชกรรมการต่างๆนะครับให้มีความชำนาญให้มีความรู้มากขึ้นโดยเฉพาะกติกาแล้วก็วิธีการเล่นมันเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะสหพันธ์ก็คือปีเทคนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงกติกาการเล่นในแต่ละปีแล้วถ้าเกิดเราไม่ทันเราไม่สามารถดำเนินการได้เนี่ยเราก็จะตกยุคก็คือไม่ทัน
9: ขณะที่นายภัทรพีจันทองสุขเลขาธิการสมาคมกีฬายิงเป้าบินแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกำลังเตรียมนักกีฬาสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งงบประมาณในครั้งนี้มีส่วนสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติที่ไต้หวันและประเทศจีนเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ก่อนลุยศึกสำคัญของทวีปพร้อมตั้งเป้าคว้าเหรียญรางวัลกลับมาสู่ประเทศไทยให้ได้นอกจากนี้ไทยยังได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน World Championship Final World Cup Beretta Compact Sporting ครั้งที่23ในปี2570ที่จังหวัดราชบุรีซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่รายการดังกล่าวจะจัดขึ้นในทวีปเอเชียและคาดว่าจะช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเมืองรองได้อีกทางนึง
11: การจัดแข่งขันชิงแชมป์โลกอย่างน้อยมีนักกีฬา500คนโดยประมาณอาจจะบวกลบอันนี้แล้วแต่นะครับดังนั้นมันเป็นการส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวเมืองรองเศรษฐกิจหมุนเวียนในราชบุรีดีขึ้นนะครับแล้วก็รวมทั้งประเทศไทยเองด้วยเพราะว่านักกีฬาที่เดินทางมาก็ใช้ฟาซิลิตี้ของประเทศเราไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไม่ว่าจะเป็นการกินการเที่ยวกันอะไร
9: ทั้งนี้เส้นทางของกีฬายิงเป้าบินและเทคบอลสะท้อนให้เห็นว่าความสำเร็จของนักกีฬาไทยไม่ได้เกิดขึ้นเพียงในวันแข่งขันแต่เกิดจากการเตรียมความพร้อมและการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากหลายภาคส่วนซึ่งนโยบาย1กีฬา1รัฐวิสาหกิจยังคงเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการผลักดันวงการกีฬาไทยบนเวทีโลกต่อไปพานิชคาดนาครายงาน
18: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
12: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
13: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
12: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
24: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
19: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
25: ความเพียรนั้นเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของมนุษย์บุคคลใดปราศจากความเพียรในการประกอบกิจการงานที่สุจริตเกียจคร้านที่จะนำความเจริญมาสู่ตนและส่วนรวมบุคคลนั้นย่อมตกอยู่ในฐานะที่ไม่ปลอดภัยตกเป็นผู้ประมาท ดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงย้ำเตือนไว้ว่าโกสัจฉังพยโตทิสวาวิริยามพันจะเขมโตอารัทธวิริยาโหทะเอสาพุทธานุสาสนีแปลความว่าท่านทั้งหลายจงเห็นความเกียจคร้านว่าเป็นภัยและเห็นการปรารภความเพียรว่าเป็นความปลอดภัยแล้วปรารภความเพียรเถิดนี้เป็นพุทธานุสาสนีพระโอวาทประทานเนื่องในโอกาสเสด็จไปตั้งประเรียนธรรม3ประโยควันจันทร์ที่5มิถุนายน2560ณวัดพิชยาตการามกรุงเทพมหานคร

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: บ้านเมืองจะมั่นคงเข้มแข็งต้องร่วมแรงร่วมใจกันแก้ปัญหา
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่

0: จังหวัดลำพูนเปิดช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
1: สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนโทร1567ระบบทราฟฟี่ฟองดู LINE @trafficfongdu
0: และหากประชาชนพบเห็นการมั่วสุมหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนตำรวจ191หรือที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนโทร053-511-017
1: รวมพลังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดลำพูนโดยให้เจ้าหน้าที่รัฐนำปัญหาไปสู่การแก้ไขลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หืมทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: จังหวัดละปูนห่วมกับคณะสงฆ์สภาวัฒนธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดละปูนเจิญจวนพี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนเจ้าล้านนาผู้ท่านร่วมกิจกรรมธรรมญาตราเดินเตสสันธีตามวิถีครูบาสู่บุคคลสำคัญของโลกวันที่1ถึง11มิถุนายน2569จากอำเภอลี้ถึงวัดพระธาตุธริพุนชัยวรมหาวิหารอำเภอเมืองละปูนจังหวัดละปูนห่วมสัมผัสพลังแห่งศรัทธาตอยหอยนักบุญแห่งล้านนาเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์การเสนอชื่อครูบาศรีวิชัยสู่การเป็นบุคคลสำคัญของโลกกู้วันของการเดินทางห่วมกิจกรรมบุญที่สืบทอดกันมาอย่างงดงามช่วงเช้าพิธีทำบุญตักบาตรตามประเพณีท้องถิ่นช่วงขวายเคลื่อนขบวนธรรมญาตราอัญเชิญรูปเหมือนครูบาศรีวิชัยสู่จุดหมายถัดไปและช่วงค่ำห่วมกิจกรรมทำวัดสวดมนต์สวดปารมี30ตัดการแสดงพระธรรมเทศนาและเจริญจิตภาวนาทุกค่ำคืนเส้นต่างธรรมญาตรา11วันแห่งศรัทธาวันที่1มิถุนายนเริ่มต้นณวัดพระพุทธบาทห้วยตมอำเภอลี้จังหวัดละปูนห่วมแต่งดาขบวนและเตรียมความพร้อม2มิถุนายนจากวัดพระพุทธบาทห้วยตมมุ่งหน้าสู่วัดพระพุทธบาทผาน้ำวันที่3มิถุนายนจากวัดพระพุทธบาทผาน้ำเข้าสู่วัดแม่ตื่นวันที่4มิถุนายนจากวัดแม่ตื่นมุ่งสู่วัดบ้านปางวันที่5มิถุนายนจากวัดบ้านปางส่งต่อศรัทธาสู่อำเภอบ้านโฮงที่วัดห้วยละวันที่6มิถุนายนจากวัดห้วยละเข้าสู่วัดบ้านโฮงหลวงวันที่7มิถุนายนจากวัดบ้านโฮงหลวงเข้าสู่อำเภอเวียงหนองล่องณวัดบ้านเวียงหนองล่องวันที่8มิถุนายนจากวัดบ้านห้องหลวงเข้าสู่อำเภอเวียงหนองล่องวันที่8มิถุนายนจากวัดบ้านเวียงหนองล่องเข้าสู่อำเภอป่าซางณวัดพระพุทธบาทตากผ้าพระอารามหลวงวันที่9มิถุนายนจากวัดพระพุทธบาทตากผ้าเข้าสู่อำเภอเมืองละปูนณวัดโรมณียารามวันที่10มิถุนายนจากวัดโรมณียารามเข้าสู่วัดจามเทวีวันที่11มิถุนายนวันครบรอบ148ปีชาติการครูบาศรีวิชัยช่วงเช้ามีพิธีบำเพ็ญกุศลและส่งน้ำกู่ครูบาศรีวิชัยณวัดจามเทวีช่วงค่ำห่วมกันเคลื่อนขบวนแห่เครื่องสักการะ จากวัดจามเทวีเข้าสู่วัดพระธาตุธริพุนชัยวรมหาวิหารและร่วมกันประกาศยกย่องครูบาศรีวิชัยสู้การเป็นบุคคลสำคัญของโลกฟังพระธรรมเทศนาณลานพระธาตุธริพุนชัยธรรมญาตราเดินเต้สันทีตามวิถีครูบาสู่บุคคลสำคัญของโลกวันที่1มิถุนายนถึง11มิถุนายน2569จากอำเภอลี้ถึงวัดพระธาตุธริพุนชัยวรมหาวิหารไกลที่ไหนไปที่หันห่วมเดินห่วมกินห่วมตาลเป็นส่วนหนึ่งกับอัจฉริยะตัวตนวิถีครูบาศรีวิชัยที่สร้างประโยชน์ที่กับมวลมนุษยชาติและพระพุทธศาสนามาอย่างมั่นคงยาวนาน

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูน FM 95 MHz ขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการสปะความฮู้ตำรับแม่ยิงลำปูนโดยศูนย์เฮียนฮู้การพัฒนาสตรี 72 พรรษาจังหวัดลำปูน
1: งามมิ่งเมืองแม่เจ้าจามมาเตวีงามสตรีฝึกอาชีพที่มุ่งมั่นงามครอบครัวเข้มแข็งสายสัมพันธ์พิสมัยงามนั้นคือศูนย์เฮียนฮู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาบรมราชินีนาถจังหวัดลำปูนสังกัดกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับหรือว่ากระทรวงพม.วันอาทิตย์วันที่7มิถุนายน2569มาปากับดีเจคุณนตี้ครับกับรายการสปาความรู้ตำรับวิ่งลำปูนอู้เรื่องภาษาสตรีและครอบครัวกันนะฮะในเช้าวันอาทิตย์วันที่อากาศดีๆขนาดนี้ในช่วงเจ้าเนอร์นะฮะอากาศดีแต่ตะวานี่ฝนตกตั้งแต่ยามเช้ากลางวันและแรงนะฮะหมอโหว่าฝนฟ้าอากาศจะมีนักขนาดไหนนะครับในกรมอุตุนิยมวิทยาเปิ้นว่า 40-60% ตีในจังหวัดเฮาในภาคเหนือนะฮะในฝนตกกันเพราะว่าช่วงเนี้ยฝนจะตกแล้วก็จะทิ้งช่วงฝนไปแหมนะครับมันทำให้อากาศของบ้านเฮาเป็นก็ห้องว่าในสภาวะอากาศที่บอกว่ามันเปลี่ยนแปลงเนาะด้วยสภาภาวะอากาศที่มีโลกร้อนพองหรือว่าภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเนาะที่บอกว่าโลกจะร้อนโลกจะเย็นนะครับสถานการณ์ต่างๆจะเกิดขึ้นเนาะเพิ่นบอกว่าอย่างสมัยเมื่อก่อนไม่อูดบอกว่าโอ้ฝนตกมาสักกำนะฮะอากาศหนาวเอาผ้าห่มผ้าพันคอมาพันมาห่มนะฮะมันหนาวขนาดนะฮะแต่ปัจจุบันบัดใจละฝนตกสะกำละฮ้อนขึ้นเผามาติดเนื้อติดตัวเหนียวเนื้อเหนียวตัวนะฮะท่านผู้ฟังฮะเราได้สัมผัสกันก่อนนะฮะเช้าวันนี้ตื่นมาด้วยความสดใสของทุกครอบครัวไทยนะฮะครอบครัวคนปุ้นเมืองอย่างเฮาในจังหวัดลำปูนและ8จังหวัดภาคเหนือตอนบนตีหรือว่าจังหวัดที่ฮับคลื่น FM 95วิทยุแห่งประเทศไทยสวทลำพูนได้นะครับในทุกแพลตฟอร์มตัวนะฮะที่คุณนัทได้ลงไปนอกนั้นคือวิทยุออนไลน์นะครับที่บอกว่าคลิกเข้าไปในสถานีของสวทลำพูนก็ได้นะฮะหรือว่าชมนะครับที่บอกว่าฟังผ่าน FM 95สวทลำพูนของเฮาก็ได้นะฮะหมุนคลื่นนี้มาคลื่นเดียวนะนะฮะได้ตึงเนื้อหาสาระเพลงม่วนๆและก็รายการสลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับอู้ข่าวเล่าความเสร็จแล้วดีเจน้องอั้นนะฮะแล้วก็มาต่อรายการสปะความรู้ตำรับวิ่งลำปูนและก็จะมีสปะสารพันเกี่ยวกับการบอกโลกกันดูแลสุขภาพจากดีเจของสวทลำพูนของเราเนาะวันนี้เป็นใครหอติดตามจอจากรายการสปาความรู้ตำรับยิ่งลำปูนเนอร์นะฮะหลังจากนั้นก็จะมีเรื่องราวของริพุนชัยนะฮะวัยใสวาไรตี้นะครับแล้วก็มีการเพราะว่ามีข่าวขั้นรายการแล้วก็ช่วงบ่ายก็จะมีปากันมาฟังซอเนาะช่วงนี้มีการทรงนามพระธาตุนะฮะตีบอกว่ามีหลายคณะจังซอที่เพิ่นมาขับเสียงขับสารต่อลมหายใจนะฮะที่ในจังหวัดลำปูนปะตีไหนนะฮะช่วยกันส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของเจ้าล้านนากันตัวไปนั่งฟังซอนะฮะไปฮือกำลังใจมีดอกไม้สตงสตางฮือจ้างซอเนาะเปิ้นบอกว่าของเราบ่เป็นคณะนะฮะเปิ้นบอกว่าดูที่คุ้มต้องไปดูลิเกนะฮะแต่บอกว่าการมีคุณค่าของเฮาที่ร่วมกันอนุรักษ์มาฟังซอเสียงปีเสียงซอเสียงจ้อยเสียงซอเนาะเพิ่นบอกว่าเสียงซอก็มีเฮาไปสังเกตทางด้านคนเป่าปีปีเล็กปีน้อยปีกลางดิดซึ่งนะฮะสปะและมีบางคณะเนาะที่เปิ้นซอเฮาเป็นประยุกต์นะฮะมีการเอาดนตรีเข้ามาประกอบมันก็สนุกกันไปเนาะแล้วก็มีบางคณะที่เป็นสตอเป็นเรื่องเป็นราวนะฮะเกี่ยวกับละครสตอส ะปะเนาะที่เราอยู่กันไปนะฮะสำหรับวันนี้วันที่7มิถุนายน2569ก็หวังว่าช่วงนี้เป็นงานใหญ่งานบุญของพี่น้องชาวจังหวัดลำปูนนะฮะที่เริ่มกันมาเนาะตั้งแต่วันที่4วันนี้วันที่7นะฮะคณะที่แห่กันศรัทธารูปเมืองครูบาเจ้าศรีวิจัยตนบุญแห่งล้านนานะครับตนบุญแห่งจังหวัดลำปูนที่เป็นลานบุญแห่งล้านนาเนาะเปิ้นแห่กันไปเพื่อร่วมกิจกรรมธรรมยาตราเดินเทศน์ทีของครูบาเจ้าศรีวิชัยตั้งแต่วัดพระบาทห้วยต้มนะฮะจนมาถึงวัดหลวงวัดพระธาตุธริพุนชัยวรมหาวิหารวันที่11นะฮะมิถุนายนนี้วันนี้วันที่7นะฮะตะกี้ครูฟังสปอร์ตของน้องอ้อยเปิ้นบอกว่าวันที่11วันที่7วันนี้นะฮะจากวัดบ้านโฮงหลวงนะฮะจะไปวัดบ้านเวียงเวียงอำเภอเวียงหนองล่องนะฮะวัดบ้านเวียงหนองล่องนะฮะวันที่7ใครอยู่ใกล้ตังปูนนะฮะร่วมกันเดินร่วมกันศรัทธาร่วมกันบอกว่าปึ๊กข้าตอกดอกไม้นะฮะในขบวนของตีวัดหลวงบ้านโฮงเนาะบ้านวัดโฮงหลวงนะฮะอำเภอบ้านโฮงนะฮะจังหวัดลำปูนจะต่อไปตีวัดเวียงหนองล่องนะครับอำเภอเวียงหนองล่องเนาะระยะทางนะครับมันก็บอกว่าอยู่ในช่วงที่บอกว่าพี่น้องที่อยู่ใกล้ๆนะฮะแถวสีเตี้ยนะฮะบ้านโฮงเนาะมีบ้านตำบลหนองล่องนะฮะหรือว่าสถานที่ใกล้เคียงก็มาปึ๊ข้าวตอกดอกไม้ร่วมกันกินกันตาร่วมกันเดินนะฮะไปอยู่เดินจากวัดบ้านฮงหลวงนะฮะไปวัดบ้านเวียงหนองล่องเนาะปึ๊ก็จะมีการเดินระหว่างทางสลับสับเปลี่ยนกันไปโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปูนอบต.เทศบาลนะฮะหรือว่าสถานศึกษาหน่วยงานราชการนะฮะที่อยู่แถวใกล้กินหิมจากฮันเนาะหมู่บ้านผู้ปกครองท้องถิ่นต่างๆผู้ใหญ่บ้านอสมอนักกินนักบุญพอออกไม่ออกศรัทธานะฮะร่วมกันเดินเทศน์ทีไปกับครูบาตุยเนอร์นะฮะส่งไปถึงวัดบ้านเวียงหนองลองแล้วแมลงก็ไปร่วมกันทำวัดเย็นฟังเทศฟังธรรมตามวิถีครูบาเปิ้นบอกว่าสร้างสันติฮื้อโลกนะฮะเพื่อจะร่วมกันนะฮะประกาศในยูเนสโกนะครับเพราะบอกว่าครูบาเจ้าศรีวิชัยเนี่ยเป็นบุคคลสำคัญของโลกช่วยกันเนอร์นะฮะไปกันนั่งนักหลายๆนะครับบนว่าสมัยก่อนเนี่ยคนเดินตามครูบาเนี่ยบอกว่าถนนน้อยเดียวบ่ปอนะฮะมีหลายๆเส้นสมัยก่อนเขาเข้าใจถนนว่าถ้าอย่าเส้นน้อยเนาะมันก็เลยมีหลายๆเส้นขบวนเสร็จศรัทธานะก็จะมานักมาหลายนะครับนะฮะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะที่เอามาอุปสัมพันธ์ฝากให้กับมาออกไม่ออกศรัทธานะฮะที่บอกว่ามีทางพระพุทธศาสนาตนบุญแห่งล้านนาของเราเดินทางธรรมยาตราเดินเทศน์ทีนะฮะตั้งแต่วัดบ้านโฮงนะฮะวันนี้บ้านโฮงหลวงนะฮะไปต่อกันนะครับหรือพำนักที่วัดบ้านเวียงอำเภอเวียงหนองล่องนะฮะแล้ววันเจ้าวันที่8ก็ออกจากบ้านเวียงหนองล่องนะครับมาที่พระพุทธบาทตากผ้าพระอารามหลวงนะฮะที่อำเภอป่าซางเนาะและหลังจากนั้นอำเภอป่าซางเนาะพระพุทธบาทตากผ้าเสร็จละจะมาที่วัดกุรมักลมณียารามนะฮะตั้งสู่12วันเสาร์วันที่9ก็จะเตรียมต้อนรับกันหน้าข้างถนนนะครับที่บอกว่าจะมีการเสิร์ฟน้ำแก้ป่วยข้าวตอกดอกไม้กราบเพื่อเป็นสิ่งศรัทธานะฮะอยู่ในมิ่งขวัญหัวใจของพี่น้องพุทธศาสนิกชนทุกคนกันตัวนะครับและให้มาปอนะครับเปิ้นบอกว่าศรัทธาที่เกิดขึ้นนะฮะด้วยความสันติฮือโลกมีความสงบสุขนะฮะครูบาเจ้าศรีวิชัยเปิ้นได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสานต่อนะฮะที่บอกว่าสร้างเพื่อค้ำจุนพระพุทธศาสนาและเป็นเส้นต่างนะฮะที่เปิ้นบอกว่าเป็นการเส้นต่างในการทำนุสร้างวัดวาอารามในเวียงจังหวัดลำปูนและทั่วภาคเหนือแคว้นเดนล้านนานี้ตัวนะครับ ติบนบอกว่าช่วงแรกนะฮะคุณน่าก็จะมาอู้ถึงเรื่องข่าวสารประจำสัปดาห์เนาะในช่วงสัปดาห์นี้มันอาจจะได้อู้น้อยกันหน่อยนะฮะเพราะวันที่1ก็หยุดวันชดเชยวันวิสาขบูชาเนาะและให้มาปอมาวันที่3วันหยุดนะฮะวันเฉลิมพระพลพระชนมพรรษาปีมงคล4รอบของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตัวเนาะ3มิถุนายนแล้วก็มาทำงานกันวันที่4ที่5ทั้งอาทิตย์ทำงาน3วันครับนะฮะบอกว่างานขับเคลื่อนของกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวนะ3วันเฮามีอย่างกันพ่องในวันที่2วันที่4และวันที่5นะครับในการทำงานของเฮาเนาะทำงานตามแผนงานแผนเงินงบประมาณนะครับแล้วก็มาร่วมกันสร้างสรรค์ในสิ่งที่ดีเนาะเราจะมาเริ่มกันในวันที่นะครับที่เราทำงานกันนั่นก็คือวันที่2มิถุนายนนะครับวันที่2มิถุนายนนะฮะท่านผอ.มอบหมายให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่ร่วมกับจังหวัดลำปูนนะฮะไปร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์นะฮะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวันเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัทรสุธาพิมลลักษณ์บรมพระบรมราชชนพระบรมราชินีนะครับในวันที่3มิถุนายนนะฮะโดยนำโดยท่านปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานนะครับในการทำกิจกรรมจิตอาสานะฮะรอบนี้นะครับเราปากันไปที่บริเวณฝ่ายวังปานตำบลหนองร่องอำเภอเวียงหนองร่องจังหวัดลำพูนนะครับและช่วงสายๆนะฮะท่านผอ.พร้อมกับท่านผอ.ศูนย์มวลไหมเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่นะฮะนำส่งผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพสตรีไทยองประตูป่านะครับผลิตภัณฑ์ไปฮึ่กับท่าอากาศยานเชียงใหม่นะฮะเพื่อเป็นของที่ระลึกในไฟล์พิเศษนะครับที่ร่วมกันเนาะเปิ้นบอกว่าส่งเสริมทางด้านกลุ่มอาชีพเนาะของไทยองประตูป่านั่นก็คือการทำคีย์คัฟเวอร์นะครับที่ใส่กุญแจเนี่ยพวงกุญแจนะครับแล้วก็คีย์คัฟเวอร์ที่เป็นเอาห้อยพวงกุญแจมีทั้งหมด600ชิ้นนะครับถือว่าเป็นมิติที่เฮาบอกว่าเฮาจะทำสินค้าของเฮาโกอินเตอร์ขึ้นสู่สากลได้แต่เลยนะฮะขอขอบคุณทาง TOT Trainer ศูนย์มอนใหม่เฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่ตัวที่ร่วมกันประสานงานให้เฮาได้ประสานกลุ่มสตรีของเฮาเนาะเข้าไปโชว์ผลิตภัณฑ์และผลงานคือกับไฟวินพิเศษนะฮะที่เปิ้นมาใช้บริการของ TOT ท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่กันตัวครับและวันที่2ช่วงบ่ายนะฮะท่านผอ.มอบหมายให้กับกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพนะครับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมแผนบริหารความเสี่ยงในการทุจริตนะฮะในกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพเมื่อแก่สตรีและครอบครัวนะฮะผ่านซูมมิตติ้งของกรมคุ้มครองและพัฒนาอาชีพนะครับของกองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพนำโดยท่านผอ.ฐานวัฒน์นะครับเป็นประธานในที่ประชุม บริหารจัดการโดยการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ผ่านซูมมิตติ้งครับและวันที่2นะครับเป็นช่วงที่เฮายุดกันอยู่เนาะในการวันชดเชยนะครับในวันที่3เนาะในการวันชดเชยของวันเฉลิมพระเกียรตินะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะฮะในวันที่3ท่านผอ.รัชยาหันตระกูลพร้อมกับข้าราชการเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์49รูปนะฮะที่วัดพระธาตุธริพุนชัยวรมหาวิหารตวยนะครับและช่วงสายน้อยนะครับท่านผอ.มอบหมายให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีปล่อยพันปลาน้ำเฉลิมพระเกียรติ 120,000 กว่าตัวนะครับเพื่อเป็นถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระบรมราชินีนะครับช่วงในประมาณ9โมง10โมงก็ร่วมพิธีรงนามถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระพลพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระบรมราชินีที่หอประชุมสารกลางจังหวัดเชียงลำพูนนะครับแล้วหมอปอตกแมลงมานะครับ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชกายัตระวางพานภูมิและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลตัวเนาะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตัวนะครับขอพระองค์ทรงพระเจริญครับแล้วในวันที่4นะฮะเฮาปิกมาทำงานในวันที่4นะครับในวันพฤหัสบดีเนาะท่านผอ.พร้อมข้าราชการเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพทางด้านสุขภาพนะฮะสุขภาพจิตและการจัดการความเครียดผ่านระบบซูมมีตติ้งนะครับโดยพิธีเปิดโดยท่านรองอธิบดีกรมการสตรีและสถาบันครอบครัวนะฮะท่านรองสุดาสุหลงเป็นที่เป็นประธานในพิธีส่งสัญญาณมาที่ศูนย์สตรี12ภาษาจังหวัดลำพูนร่วมกันถ่ายทอดตัวนะครับในวันที่4นะครับท่านผอ.มอบหมายให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่ร่วมติดตามผลนะฮะกลุ่มอาชีพภายใต้กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้กับสตรีและครอบครัวปุ้นนะครับน้องๆปุ้นไปนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่เน้อในหลักสูตรตีภาพปักลายแฮนด์เมดนะครับบ้านสีบุญเรืองตำบลแม่สายแม่สาวอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เนาะนะฮะในวันที่4ช่วงแรงๆนะครับเราก็มีกิจกรรมแฮปปี้เวิร์คเพจแฮปปี้บอดี้ในการเต้นแอโรบิกเพื่อการพัฒนาสุขภาพชีวิตนะฮะและก็พัฒนาคุณภาพร่างกายให้กับบุคลากรนะครับทุกๆวันพฤหัสตวยนะครับบ่าย3ครึ่งจนถึง4โมงครึ่งนะครับไปร่วมกันนะเต้นแอโรบิกเพื่อสุขภาพแฮปปี้บอดี้ของเฮาครับแล้ววันที่5นะฮะท่านผอ.มอบหมายให้กับกลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมเข้าร่วมการซักซ้อมความเข้าใจการกิจกรรมขยายผลนะฮะการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีในพื้นที่ประจำปีงบประมาณ2569เพื่อวางแผนในการดำเนินกิจกรรมนะครับเราได้งบประมาณมาเราจะไปลงพื้นที่ที่ไหนติดตามกันเน้อนะฮะพอบอกว่าเราจะไปสานต่อขยายผลในพื้นที่ในการป้องกันและแก้ไขการค้าประเวณีครับแล้ววันที่5มิถุนายนนะฮะท่านผอ.รัชยาหันตกูลมอบหมายให้ฝ่ายบริหารทั่วไปจัดประชุมประจำเดือนครั้งที่8ประจำปีงบประมาณ2569นะฮะเพื่อรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและวางแผนในเดือนต่อไปนะครับในโอกาสนี้ท่านผอ.ได้มอบประกาศนียบัตรนะฮะประกาศเกียรติคุณแสดงความยินดีให้กับนางอภิญญาปันศรีสุขนะครับหรือว่าครูอีฟนะฮะน้องอีฟตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีนะครับงานพัสดุฝ่ายบริหารทั่วไปเนาะในกิจกรรมคนเก่งคนดี DNA สค.นะฮะประจำศูนย์สตรีของเดือนนะฮะพฤษภาคม2569ขอแสดงความยินดีกับน้องตุ๋ยเนาะน้องเป็นแม่มารเนาะเขาบอกว่าเฮ้อมึงงานมันหมั่นมานนะครับเปิ้นก็เป็นลูกเปิ้นนำโจกมาฮือเนาะดีแม่ด้วยความแสดงความยินดีกันตัวนะครับอันนี้เป็นข่าวสารในรอบสัปดาห์เนอะนะฮะของศูนย์เรียนรู้ของเฮาได้จัดอันอย่างพ่องได้ทำอันอย่างพ่องกับพี่น้องประชาชนครับพักฟังเพลงสักกรรมครับเดี๋ยวมาปะกับรายการสปะความรู้ตำราไม่หยิ่งลำปูนช่วงที่2ของรายการครับ

จบไปนะฮะสายลมแห่งการรอคอยของไอ้นัทกิติสารครับเป็นเพลงที่คุณนัทชอบนะฮะที่บอกว่าสายลมเนี่ยมันหวนคะเติงถึงความหลังนะฮะหวนคะเติงหาคนที่อยู่บ้านไกลๆนะฮะที่บอกว่าเอ๊ะพ่อแม่ของเฮาอยู่ตรงบ้านเป็นอย่างไรพ้องลูกหลานมาทำงานไกลบ้านนะฮะสายลมที่เฮาเย็นปัดเย็นสบายเนี่ยนี่หมายถึงว่าเรากำลังอยู่ที่บ้านมันช่วยให้เราได้กึดได้ฝันนะฮะหรือว่าไปอยู่ในอ้อมกอดของลมที่ปัดมาในบ้านของเราเนาะในความรักของคนในบ้านของคนในครอบครัวครับฝากไว้ตัวเนื้อสำหรับวันนี้เป็นวันครอบครัวที่คุณน่าใจเสมอว่าทุกคนต่างมีบทบาทหน้าที่ในหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วในวันนี้เรามาแสดงบทบาทให้ได้สมความเป็นคุณพ่อคุณแม่และก็คุณลูกคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาตัวนะฮะในสำหรับเครือญาติของเฮานี่ตัวนะฮะเราสร้างครอบครัวหรือว่าในวงตระกูลของเราให้มีความเข้มแข็งที่สุดเปิ้นเหมือกว่าหมายความว่าเป็น family first นะฮะครอบครัวต้องมาก่อนครับในหลายครอบครัวเนาะคุณนัทนั่งฟังข่าวตะวันเนาะในการรับฟังแผนรับสารภาพนะฮะมันก็ทำให้เราสลดทดหูนะฮะที่บอกว่าในกรณีน้ององุ่นนะอันนี้ฝากไว้คิดกันตัวนะฮะสำหรับผู้ปกครองในครอบครัวของเราเนาะในคดีน้ององุ่นที่บอกว่าผู้ที่กระทำความรุนแรงนะฮะที่บอกว่าถึงฆ่าชีวิตกันไปนะฮะนั่นก็คือฮะพี่สาวน้องชมพู่น้ององุ่นเนาะอายุ7ปีพี่สาวอายุ13และก็มีน้าอายุ17ครับละออนแย่งของกันนะฮะแต่ด้วยบอกว่าเราบ่รู้เนาะว่าพฤติกรรมของการตีบอกว่าบีบคอพ่องหรือว่าเอาผ้าห่มเนี่ยปิดหน้าน้องพ่องจนถึงขาดอากาศหายใจแล้วก็ตายสุดท้ายเลือกทางออกโดยการไปปรึกษาไม่ใช่ปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ฮะไปปรึกษาคุณนายุ17นะฮะด้วยการอำพรางศพนะฮะทำให้สังคมเฮาสะท้อนบอกว่ามันอยู่ที่การเลี้ยงดูหรือว่าอยู่ที่ละอ่อนอยู่ที่การเรียนรู้นะฮะเลี้ยงดูของพ่อของแม่ห่างเหินกันไปก่อนะฮะญาติพี่น้องบ่ได้สอดส่องดูแลสองการเรียนรู้จากครูบาอาจารย์บ่ได้เข้าถึงแกะถึงแกนหรือไม่ได้ดูพฤติกรรมของละออนหรือว่าการเรียนรู้จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์สื่อโซเชียลต่างๆก็ว่าได้นะฮะเป็นปัญหาสังคมที่เราต้องมาทบทวนนะฮะในกระบวนการว่าอยู่ที่การเรียนรู้อยู่หรือว่าอยู่ที่การเลี้ยงดูนะฮะของเด็กและก็ปัญหาที่เกิดขึ้นมาอยู่ในช่วงของเยาวชนโดยที่กระทำความผิดใครกันเล่านะฮะที่จะบอกว่าจะมาบังบอกว่ามารับผิดชอบในตราบาปที่เด็กทั้งสองคนทำลงไปได้ถือว่าเป็นเยาวชนตัวน้อยๆนะฮะที่บอกว่ายังบอกว่ามันมีการตัดสินใจที่บอก 100% เตือนในสภาวะของความเป็นผู้ใหญ่แต่ในพฤติการแล้วนะฮะทำด้วยความโหดร้ายอย่างนี้นะฮะเราทนาคนที่อยู่ในเวทวงการดูแลละอ่อนเนาะทางด้านกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงพมที่ดูแลละอ่อนนี่ตัวหรือว่าผู้ประด้อยโอกาสผู้ประสบปัญหาทางสังคมทำให้เรามาคบคิดถึงว่านะฮะในกระบวนการช่วยเหลือนะฮะช่วยเหลืออย่างที่สำคัญที่สุดช่วยเหลือละอ่อนเพื่อปรับพฤตินิสัยหรือว่าช่วยเหลือทางด้านพ่อแม่ในการสร้างระบบการดูแลเลี้ยงดูให้เป็นระบบครับเนาะลองไปกึดกันห่อเนาะคุยเอาข่าวตะวันเนี่ยมาทบทวนกับตัวเก่าเลยฮะรู้สึกว่าไปมองไปรอบๆละมันรู้สึกว่าเป็นสังคมที่น่ากลัวขนาดนะฮะเราบอกฮู้ว่าหลานของเฮาเนี่ยไปเสพสื่อไปดูกันเรียนรู้อะไรอย่างกันมาหรือว่าหลานของเฮาลูกหลานของเฮาเนี่ยอยู่ในครอบครัวที่พ่อแม่เนี่ยเปิ้นกระทำความรุนแรงก่อหรือว่าพ่อแม่เปิ้นเนี่ยขาดการเลี้ยงดูที่ใกล้ชิดก่อมันทำให้ลูกห่างเหินจากสัมพันธภาพของคนในครอบครัวนะฮะก็เลยมาเน้นย้ำทุกวันอาทิตย์วันเนี้ยเป็นวันครอบครัว
ของทุกครอบครัวอยู่ด้วยกันพร้อมหน้ามีอย่างอู้จากันเนอนะฮะถึงคุณพ่อคุณแม่คุณลูกและก็ปากันทำกิจกรรมด้วยกันนะฮะในครอบครัวของวิทยุ95ของเฮาเนาะตอนนี้ถ้าอยากทำกับข้าวกินข้าวกันเปิดวิทยุกันไปหรือว่าบางครอบครัวเตรียมตัวจะออกไปแอวแล้วนะฮะเพื่อบอกว่าวันนี้เป็นวันครอบครัวฮอลิเดย์ตัวนะฮะหรือว่าบางครอบครัวอยู่ใกล้ทางด้านธรรมยาตราเดินเทศสันถีนะฮะระหว่างบ้านโฮงไปเวียงหนองร่องทุกครอบครัวเตรียมแล้วนะฮะในการสักการะปู่จารูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัยที่เป็นนั่งเสรียงกันไปเปลี่ยนกันแฮมกันแฮบนะครับร่วมกันโปรยข้าวตอกดอกไม้นะครับเสิร์ฟน้ำฮือกับศรัทธาที่เป็นหลั่งไหลกันไปร่วมขบวนธรรมยาตราเดินเทศสันถีกันตัวเป็นกำลังใจให้กับทุกๆครอบครัวนะครับช่วงที่สองนะฮะที่คุณน่าจะมาอู้ถึงเรื่องว่าเดือนเนี้ยเป็นเดือนที่มีความสำคัญในการเฉลิมฉลองในความสร้างความหลากหลายทางเพศนะฮะในช่วงนุ่งห้องส่งนะฮะคุณนัทวันนี้ใส่เสื้อลายสีแรมโบว์สีลุงนะฮะเพื่อเป็นวันเฉลิมฉลองวันไพร์มันส์นะฮะเดือนแห่งความหลากหลายเดือนแห่งความเท่าเทียมเดือนแห่งความไม่เลือกปฏิบัติเดือนแห่งที่บอกว่าทุกความหลากหลายทางเพศและมาแสดงออกในพื้นที่ของสังคมรับรู้ไปด้วยกันนะฮะความรักไม่มีการแบ่งแยกนะครับ Happy Pride Month นะฮะ Pride Month นะครับครั้งหรือว่าเดือนแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่มหลากหลายทางเพศเนี่ยนะฮะเปิดจัดขึ้นนะครับในเดือนมิถุนายนของทุกๆปีเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์นะครับที่บอกว่าที่ถูกทำร้ายร่างกายนะครับอารมณ์ทางเพศที่เลือกปฏิบัติเนี่ยบอกว่าเราต้องมีเสรีภาพเพื่อเราเช่นการเดินในเชิงสัญลักษณ์นะครับต่างๆเนาะจังหวัดลำปูนของเราก็ร่วมไปแล้วนะฮะอันนี้คือมันมีการเดินแต่มีกิจกรรมนะครับรำพูนเท่าเทียมเสมอภาคนะฮะของกลุ่มมูลนิธิ VCAP นะครับเปิ้นจัดที่ห้างแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์นะฮะจังหวัดเชียงใหม่ก็เริ่มเดินนะครับไปเรียบร้อยแล้วเชียงใหม่ไพร์มันส์นะฮะตั้งขบวนตั้งแต่สะพานนวรัตน์นะฮะจนถึงประตูต้าแปนะครับและก็เข้ามาเนาะที่บอกว่าเข้ามาในประตูย่านของสามกษัตริย์ตัวนะฮะที่ไปร่วมการแสดงสัญลักษณ์ธงสีรุ้งนะฮะและก็มีความเท่าเทียมและมีบอกว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของเราก็เป็นฟันเฟืองนะครับในการเป็นแกนหลักสำคัญในการส่งเสริมความเท่าเทียมในกรมเกียรติสตรีและสถาบันครอบครัวยังถือพรบความเท่าเทียมระหว่างเพศปี2558ตัวนะที่เฮาฮึ่งความสำคัญเกี่ยวกับคำว่าความเท่าเทียมไพร์มันนะฮะในอักษรย่อที่เข้าใจว่ากลุ่มหลากหลายทางเพศ LGBTQ+ เนี่ยสปะเนาะในความหลากหลายทางเพศแต่คนเฮาเกิดออกจากท้องป่อท้องแม่กันมาละมีเพศซีเรริละหรือว่าเพศสภาวะน่ะ2เพศด้วยกันนั่นก็คือเพศชายและเพศหญิงนะฮะหันด้วยตราตรงนะฮะในการมองภายนอกหูได้เพศชายผมสั้นตัวใหญ่มีกลิ่นตัวนะฮะมีหนวดมีเข่าผู้หญิงผมยาวมีหน้าอกมีสดทรงนะครับมีพระองค์ว่าไม่มีลูกกระเดือกมองด้วยสายตาก็ได้อันนี้คือเพศสรีระนะครับแต่เมื่อสังคมหล่อหลอมวัฒนธรรมหล่อหลอมนะฮะการเลี้ยงดูเกิดขึ้นแล้วพระองค์ว่าเจนเดอร์ความหลากหลายทางเพศนะครับมันก็จะมี LGBTQ+ สปะเนาะในความรสนิยมต่างกันไปหญิงชอบหญิงชายชอบชายได้ทั้งหญิงได้ทั้งชายนะครับหรือว่ามีความหลากหลายอินเตอร์เซ็กต์ต่างๆเนาะเกี่ยวกับร่างกายของเราอันนี้พ่อของว่าเป็นกลุ่มหลากหลายทางเพศนี่แหละที่จะออกมาแสดงความเท่าเทียมในไพร์มันส์นะฮะหมายถึงว่ากลุ่ม LGBTQ partner จายิงกับแม่นเดียวกันตัวนะครับที่บอกว่าแสดงสัญลักษณ์และก็แสดงถึงความเท่าเทียมที่ถูกต้องนะฮะบนพื้นฐานของกฎหมายและกับการแสดงออกเรียกร้องเฉลิมฉลองแห่งไพร์มันได้ถูกต้องตัวนะครับ
อันนี้ประทองว่าเป็นกิจกรรมนะฮะในร่วมของดีนะครับในทุกๆเดือนมิถุนายนนะครับแต่ศูนย์ของครูนะของศูนย์ของครู 0.2 ภาษาเนี่ยเรามีศูนย์ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศนะฮะคือคำปรึกษานะครับหรือว่ารับข้อร้องเรียนในการถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือว่าล่วงละเมิดเกี่ยวกับการบูลลี่การใน LGBTQ พาร์ทก็ได้มาบอกว่ามาให้คำปรึกษาหรือว่าแจ้งประสงค์ให้ต่อวรพ.นะฮะที่มีอำนาจสูงสุดในการพิจารณาในการเลือกปฏิบัตินี้ตัวนะฮะส่วนของเราก็มีการขับเคลื่อนเนอร์โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมครับอู้ไปก็โม่นกันไปเนาะความหลากหลายทางเพศรักที่เท่าเทียม Love it love นะครับรักที่ไม่มีการแบ่งแยกบ่มีพรมแดนกั้นนะฮะลูกขึ้นมาเนี่ยก็จะมีความสุขละอย่างคุณนัทเป็นอย่างอี้นะฮะแม่อุ้ยครูก็บอกว่ามันได้ตึงประจัยไม่ยิงเข้าท่าเนอะเวลาคือไปเปลี่ยนจักราปุจาหิ้งผีพ่องนะฮะในการทำความสะอาดวัดวาอารามพ่องเจ็ดพระมันก็เจ็ดได้แปลงดอกไม้ปูจามันก็เงี้ยได้ได้ถึงสองอันเนี้ยไม่อู้บอกว่าครบถ้วนนี่นะเพื่อนหอมบอกว่าสร้างความดีเข้ากับตัวเก่าเนาะเลือกความที่เป็นตัวเฮาและก็เป็นคนดีของสังคมครับพักฟังเพลงสักกรรมนะฮะเดี๋ยวมาปาช่วงสุดท้ายของรายการสปาความรู้ตำรามิ่งละปูนกับดีเจคุณนัตตี้ครับ

จบไปนะครับเพลงเงาเงาเศร้าเศร้าของณัฐกิติสารนะฮะเงาใจคนกรุงนะฮะที่บอกว่าที่สายลมแห่งการรอคอยเหงาใจคนกรุงนะฮะที่บอกว่าฮือเห่าฮวนก็เติงหาบ้านนะฮะในคลื่น FM 95วันนี้จวนเฮาสำนักพระห้องว่าสำนึกรักบ้านเกิดเข้าเติงหาบ้านเฮานะฮะในกินอายบรรยากาศอย่างนี้เนาะบ่สุกไหนเต้าที่บ้านของเฮานะครับในวันนี้ถือว่าเป็นวันครอบครัวที่ทุกบ้านทุกครอบครัวได้มาปะหน้ากันนะฮะเพราะวันนี้ของเรานะครับมีความสำคัญที่ยั่งสร้างสัมพันธภาพสร้างความฮักสร้างความอบอุ่นของคนในครอบครัวสถาบันของเฮาเป็นสถาบันที่น้อยแต่มีความสำคัญมากที่สุดฝากไว้กันตัวเองนะครับช่วงสุดท้ายของรายการสปาความรู้ตำรับวิ่งหลับปูนกับดีเจคุณตีครับจะมาอู้ถึงเรื่องว่าวันพรุ่งนี้ประกาศนะครับมีฝากประกาศมาของ012ภาษาจังหวัดลำพูนพรุ่งนี้เริ่มนะครับการรับรายงานตัวปฐมนิเทศของหลักสูตรสะไดดัดตัดทำสีผมนะครับรุ่นที่4ร่วมความร่วมมือกับบริษัทโรริออประเทศไทยเนอร์ทั้งหมด20คนขอให้มารายงานตัวให้ครบนะฮะพรุ่งนี้เริ่มเรียนกันแล้วนะครับในเรียนหลักสูตรสะได้ตัดทำสีผมรุ่นที่4ประจำปีงบประมาณ2569ทั้งหมด20คนนะฮะเราบ่มีการทำสำเนาเอกสารเนาะยื่นบัตรประชาชนตัวแต่นะครับเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลให้ครบต่ออันนะครับแล้วก็เข้าสู่การปฐมนิเทศนะครับโดยพรุ่งนี้นะครับเราปฐมนิเทศที่ห้องประชุมอาคารลาตีเนอร์มาถึงนะฮะประมาณ 8:30 แจ้งเจ้าหน้าที่รปภ.ว่าข้าเจ้าหรือว่าผมมาเรียนหนูมาเรียนนะครับ LGBTQ พาร์ทบอกว่าแจ้งตัวว่ามาเรียนมีประสงค์ที่จะเข้าพักตัวนะครับเพราะบ้านอยู่ไกลนะฮะแจ้งได้หมดเลยนะครับที่วันรายงานตัวและเราพบครบปฐมนิเทศเนาะเวลาเข้ามานะครับที่ห้องเปิ้นปฐมนิเทศนั่นก็คือแจ้งรปภ.เสร็จแล้วเดินมาที่เสาธงสังเกตทางด้านขวามือตรงเข้ามาที่รถ6ล้อนะฮะเลยรถ6ล้อมาจะเป็นอาคาร3ชั้นนะครับห้องประชุมลาตีชั้นล่างสุดเนี่ยจะเป็นห้องประชุมใหญ่อยู่ชั้นล่างเนอเข้ามาร่วมกันรับรายงานตัวปฐมนิเทศครับหรือว่าโทรมาสอบถาม0530924200มีเวรประจำรับสายทุก24ชั่วโมงครับหรือว่าต่อ24ในวันเวลาราชการนะฮะกลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจะรอรับสายเกี่ยวกับหลักสูตรลักษณะการเปิดหลักสูตรอย่างพ่องนะครับเอกสารใจจะได้พ่องนะฮะหรือว่าต่อ26นะฮะฝากข่าวประสัมพันธ์กับดีเจคูนาตีได้อุเอิญกับดีเจคูนาตีได้นะครับต่อ26กลุ่มแผนงานและวิชาการครับและแฮมบอปอนะครับหลักสูตรที่เราจะเปิดเดือนมิถุนายน2569หลักสูตรที่ยังบัดเต็มเตื้อนะครับนั่นก็คือหลักสูตรของทอดทำง่ายไข่ดีครับจะเริ่มเรียนกันวันที่ประมาณวันที่15มิถุนายนเนอะนะฮะช่วงนี้เราก็รับสมัครกันไปเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะประกาศนะฮะเพื่อไปสัมภาษณ์และก็จะประกาศผลเนอะนะครับสนใจติดต่อก็คือมาที่เพจ Facebook ของศูนย์นะคุณน่าจะลงอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อยืนยันในหลักสูตรของทอดทำง่ายไข่ดีเรียน5วันหลักสูตรระยะสั้น5วันนะครับ15 16 17 18 10เก้าครับ5วันโดยมี5เมนู6เมนูนะฮะแล้วแต่ครูเพื่อจะสอนเนาะของทอดว่ามีอย่างพ่องแต่ครูหูมาพ่องนะฮะอาจจะมีแซนด์วิชทอดปอเปี๊ยะทอดกล้วยทอดนะฮะที่เวลาทำเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถเอาไปทอดและก่อไปขายสร้างรายได้ได้เลยนะฮะในหลักสูตรของทอดทำง่ายไข่ดีแล้วจะเริ่มแล้วนะครับในกิจกรรมของกีฬาบุคลากรจังหวัดลำพูนเนาะการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ส่งเสริมสุขภาวะบุคลากรจังหวัดลำพูนครั้งที่1ในประจำปี2569ลำพูนสัมพันธ์เกมนะฮะจะเริ่มในวันที่10มิถุนายนที่จะถึงนี้แล้วนะครับ8 9 10นะครับเปิ้นจะมา
เริ่มกันนะฮะวันที่8วันที่9วันที่10นะฮะ11นะฮะคุณนัดลงตัวเนอร์มาเชียร์กันตัวนะฮะที่ลงยิมวอลเลย์บอลนะฮะลงยิมที่อาคารกีฬาของอบจ.จังหวัดลำพูนเนาะมาร่วมเชียร์กันตัวเนอร์ดีเจคุณนัตตี้กับลงในทีมสีแดงนะครับท็อปวอลเลย์บอลนะฮะมันจะกิ้งไปขนาดไหนมาชมดีเจคุณนัตตี้ตัวเป็นกำลังใจให้กันตัวนะฮะกีฬาบุคลากรจังหวัดลำพูนละปูนสัมพันธ์เกมครั้งที่1 2569ครับหมดแล้วนะครับกับรายการสปะความรู้ตำรามิ่งหลับปูใน1สัปดาห์ที่ผ่านมานะในเวลา8โมงเช้าจนถึง9โมงเช้าโดยประมาณกับรายการสปะความรู้ตำรามิ่งหลับปูขอขอบคุณท่านผอ.สุภชัยกัลปะสันติขอบคุณทีมฝ่ายข่าวและรายการและฝ่ายเทคนิคนะฮะที่มายึ่งมาย่องนะฮะและอำนวยความสะดวกคือครูในการจัดวิทยุในวันนี้วันที่7มิถุนายน2569ท้ายที่สุดนี้ขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกๆท่านนะฮะที่ติดตามรายการล็อกคลื่นนี้เลย FM 95ตลอดทั้งวันเฮาฮือความสุขฮือความรู้คู่ความสุขใกล้ชิดประชาชนนะฮะขอเพลงม่วนๆจากทางรายการก็ได้นะครับขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกๆท่านนะครับขอวันนี้ให้ทุกๆครอบครัวมีความสุขนะฮะอยู่กับครอบครัวเนอคุณพ่อคุณแม่คุณลูกร่วมกันไปทำบุญในขบวนของธรรมยาตราเดินเทศสันธีของครูบาเจ้าศรีวิชัยในเขตของอำเภอเวียงอำเภอบ้านโฮงนะฮะเพื่อไปอำเภอเวียงหนองล่องกันตัวในวันนี้วันที่7มิถุนายนนะฮะปะกันใหม่ในอาทิตย์หน้าวันนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ

0: จายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอรัญญาชมชื่นพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีย้ำผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสหากไม่ติดป้ายบอกราคาสินค้าและฉวยโอกาสขึ้นราคามีโทษทั้งจำทั้งปรับอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ NextGen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน1 วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับ

0: ทวนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเดินหน้าตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาและความเที่ยงตรงเครื่องชั่งย้ำผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากพบฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับ
3: นายกอบทวนดำพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีแจ้งว่าเพื่อติดตามสถานการณ์ราคาตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาเครื่องชั่งจากการติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสพบว่าภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีการติดป้ายแสดงราคาสินค้าเป็นไปอย่างชัดเจนโดยพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีแจ้งเตือนผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้ามีโทษปรับสูงสุด 10,000 บาทและหากถือโอกาสขึ้นราคามีโทษจำคุกสูงสุด7ปีหรือปรับสูงสุด 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากใช้เครื่องชั่งที่คลาดเคลื่อนหรือดัดแปลงมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 280,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นราคาสินค้าไม่เป็นธรรมไม่ปิดป้ายแสดงราคาหรือสงสัยว่าเครื่องชั่งไม่เที่ยงตรงสามารถแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายในโทรศัพท์1569เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและดำเนินการได้ทันทีดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับทุกหน่วยเร่งอำนวยความสะดวกประชาชนเข้าถึงสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ก่อนปิดยืนยันสิทธิ์วันที่21มิถุนายนนี
4: ้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าคลังจังหวัดร่วมกับผู้แทนธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานเพื่อเร่งอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์อย่างทั่วถึงโดยเน้นย้ำให้ผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเร่งยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการ welfare.mos.go.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยหรือสาขาธนาคารของรัฐซึ่งได้จัดช่องบริการพิเศษแบบ Fast Track รองรับประชาชนโดยเฉพาะขณะเดียวกันจังหวัดนราธิวาสยังจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ในพื้นที่ห่างไกลเพื่ออำนวยความสะดวกในการยืนยันตัวตนโดยอำเภอจะแนะระหว่างวันที่9ถึง10มิถุนายนและอำเภอเจาะไอร้องวันที่11ถึง12มิถุนายนเวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.สำหรับประชาชนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ฝ่ายปกครองทุกอำเภอจะลงพื้นที่สำรวจและช่วยลงทะเบียนถึงบ้านผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้านบัณฑิตอาสาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อไม่ให้ประชาชนตกหล่นทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์รายเดิมเร่งยืนยันตัวตนและประชาชนที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์สามารถตรวจสอบคุณสมบัติหากเข้าหลักเกณฑ์ให้ติดต่อผู้นำชุมชนเพื่อดำเนินการภายในวันที่21มิถุนายนนี้ประพิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
2: เช่นเดียวกับจังหวัดอำนาจเจริญผนึกกำลังฝ่ายปกครองอำเภอหัวตะพานลงพื้นที่เชิงรุกขอประตูบ้านช่วยกลุ่มเปราะบางเข้าถึงสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ
5: จังหวัดอำนาจเจริญเดินหน้ายกระดับการให้บริการประชาชนตามนโยบายกรมการปกครองโดยเริ่มปฏิบัติการเชิงรุกในพื้นที่อำเภอหัวตะพานเพื่อดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงที่มีข้อจำกัดในการเดินทางมาติดต่อราชการด้วยตนเองให้สามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึงภายใต้การนำทีมฝ่ายปกครองอำเภอหัวตะพานประกอบด้วยนายอำเภอปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ร่วมกันบำบัดทุกข์บำรุง ุขด้วยการลงพื้นที่ถึงหมู่บ้านและครัวเรือนเพื่อดำเนินการสำรวจและช่วยเหลือประชาชนกลุ่มตกค้างในการลงทะเบียนรวมถึงการยืนยันสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐอย่างใกล้ชิดทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าพี่น้องกลุ่มเปราะบางทุกคนจะไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังและได้รับสิทธิอย่างครบถ้วนโดยจังหวัดอำนาจเจริญได้ขยายผลการสำรวจและอำนวยความสะดวกในลักษณะนี้ให้ครอบคลุมทุกอำเภอเพื่อความรวดเร็วและเป็นธรรมสูงสุดต่อประชาชนพงศ์ศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาที
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: ถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: รักโลกร่วมพิทักษ์รักสิ่งแวดล้อมท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมรายการวิทยุตามโครงการประชาสัมพันธ์ประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมประชาสัมพันธ์เพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยค่ะ

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์จากนี้ไปทางสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนค่ะ

ภาพทราบแล้วเปลี่ยนอาจารย์หนอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz นะเจ้าอุจารประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้วยกันครับดีเจออยนันทพรนะเจ้าคุณผู้ฟังครับหน้าที่ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าก็สบายๆกันเนาะฟังเพลงม่วนๆจากทางรายการนะชาววันนี้เลือกเพลงที่อาจจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของฟ้าฝนและคนที่เข้าใจมาฟังกันในรายการนะจ๊ะช่วงนี้ก็ต้องเรียนว่ามีโอกาสนะจ๊ะในการเกิดฝนตกชุกหนาแน่นนะในระยะนี้เนาะปริมาณฝนในระยะสัปดาห์นี้นะจ๊ะจะมีความตกชุกหนาแน่นในพื้นที่ภาคเหนือของเฮาหนักขึ้นและประมาณช่วงกลางเดือนนะเจ้ากลางเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคมก็จะเป็นช่วงที่คาดการว่าจะมีสภาวะฝนทิ้งช่วงนะเจ้าเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมการกันให้ดีเนาะเกษตรกรนะเจ้าพี่น้องประชาชนที่จำเป็นต้องใช้น้ำนะเจ้าในภาคของการเกษตรนี่นะเจ้าก็จะต้องเตรียมวางแผนการใช้น้ำเนาะน้ำกินน้ำใจเอนะเจ้ากันให้ดีต่อยนะเจ้าเนอร์ก็ด้วยความมองใยกันเจ้าคุณผู้ฟังวิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์อยู่ด้วยกันกับดีเจออยนันทพรเจ้า

ุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันนะเจ้ากับดีเจออยนันทพรเนาะในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าคุณผู้ฟังก็อย่างที่เรียนไปนะเจ้าว่าช่วงนี้เรื่องของสภาพอากาศฝนฟ้าอากาศนะเจ้ามักจะเปลี่ยนแปลงเนาะเดี๋ยวแดดออกสักพักหนึ่งฝนมาจากไหนพรุ่บนะเจ้าบางทีนี่แดดก็ยังออกเลยนะแต่ฝนก็ลงเม็ดมาก็เป็นช่วงฤดูฝนนะเจ้าคุณผู้ฟังฝนที่ตกในช่วงนี้ก็จะต่างกับช่วงที่เป็นฝนในช่วงที่เกิดพายุฤดูร้อนในช่วงที่หน้าร้อนเนาะถ้าเป็นฝนที่เกิดจากช่วงพายุฤดูร้อนเนี่ยก็จะมากำเดียวมาหาใหญ่มาตึงลมตึงฝนเอ็นะเจ้าฮึ่มมาเอ็นเนาะแต่ว่าพอเป็นช่วงหน้าฝนเนี่ยจะมีลักษณะของการเกิดฝนตกแช่ฝนตกหน้าเนาะฝนตกในลักษณะของอากาศชื้นนะเจ้าซึ่งในลักษณะของฝนในช่วงหน้าฝนเนี่ยนะเจ้าก็สุ่มเสี่ยงต่อการที่จะทำให้เกิดน้ำท่วมขังเนาะน้ำท่วมขังอาจจะทำให้เกิดในเรื่องของการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสเชื้อโรคต่างๆนะเจ้าที่มันสามารถเจริญเติบโตได้ดีในช่วงที่สภาพอากาศอับชื้นอย่างเงี้ยนะเจ้าซึ่งโรคที่มากับช่วงหน้าฝนเนี่ยก็มีกลุ่มโรคที่เราต้องระวังกันนะเจ้าหนึ่งเลยก็คือกลุ่มโรคในเรื่องของโรคระบบทางเดินหายใจอันนี้เป็นกลุ่มที่แพร่ระบาดได้ง่ายที่สุดเลยนะเจ้าเป็นวัดเป็นไอจามใส่การฮัดเชยนะเจ้าหรือว่าสัมผัสสิ่งปนเปื้อนติดมือติดอะไรอย่างกันมาเอ็นน้องคุณผู้ฟังเจ้าถ้าไปในสถานที่แออัดอย่างเอ็นนะเจ้าหรือว่าไปโรงเรียนไปทำงานเอ็นน้องก็มีโอกาสในการที่จะไปเจอผู้คนซึ่งบางทีเนี่ยก็ยังมีเชื้อไวรัสนะเจ้าเชื้อไวรัสที่อยู่ในส่วนของระบบทางเดินหายใจเช่นไข้หวัดใหญ่นะไข้หวัดใหญ่ในปีนี้พบการระบาดของสายพันธุ์ B ค่อนข้างหนักนะเจ้าอาการเด่นก็คือไข้สูงเฉียบพลันปวดเมื่อยเนื้อตัวแล้วก็อ่อนเพลียเนาะมีโรคปอดอักเสบนะเจ้าหรือว่า RSV ในกลุ่มเด็กเล็กแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุซึ่งจะมีลักษณะของอาการหายใจหอบเหนื่อยอย่างเงี้ยนะเจ้านี่ก็ต้องสังเกตกันคือดีเนาะเจ้ากลุ่มที่2ก็จะเป็นกลุ่มโรคที่เป็นพันธุ์แท้จากน้ำขังและดินชื้นเนาะโรคชีหนูเอนะสเตปโตคอคคัสโซอิสนะเจ้าเนาะแล้วก็โรคไข้ดินนะเจ้าเป็นโรคที่ปนเปื้อนกับปัสสาวะของสัตว์ฟันแทะตามน้ำท่วมขังต่างๆนะอันนี้โรคชีหนูนะเจ้าต้องระวังคือมีอาการไข้สูงเฉียบพลันมีอาการปวดน่องนะเจ้าปวดคนขาอย่างรุนแรงแล้วก็จะมีอาการตาแดงต่อยนะเจ้ามีโรคที่เกี่ยวกับโรคไข้ดินที่อยู่ในดินตามไร่ตามนาต่างๆเนาะถ้าไปสัมผัสเชื้อหรือสูดดมฝุ่นดินมูเนี้ยเข้าไปก็จะทำให้เกิดโรคได้นะเจ้าสำคัญแห่งโรคหนึ่งคือกลุ่มโรคที่มียุงเป็นพาหะช่วงนี้ฝนตกชุกหนาแน่นมากขึ้นเนี่ยนะเจ้าน้ำขังตามภาชนะต่างๆอากาศชื้นเนี่ยนะเจ้ายุงชอบคุณผู้ฟังยุงลายยุงก้นฟองนะเจ้ายุงเนี่ยสามารถเป็นพาหะนำโรคบอกว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกนะเจ้าโรคไข้ปวดข้อยุงลายนะเจ้าซึ่งโรคเหล่านี้มันจะมีอาการที่สุ่มเสี่ยงต่อการที่จะเสียชีวิตได้เลยนะเจ้าสำหรับโรคไข้เลือดออกเนาะไข้สูงลอย 2-7 วันปวดกระดูกตาแดงนะเจ้าถ้าไข้เริ่มลดแล้วก็จะมีอาการซึมมือเท้าเย็นนะเจ้าหมูเนี่ยเวลาเป็นไข้ต้องไปหาหมอเพื่อวินิจฉัยว่าเอ๊ะมันจะแม่นไข้เลือดออกก่อฮะหรือมันเป็นไข้หวัดใหญ่หรือมันเป็นโรคไข้หวัดธรรมดาเนะเจ้าก็ต้องไปให้คุณหมอตรวจสอบอาการของโรคกันให้ดีนะเจ้ากลุ่มโรคระบบทางเดินอาหารแล้วก็โรคติดต่อจากการสัมผัสอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันนะเจ้าโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันและอาหารเป็นพิษเนาะซึ่งเกิดจากการกินอาหารหรือว่าน้ำดื่มที่ไม่สะอาดมีการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสนะเจ้าอาจจะทำให้เกิดเรื่องของโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันแล้วก็อาหารเป็นพิษได้นะเจ้าโรคมือเท้าปาก
อันนี้สำคัญมากในกลุ่มเด็กช่วงเปิดเทอมนะเจ้าน้องๆหนูๆ อาจจะมีไข้และที่สำคัญคือมีแผลในปากกินอย่างก็บ่ค่อยได้ละโอ้พ่อแม่นี่ทรมานเด้อนะเจ้าก็ต้องสังเกตกันให้ดีเนาะในโรงเรียนนี่ติดกันง่ายเหลือเกินเลยนะเจ้าสำหรับโรคมือเท้าปากเนี่ยนะกลุ่มโมฟังก็ฝากกันไว้นะเจ้าช่วงนี้ถ้าเกิดว่ามีอาการไข้เนาะก็ควรจะต้องไปพบคุณหมอนะเจ้าถ้ามีอาการไข้ในช่วงหน้าฝนเนี่ยให้กินยาในกลุ่มพาราเซนตามอลก่อนนะเจ้าจะไปซื้อยาในกลุ่มแอสไพรินมากินหรือว่ายาบูเฟนที่มันเป็นยาลดไข้สูงมากินเด้อนะเจ้าถ้าสมมติว่ามันเจ็บมันเป็นมันป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกขึ้นมาเนี่ยยาหมู่เนี้ยมันจะไปเร่งทำให้เกิดการพืชปนของเป็นเลือดออกในอวัยวะภายในซึ่งมันจะเป็นอันตรายได้นะเจ้าถึงขั้นเสียชีวิตเลยนะเจ้าคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไข้เนาะเริ่มที่พาราเซนตามอลก่อนถ้ามันสีบะท่าสีบะไข้ดีแต่ฝากคุณผู้ฟังได้ไปหาคุณหมอนะเจ้าเพื่อให้เปิ้นวินิจฉัยอาการของโรคแล้วก็รักษาโรคคือถูกกับอาการที่เขาเป็นอยู่ดีกว่านะเจ้าอันนี้ฝากกันไว้นะเจ้าด้วยความห่วงใยกันในช่วงของรายการช่วงนี้ตัวเจ้า

หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

อะไรเจ้าคุณผู้ฟังดูเวลาแล้วเวลาเสี้ยงเห็นแล้วนะเจ้าวันนี้ถ้าจะได้นำรายการลาคุณผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ก่อนเนาะเดี๋ยวช่วงต่อไปยังมีรายการที่น่าสนใจรอคุณผู้ฟังอยู่นะเจ้าทีมงานของสวทละปูนเฮาสลับสับเปลี่ยนกันเข้ามาทำหน้าที่นะเจ้าดูแลคุณผู้ฟังในแต่ละช่วงของรายการนะเจ้าดีเจประจำที่สวทช่วงนี้จะเป็นดีเจโอมดีเจอันแล้วก็ดีเจออยนะเจ้าสลับสับเปลี่ยนกันเข้ามาทำหน้าที่ดำเนินรายการเนาะทั้งนี้เฮายังมีเครือข่ายดีเจผู้จัดรายการนะเจ้าจากภาคส่วนต่างๆที่สลับซับเปลี่ยนกันเข้ามาดูแลคุณผู้ฟังผ่านทางรายการต่างๆก็ฝากติดตามกันตัวละกันนะเจ้าวิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95เนาะเปิดฟังได้ตั้งแต่ตี5ถึงเที่ยงคืนเลยนะเจ้าก็เดี๋ยวพักกันสักครู่นึงเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าเดี๋ยวมาติดตามรายการที่น่าสนใจกันต่อเนาะช่วงนี้ดิฉันออยขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังนะเจ้าโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีเจ้า

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นกระทรวงพาณิชย์เดินหน้ามาตรการเร่งด่วนระบายกุ้งในประเทศกว่า400ตันช่วยเหลือเกษตรกรจากกรณีมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวาน

0: ร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้า13มาตรการเร่งด่วนระบายกุ้งในประเทศกว่า4ร้อยตันต่อเดือนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจากกรณีมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์
2: นางสุภศรีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงผ่านโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับกรณีที่มาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาโดยระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นมาตรการทางการค้าที่เกิดขึ้นอย่างกระชั้นชิดไม่มีการแจ้งล่วงหน้าและส่งผลกระทบต่อเกษตรกรไทยในห่วงโซ่การผลิตกุ้งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างไรก็ตามรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจและได้เร่งดำเนินมาตรการทั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดยขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมประชุมหารืออย่างเร่งด่วนเพื่อคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้นในส่วนของกระทรวงพาณิชย์เตรียมนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การหารือในเวทีองค์การการค้าโลกหรือ WTO และอาเซียนเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ทางการค้าของไทยพร้อมทั้งสั่งการให้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณกรุงกัวลาลัมเปอร์ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันได้เดินหน้า13มาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยระบายผลผลิตกุ้งภายในประเทศทั้งการขยายตลาดใหม่การเชื่อมโยงผู้ซื้อการเปิดจุดรับซื้อและการจัดกิจกรรมกระจายผลผลิตโดยตั้งเป้าดูดซับกุ้งราว400ตันต่อเดือนซึ่งสอดคล้องกับปริมาณที่ส่งออกไปยังมาเลเซียกุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: พาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์คุมเข้มร้านค้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาเน้นย้ำให้ติดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการให้ชัดเจน
3: นางสาวสิริวัลย์คณศรพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นไปอย่างคึกคักต่อเนื่องซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ผู้ประกอบการและร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดติดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการให้ชัดเจนห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสูงเกินสมควรหากไม่ติดป้ายแสดงราคามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทส่วนกรณีฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าหรือจำหน่ายสินค้าในราคาที่สูงเกินสมควรมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากนี้ได้ย้ำเตือนประชาชนและร้านค้าห้ามทำผิดเงื่อนไขโครงการเด็ดขาดเช่นการแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือกระทำการในลักษณะเข้าข่ายความผิดฐานฉ้อโกงมีโทษจำคุกสูงสุด3ปีปรับสูงสุด 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและจะถูกตัดสิทธิ์เข้าร่วมโครงการของรัฐโดยประชาชนที่พบเห็นการกระทำผิดสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชย์สวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: โครงการชลประทานตรังเตรียมประเมินสถานการณ์น้ำในลำน้ำต่างๆรับมือฤดูฝนเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดกับประชาชนให้ได้มากที่สุด
4: นายพิมานจันทมณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าโครงการชลประทานตรังพร้อมรับมือฤดูฝนหลังมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่โดยได้เร่งตรวจสอบเตรียมความพร้อมในการซ่อมแซมอาคารชลประทานต่างๆและเครื่องสูบน้ำที่มีอยู่ในพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน2569นี้รวมถึงเตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือประเมินจุดเสี่ยงที่จะเกิดอุทกภัยเพื่อนำเครื่องจักรเครื่องมือลงพื้นที่เมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤตจะได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีทั้งนี้ได้ติดตามพยากรณ์อากาศพร้อมนำข้อมูลมาประเมินสถานการณ์น้ำในลำน้ำต่างๆล่วงหน้าโดยในอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้วอันเนื่องมาจากพระราชดำริยังสามารถรองรับน้ำได้อีกร้อยละ 43.05 ของความจุอ่างอ่างเก็บน้ำพลุเตยร้อยละ 61.41 และอ่างเก็บน้ำคลองทรายขาวร้อยละ 28.15 ซึ่งจะต้องควบคุมปริมาณน้ำตรวจวัดปริมาณน้ำที่ผ่านจุดต่างๆพร้อมแจ้งข้อมูลประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนตลอดจนสื่อมวลชนได้รับรู้สถานการณ์ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆในพื้นที่เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้มากที่สุดยอยศพรค่ะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ

0: านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: บัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง 1. เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2. ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน 3. ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว 3. ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ้มใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE OFFICIAL @OIC CONNECT คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ภัยพิบัติอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคุณรู้หรือไม่ว่าควรประเมินสถานการณ์ภัยในระดับต่างๆอย่างไรมาทำความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่มีเพื่อให้คุณปรับตัวและเตรียมรับมือกับภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่อเกิดภัยพิบัติแต่ละชนิดเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักรู้ภัยเข้าใจรับมือได้คือก้าวแรกความปลอดภัยที่ยั่งยืนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: เธอดูนี่สิเพจเนี้ยโพสต์ขายรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่แกรนด์มากบอกมีเล่มทะเบียนครบรถไม่ผิดกฎหมายราคาสบายกระเป๋าเดี๋ยวลองแชทไปถามดูก่อนนะอยากได้อะ
4: ดูดีๆนะมิจฉาชีพหรือเปล่าทำไมขายถูกอะไรขนาดนั้น
3: เขาบอกอยู่แถวนี้เลยนะเดี๋ยวลองโทรไปถามก่อน
4: เนี่ยเพจปลอมแน่นอนปิดคอมเมนต์ปิดยอดผู้ติดตามชื่อเพจก็สะกดไม่ถูก
3: นี่ไงลองโทรไปแล้วเขารับสายแล้วนี่ไงนี่ไงสวัสดีค่ะ
5: ครับผม
3: สนใจรถค่ะ
5: ตอนนี้มีคนสนใจเยอะเลยถ้าพี่สนใจเดี๋ยวผมให้เด็กเอารถไปให้ดูแต่พี่ต้องโอนมัดจำมาก่อนนะครับ
4: เธอหยุดตั้งสติวางสายเลยอย่าลงเชื่อฟังเสียงพูดก็ไม่ชัดแล้วนี่ถ้าโอนเงินมัดจำไปเดี๋ยวก็ติดต่อไม่ได้หายทั้งเงินมัดจำหายทั้งรถแน่นอน
3: นั่นสิจริงด้วยพอรู้ว่าเรารู้เท่าทันกลโกงปุ๊บนะโทรไม่ติดไม่รับสายบล็อกแชทหายไปเลยจ้าเกือบไปแล้วไหมล่ะเนี่ย
4: ท่านผู้ฟังครับเจอแบบนี้อย่าไปหลงเชื่อนะครับการโพสต์ขายสินค้าในสื่อออนไลน์ระบุราคาสินค้าไม่แพงแต่คุณภาพดีๆเป็นกลโกงของมิจฉาชีพที่หลอกให้เราสนใจอยากได้เร่งรัดให้โอนมัดจำเมื่อไหร่ที่เราหลงเชื่อโอนมัดจำไปแล้วเราจะติดต่อเขาไม่ได้ทันทีป้องกันตนเองด้วยการตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งใช้ความระมัดระวังในทุกการติดต่อออนไลน์
3: ไม่ได้เป็นหมอแต่เป็นห่วงนะคะด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566 สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนสวท.ลำปูน FM 95 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการเรื่องเล่าหฤพุนชัย

พระธาตุเด่นพระรอดขังลำไยดังกระเทียมดีประเพณีงามจำมัทเทวีสี่หรีภูนชัยสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเจ้าจังหวัดลำพูนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเอวจังหวัดลำพูนและพี่น้องชาวไทยที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้เรื่องเล่าหรีภูนชัยผมอุดมศักดิ์มโนสมุทรประธานวิทยากรนครหรีภูนชัยก็จะได้มาเอาเรื่องราวดีๆในจังหวัดลำพูนมาเล่าให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังกันนะครับทุกวันอาทิตย์10โมงเช้าถึง11โมงทางสวทลำพูน FM 95เฮาจะได้มาฟังเรื่องราวดีๆไปพร้อมๆกันนะครับวันนี้ผมจะนำเอาเรื่องมูลนิธิส่วนพุทธธรรมสถานมาเล่าให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังกันนะครับพุทธธรรมสถานสถานธรรมกลางเพื่อพระพุทธศาสนาและแผ่นดินส่วนพุทธธรรมจังหวัดลำพูนสาขาวัดพระธาตุหรีภูนชัยวรมหาวิหารพ่อแม่พี่น้องครับส่วนพุทธธรรมสถานตั้งอยู่ที่ถนนสายเลี่ยงเมืองดอยติไปป่าสางนะครับเฮาเดินทางจากดอยตินะครับเลี้ยวซ้ายเข้ามาที่ศูนย์มิตซูมิชิเข้าสู่ถนนเลี่ยงเมืองไปตามถนนผ่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนไปทางที่จะไปถึงอำเภอป่าสางนะครับสถานที่แห่งนี้จะอยู่ด้านซ้ายมือเลี้ยวซ้ายเข้าไปประมาณ1กิโลเมตรก็จะถึงส่วนพุทธธรรมสถานแห่งนี้นะครับพุทธธรรมสถานเพื่อพระพุทธศาสนาและแผ่นดินส่วนพุทธธรรมจังหวัดลำพูนชื่อองค์กรมูลนิธิส่วนพุทธธรรมวิสัยทัศน์สถานธรรมกลางเพื่อพระพุทธศาสนาและแผ่นดินพันธกิจ1โครงการสร้างคนดีเพื่อพระพุทธศาสนาและแผ่นดิน2โครงการศึกษาและปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมในพระไตรปิฎก3โครงการส่งเสริมงานวัฒนธรรมเพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนาและสังคม4โครงการพัฒนาพุทธธรรมสถานเพื่อพุทธบริษัทและมหาชนในทิศทั้ง4 5โครงการสนับสนุนงานสัมมกิจเป็นพระพุทธศาสนาและแผ่นดินวัตถุประสงค์ของมูลนิธิส่วนพุทธธรรม1เพื่อส่งเสริมการพัฒนาพุทธศาสนิกชนคือเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกและดำเนินชีวิตตามแบบอย่างอุบาสกอุบาสิกาที่ดีมีความเสียสละและมุ่งมั่นประพฤติปฏิบัติตามแนวทางสู่อริยชน 2เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรมอันเนื่องมาจากงานวัฒนธรรมและสัมมกิจที่เกี่ยวข้องกับการทนุบำรุงจรรโลงพระพุทธศาสนาและเกื้อกูลประชาชนด้านเศรษฐกิจและสังคมคือมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยวิถีชีวิตพอเพียงตามแนวทางพุทธธรรม3เพื่อสนับสนุนการพัฒนาส่วนพุทธธรรมจังหวัดลำพูนในทุกๆด้านคือเป็นสถานธรรมกลางเพื่อพระพุทธศาสนาและแผ่นดินเป็นศูนย์รวมของพุทธศัตบริษัทอันหมายถึงภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาที่มีใจตั้งมั่นในพระพุทธศาสนาทั้งภายในและต่างประเทศคือเกิดความร่วมมือกันด้วยใจอันเป็นกลางในการเผยแผ่ธรรมและร่วมกันทำงานด้วยความสามัคคีธรรมให้เกิดประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและแผ่นดินโดยส่วนรวม 4. เ
พื่อดำเนินการและรวบรวมคณะสงฆ์ในทุกระดับส่วนราชการและองค์กรการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณประโยชน์5บัดดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่อย่างใดอานิสงส์ของผู้สนับสนุนมูลนิธิส่วนพุทธธรรมผู้ร่วมสร้างและสนับสนุนมูลนิธิส่วนพุทธธรรมนั้นบุญย่อมเจริญทั้งกลางวันและกลางคืนตลอดกาลทุกเมื่อตามกำลังของภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพุทธบุตรพุทธอาสาที่เสียสละแรงกายเลี้ยงแรงใจทรัพย์ปัจจัยเพื่อทำงานเพื่อกับพระพุทธศาสนาและแผ่นดินโดยจะร่วมกันอนุโมทนาและร่วมกันอุทิศบุญกุศลอันเป็นสามัคคีทานสามัคคีธรรมคือกับผู้ร่วมสร้างและผู้สนับสนุนมูลนิธิส่วนพุทธธรรมได้มีความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมอันยิ่งขึ้นไปหลักการอนุโมทนาต่อผู้สนับสนุนมูลนิธิส่วนพุทธธรรม 1. อนุโมทนาทุกวันเสาร์และวันพระของแต่ละสัปดาห์โดยมีกิจกรรมปฏิบัติธรรมอันเป็นวัฒนธรรมเพื่อให้ผู้ปฏิบัติธรรมเข้าถึงความตั้งมั่นในพระรัตนตรัยและเพียบพร้อมด้วยบุญญากิริยาวัตถุ3ประการคือทานศีลภาวนาและร่วมกันถวายมหาสังฆทานและมหาชนทานอันเป็นสามัคคีทานสามัคคีธรรมโดยมีพระสงฆ์ทิศทั้ง4เป็นประธานจากนั้นทั้งพระพุทธพระสงฆ์คณะพุทธบุตรพุทธอาสาผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านจะร่วมใจกันอนุโมทนาเพื่อกับผู้สนับสนุนมูลนิธิส่วนพุทธธรรมในทุกๆด้านตลอดทั้งปี 2. อนุโมทนาทุกวันโดยมีพระสงฆ์ผู้มาปฏิบัติธรรมคณะพุทธบุตรประจำศูนย์และผู้มาร่วมปฏิบัติธรรมได้ร่วมการปฏิบัติวัดปฏิบัติธรรมอันเป็นกิจวัตรประจำวันคือการทำวัดเช้าวัดเย็นการเจริญภาวนาการแผ่เมตตาจากนั้นจึงรวมใจกันอนุโมทนาเพื่อกับผู้สนับสนุนมูลนิธิส่วนพุทธธรรมในทุกๆด้านตลอดทั้งปีหมายเหตุขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้สนใจทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมในกิจกรรมประจำวันเสาร์และวันพระตลอดทั้งปีณส่วนพุทธธรรมจังหวัดลำปูนโดยร่วมกันจุดประทีปถวายเป็นพุทธปูชาถวายมหาสังฆทานฟังธรรมจากพระสงฆ์และพระไตรปิฎกเจริญภาวนาแผ่เมตตาและร่วมกันอุทิศบุญกุศลเพื่อความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมโดยสามัคคีธรรมตั้งแต่วันที่19ตั้งแต่เวลา19นาฬิกาถึง21นาฬิกา30นาทีเมื่อจิตรวมเป็นหนึ่งจะรู้ซึ้งถึงสัจธรรมส่วนพุทธธรรมสถานส่วนสถานธรรมกลางเพื่อพระพุทธศาสนาและแผ่นดินส่วนพุทธธรรมจังหวัดลำปูนสาขาวัดพระธาตุหริพูนชัยวรมหาวิหารมูลนิธิส่วนพุทธธรรมตั้งอยู่ที่116หมู่5ถนนอ้อมเมืองป่าสางลำปูนตำบลหนองหนามอำเภอเมืองลำปูนจังหวัดลำปูน 51,000จัดตั้งเมื่อวันจันทร์ที่19พฤษภาคม2551วันวิสาขบูชาขึ้น15ค่ำเดือน6จดทะเบียนวันจันทร์ที่7กรกฎาคม2551ขึ้น5ค่ำเดือน8ส่วนพุทธธรรมหมายถึงสถานธรรมกลางเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรมอันอุดมมงคลถวายเพื่อเป็นสมบัติกลางของพระพุทธศาสนาและแผ่นดินโดยมีจุดมุ่งหมายในการสร้างถวายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พุทธศาสน์พุทธบริษัทหมายถึงภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาตลอดจนผู้ปฏิบัติธรรมและมหาชนในทิศทั้ง4ทั้งภายในและต่างประเทศ
ส่วนพุทธธรรมจังหวัดลำปูนเป็นตี้ธรณีสงฆ์สาขาวัดพระพุทธพระธาตุหริพุนชัยวรมหาวิหารบนเนื้อที่เบื้องต้น12ไร่โดยมีคณะพุทธบุตรพุทธอาสาและมหาชนในทิศทั้ง4ร่วมกันสร้างถวายโดยใช้เวลา3ปี6เดือนตั้งแต่ปีพ.ศ. 2545และถวายอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่11ธันวาคม2548โดยมีพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติธรรมและมหาชนในทิศทั้ง4ทั่วประเทศกว่า 2,000 คนร่วมกันถวายและอนุโมทนาปัจจุบันส่วนพุทธธรรมจังหวัดลำปูนมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ40ไร่และมีผู้ร่วมสร้างตามที่บันทึกรายชื่อไว้แล้วกว่า 20,000 คนทั่วประเทศครับพ่อแม่พี่น้องครับส่วนพุทธธรรมจังหวัดลำปูนอยู่ในความดูแลและอุปถัมภ์ของคณะสงฆ์วัดพระธาตุหริพุนชัยและคณะสงฆ์จังหวัดลำปูนโดยมีพระมหาเจดียาจารย์เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริพุนชัยพระราชปัญญาโมลีเจ้าคณะจังหวัดลำปูนพระครูวิสิทธิ์ปัญญากรเจ้าคณะเมืองลำพูนพระครูปิยธรรมพีทรัตเจ้าคณะตำบลหนองน้ำเป็นที่ปรึกษาและให้การสนับสนุนโดยมีคุณอัธวุฒิใส่เจริญประธานผู้ริเริ่มก่อตั้งและคุณอดิศักดิ์จันทราชาประธานมูลนิธิส่วนพุทธธรรมซึ่งได้รับการมอบหมายจากคณะสงฆ์วัดพระธาตุหริพุนชัยวรมหาวิหารคือเป็นประธานผู้ดูแลส่วนพุทธธรรมจังหวัดลำปูนร่วมกับคณะพุทธบุตรพุทธอาสาเพื่อร่วมมือร่วมใจกันทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพระพุทธศาสนาและแผ่นดินด้วยความสามัคคีธรรมด้วยความสมัครใจปัจจุบันส่วนพุทธธรรมจังหวัดลำปูนได้บริหารงานในระบบมูลนิธิส่วนพุทธธรรมโดยมีคณะกรรมการมูลนิธิเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน11ท่านซึ่งต้องผ่านการปฏิญาณตนเป็นพุทธบุตรด้วยการถวายชีวิตเป็นพุทธปูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อองค์พระประธานและหมู่คณะเป็นผู้ตั้งมั่นในศีลอันดีงามและเสียสละทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาและแผ่นดินอย่างแท้จริงครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้เรื่องเล่าหริพุนชัยก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกบุญทุกท่านทุกจิตศรัทธาทุกผู้ที่มีบุญกุศลได้มาร่วมสร้างก่อตั้งส่วนพุทธธรรมสถานของจังหวัดลำปูนมาตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันวันนี้ด้วยกุศลผลบุญที่ทุกท่านได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไว้แล้วผมอุดมศักดิ์มโนสมุทรกับพี่น้องชาวจังหวัดลำปูนและชาวไทยทุกคนก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกท่านขอเฮ้อทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการก่อตั้งและดูแลรักษาสถานที่แห่งนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเป็นคนดีสี่หริพูนชัยเป็นคนดีของประเทศไทยของเฮายิ่งยิ่งขึ้นไปตัวนะครับครับพ่อแม่พี่น้องครับเฮามาฟังเรื่องศีลเรื่องธรรมเรื่องศาสนาของจังหวัดลำปูนของเฮาผมก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องมาติดตามเรื่องราวดีๆนะครับทุกวันอาทิตย์10โมงถึง11โมงคลื่น FM 95ผมอุดมศักดิ์มโนสมุทรก็จะได้นำเอาเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้พ่อแม่พี่น้องฟังนะครับเฮามายังฟังเพลงม้วนๆจากทางสถานีกำนึ่งเนาะเดี๋ยวเฮาก็มาฟังเพลงฟังรายการดีๆเรื่องราวดีๆต่อไปแห่งกำนึ่งนะครับตอนนี้ยังฟังเพลงได้เลยครับ

ครับได้ฟังเพลงม่วนๆจากทางสถานีผ่านไปแล้วเนาะต่อไปผมจะได้นำเอาศูนย์จิบัตสาพันสัญจรณจังหวัดลำพูนวันที่31มกราคม2551จัดทำโดยพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหรีพูนชัยจังหวัดลำพูนมาเล่าให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังกันนะครับวันนี้จะได้นำเอาเรื่องส่วนไม้ไทยบ้านโป้เลี้ยงหมื่นเพชรในดินแดนสุวรรณภูมิของจังหวัดลำพูนมาให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังกันนะครับส่วนไม้ไทยบ้านป้อเลี้ยงหมื่นเป็นส่วนประติมากรรมดินเผาลอยตัวนูนสูงและนูนต่ำที่จำลองรูปโบราณวัตถุหินทรายในอดีตประติมากรรมเหล่านี้ใช้เป็นฉากหลังประกอบส่วนน้ำพุและสระน้ำผู้บุกเบิกส่วนไม้ไทยคือนายสุทธิพงศ์ไม่วันซึ่งได้ฝากผลงานการปั้นดินเผาไว้เป็นฉากหลังอนุสาวรีย์พระนางจำมะเทวีกาดหนองดอกจุดท่องเที่ยวเยี่ยมชมในส่วนไม้ไทยบ้านป้อเลี้ยงหมื่นแบ่งออกเป็น4ส่วนดังต่อไปนี้ส่วนที่1ลานศิลปะหอมมีการจำลองประติมากรรมเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ของศิลปะเขมรมาทำโดยเปลี่ยนวัสดุจากหินทรายมาเป็นดินเผาภายในส่วนตกแต่งเป็นส่วนย่อมเช่นรูปเขาพระสุเมนกุมฤาษีดัดตนสัตหิมพานศิวริงเป็นต้นส่วนที่สองลานศิลปะศรีวิจัยจำลองศาสนสถานจันทิเมนดุลจันทิพรมพนำศิลปะชวายุคทองมาทำตกแต่งด้วยรูปหน้าการเท้ากุเวนพระโพธิสัตว์วัชราปณีลายล้อมสระน้ำหรือบารายส่วนที่3ส่วนของโรงงานประติมากรรมดินเผาประกอบด้วยโรงโม่ดินโรงปั้นดินโรงปั้นหม้อไหเต่ามังกรส่องเต่าโรงผลิตอิฐเผาและโรงขัดพ่นตกแต่งผิวดินเผาเพื่อดูเหมือนของเก่าซึ่งดินเหนียวริมแม่น้ำปิงแห่งนี้มีคุณภาพเยี่ยมยอดสมกับในอดีตเมืองลำพูนเคยเป็นศูนย์กลางการทำพระพิมพ์ดินเผาที่สวยที่สุดในสุวรรณภูมิเช่นพระลอดพระคงพระเลี่ยงและพระรือเป็นต้นส่วนที่4ส่วนพันไม้หายากจากทั่วประเทศไทยโดยเฉพาะไม้บอนไซที่ใกล้สูญพันธุ์บางพันธุ์ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดพันธุ์ไม้หายากและยังมีไม้ผลไม้ยืนต้นไม้ดอกและไม้ประดับแห่มนานาชนิดจะเห็นได้ว่าส่วนไม้ไทยบ้านป้อเลี้ยงหมื่นตั้งมีรูปแบบการผสมผสานระหว่างสีส้มของดินเผากับสีเขียวขจีของพันธุ์ไม้อย่างกลมกลืนและน่าสนใจยิ่งส่วนไม้ไทยบ้านป้อเลี้ยงหมื่นเป็นองค์กรเอกชนที่ได้รับการสนับสนุนการกิจกรรมด้านท่องเที่ยวจังหวัดลำพูนในรอบ 3-4 ปีที่ผ่านมาอย่างเข้มแข็งเร็วๆนี้กำลังจะเปิดลานศิลปะหรีพูนชัยล้านนาด้วยการจำลองเสียงเทวดาจากโบราณสถานเวียงเกาะกลางมาเป็นต้นแบบและมีโครงการจัดสร้างหอประชุมสัมมนาพร้อมที่พักรีสอร์ทเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวแบบครบวงจรภายใน5ปีที่จะถึงนี้ครับรายการเรื่องเล่าหรีพูนชัยโดยผมอุดมศักดิ์มโนสบุตรก็ขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องเจ้าจังหวัดลำพูนนักท่องเที่ยวชาวไทยทั้งในและต่างประเทศไปแอลชมส่วนไม้ไทยบ้านป้อเลี้ยงหมื่นตั้งอยู่ที่ตำบลลิมปิงอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนห่างจากตัวเมืองลำพูนไปทางทิศตะวันตกประมาณ6กิโลเมตร
ถึงตลาดลิมปิงเลี้ยวขวาเรียบข้างตลาดตรงไปตำบลหนองช้างคืนจากสามแยกที่เลี้ยวจากตลาดลิมปิงไปประมาณ2กิโลเมตรส่วนไม้ไทยบ้านป้อเลี้ยงหมื่นเพชรในดินแดนสุวรรณภูมิจะอยู่ด้านขวามือนะครับตั้งแต่ส่วนนี้เปิดมายังไม่ได้เปิดเป็นทางการ 100% นะครับขณะนี้ทางนายสุทธิพลสุทธิพงศ์ไม่วันหรือป้อเลี้ยงแดงซึ่งเป็นลูกของป้อเลี้ยงหมื่นเป็นผู้นำเอาศิลปะวัฒนธรรมที่ดีงามของจังหวัดลำพูนนำมาคือพ่อแม่พี่น้องได้มาชมเป็นขวัญตาขวัญใจและมีความภาคภูมิใจในความเป็นหริภูนชัยของเฮานะครับขณะนี้มีการสร้างเจดีย์สี่หริภูนชัยไว้กลางน้ำอันกว้างใหญ่เขียวชอุ่มด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ผมอุดมศักดิ์มโนสมุทรก็ขอเรียนเชิญทุกท่านปานักท่องเที่ยวพี่น้องครอบครัวไปชมฟรีนะครับบ่มีค่าใช้จ่ายนอกจากนี้ยังมีอาคารร้านกาแฟสวยๆแบบย้อนยุคหริภูนชัยตั้งตระหง่านไว้ภายในสวนเชิญเข้าไปลดชมชิมอาหารเครื่องดื่มกาแฟสัมผัสบรรยากาศอันร่มรื่นสวยงามของสวนไม้ไทยบ้านป้อเลี้ยงหมื่นได้ทุกวันนะครับตั้งแต่เจ้าจนถึงแมลงเฮายินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือนนะครับตอนนี้ทางสวนได้ขยายพื้นที่ออกไปประมาณ300ไร่นะครับผมได้มีโอกาสพบกับป้อเลี้ยงแดงหรือเจ้าของสวนไม้ไทยบ้านป้อเลี้ยงหมื่นก็เป็นคนดีครับที่เดินทางมาจากเชียงใหม่นะครับแล้วเห็นศักยภาพดินของจังหวัดลำพูนซึ่งเป็นดินที่ดีที่สุดในการนำมาสร้างศิลปะในการปั้นผ้าเครื่องหรือศิลปะต่างๆของบ้านเฮาคือเจริญรุ่งเรืองเป็นสินค้าที่นำมาโชว์ได้อย่างบัดน้อยหน้าไข่ป้อเลี้ยงแดงนะครับท่านปัจจุบันก็อายุประมาณ75ปีเป็นคนอัธยาศัยดีนะครับนอกจากนี้เฮาก็ได้มีโอกาสได้อู้กับเปิ้นเปิ้นก็ฝากบอกว่าพ่อแม่พี่น้องเจ้าจังหวัดลำพูนและนักท่องเที่ยวทุกท่านถ้ามาแอวลำพูนบ่ดีลืมมาแอวที่สวนไม้ไทยบ้านป้อเลี้ยงหมื่นเฮายังมาฟังเพลงม่วนๆเห็นสักช่วงหนึ่งเนาะโอ้รายการผมก็นำเรื่องราวดีๆมาเล่าให้พ่อแม่พี่น้องฟังตลอดนะครับ3เข้ามาปีที่4แล้วนะครับ การเป็นวิทยากรนครหริภูนชัยแบบจิตอาสานะครับบ่มีรายได้นะครับมีแต่น้ำจิตน้ำใจที่จะมอบเพื่อทุกท่านด้วยจิตไมตรีที่อยากจะเป็นคนดีสร้างคุณงามความดีไว้กับบ้านเมืองของเฮาเฮามาฟังเพลงม่วนๆเนี่ยสักกำนึงเนาะเจริญฟังได้เลยครับ

ครับฟังเพลงม่วนๆจากทางสถานีไปแล้วเนาะต่อไปก็จะนำเอาเรื่องราวของกูจ้างสถูปที่เก่าแก่ที่สุดในภาคเหนือมาให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังกันนะครับกูจ้างตั้งอยู่ริมแม่น้ำกวงเป็นสถานที่เจ้าละปูนให้ความเคารพนับถือเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าพ่อกูจ้างและต่อมาเทศบาลเมืองละปูนได้พัฒนาเป็นส่วนสาธารณะกูช้างสร้างขึ้นเพื่อบรรจุซากช้างศึกคู่บารมีของพระเจ้ามหันตยศและอนันตยศพระโอรสคู่แฝดของพระนางจัมมะเทวีซึ่งมีช้างศึกชื่อว่าพญาปูปุกรรมช้างงาเขียวเป็นช้างทรงอิทธิฤทธิ์แรงกล้าด้วยงาสีดำคล้ำเขียวเมื่อหันงาจ้างไปทางทิศใดฝ่ายศัตรูก็มีอาการหน้ามืดตามัวจนพ่ายแพ้หนีกระเจิดกระเจิงไปในที่สุดทำให้นครหริพูนชัยสามารถต้านทัพใหญ่จากขุนหลวงวิลังคะจากพิงพระนครไว้ได้ลักษณะของกูจ้างเป็นสถูปทรงกลมหรือทรงกระบอกศิลปะพยุสี่เกษตรในพม่าซึ่งนักวิชาการเชื่อว่ากูจ้างคือสถูปที่เก่าแก่ที่สุดในภาคเหนือคือมีอายุราว 1,300 ปีมาแล้วกูม้าเชื่อว่าเป็นสุสานม้าศึกของพระนางจัมมะเทวีใจกลำศึกสงครามในสมัยที่อยู่เมืองละโวเคยใจม้าสีหมอกต้านทัพพระเจ้ากรุงโกสัมพีกูม้าเป็นเจดีย์ทรงกลมที่รับรูปแบบจากผู้กามจางแก้วและม้าแก้วถือว่าเป็นสัญลักษณ์ในรัตนเจดีย์รัตนทั้งเจ็ดประการของพระมหาจักรพรรดิราชครับพ่อแม่พี่น้องครับต่อไปก็จะได้นำเอาเรื่องพิพิธภัณฑ์หริพูนชัยตั้งอยู่ที่ถนนอินทยงยศตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดละปูนซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังของวัดพระธาตุหริพูนชัยมาเล่าให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังต่อนะครับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ

0: กมนุษย์ในหลุมศพอายุ 3,000 ปีหัวใจของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีความแตกต่างจากพิพิธภัณฑ์อื่นๆคือเป็นแหล่งรวบรวมศิลาจารึกกว่า30หลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มอักษรมอญโบราณซึ่งเป็นต้นกำเนิดอักษรไทยและอักษรล้านนาในปัจจุบันศิลปกรรมชิ้นเยี่ยมได้แก่พระสิกขีปฏิมาศิลาดำของพระนางจัมมะเทวีนางอับสรสมัยธราวดีพระมีหนวดหฤพูนชัยหนึ่งเดียวในโลกร่วม30เสียรพระพุทธรูปสำริดต้นกำเนิดพระสิงห์หนึ่งเชียงแสนพระพุทธสี่หิงเครื่องปั้นดินเผาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ถึงสมัยล้านนาเป็นต้นห้องมรดกเฮาสู่มรดกโลกเป็นนิทรรศการพิเศษเนื่องจากจังหวัดลำพูนได้รับการเสนอชื่อให้เป็นมรดกโลกโดยผ่านมติคณะรัฐมนตรีสัญจรในวันที่29มิถุนายน2547เนื่องจากมีศักยภาพที่โดดเด่นในหลายๆด้านอาทิเช่นเป็นปฐมอารยนครแห่งล้านนาเป็นลำแสงแรกของพุทธศาสนาในภาคเหนือเป็นแอ่งโบราณคดีอันล้ำค่ามีโบราณสถานโบราณวัตถุกระจายอยู่ทั่วอนูของแผ่นดินมีสถาปัตยกรรมบัตรกว่า5รูปแบบที่ทรงผลฮือได้แก่สถูปเจดีย์วิหารทั่วล้านนาสุโขทัยอู่ทองและ12ปันนาขณะนี้โครงการมรดกโลกเมืองลำพูนกำลังอยู่ในระหว่างการขับเคลื่อนโดยมีพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหฤพูนชัยเป็นผู้จุดประกาย
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอรัญญาชมชื่นกระทรวงการคลังเปิดเผยยอดใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่6ใช้จ่ายรวมกว่า 15,200 ล้านบาทใช้เต็มจำนวนแล้วกว่า 300,000 รายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
4: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
3: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: กระทรวง

0: การคลังเปิดเผยยอดใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่6ใช้จ่ายรวมกว่า 15,200 ล้านบาทใช้เต็มจำนวนแล้วกว่า 300,000 รายสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเผยความคืบหน้าล่าสุดของโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ณวันที่6มิถุนายน2569เวลา 23:00 นพบว่ามียอดการใช้จ่ายสะสมกว่า 15,239.76 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่รัฐบาลร่วมจ่าย 8,862.30 ล้านบาทและเงินที่ประชาชนจ่ายเอง 6,377.46 ล้านบาทจากจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ทั้งหมด 26,460,623 รายมีประชาชนใช้จ่ายแล้วถึง 22,276,172 รายและมีผู้ใช้สิทธิ์ครบ 1,000 บาทแล้วจำนวน 36,477 รายขณะที่ฝั่งร้านค้ามีผู้ประกอบการลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานรวม 998,870 ร้านค้าเกิดยอดใช้จ่ายจริงแล้ว 931,182 ร้านค้าคณะทำงานบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลจังหวัดอุบลราชธานีประสานกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน
1: ว่าที่ร้อยตรีกรกฎประเสริฐวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าคณะทำงานบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจในอำเภอและภาคประชาชนร่วมประชุมเพื่อบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลในการเตรียมความพร้อมสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนซึ่งปัจจุบันปริมาณน้ำตามเขื่อนต่างๆมีแนวโน้มสูงขึ้นโดยที่ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลยังคงยึดหลักเกณฑ์เดิมโดยจะเปิดประตูระบายน้ำเมื่อตราไหลของน้ำที่สะพานเสรีประชาธิปไตยหรือ M7 อำเภอเมืองอุบลราชธานีอยู่ที่500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำที่ห้วยสะครามอยู่ที่95เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนพร้อมทั้งให้สำนักงานชลประทานที่7ประสานไปยังสำนักงานชลประทานที่8และสำนักงานชลประทานที่6เพื่อขอให้เขื่อนด้านบนทั้งลำน้ำชีและลำน้ำมูลลดระดับน้ำอยู่ที่ 60%เพื่อสามารถพร่องปริมาณน้ำออกและรองรับปริมาณน้ำใหม่ได้ทันท่วงทีกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
0: ประชาชนชาวเกาหลีใต้มากกว่า 10,000 คนยังคงออกมาชุมนุมประท้วงเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นใหม่อีกครั้งสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประชาชนชาวเกาหลีใต้มากกว่า 10,000 คนยังคงออกมาชุมนุมประท้วงที่สนามกีฬาแห่งหนึ่งในกรุงโซลของเกาหลีใต้เมื่อช่วงค่ำของวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นใหม่อีกครั้งเนื่องจากแสดงความไม่พอใจกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเกาหลีใต้หรือ NEC อ้างว่าพบบัตรลงคะแนนไม่เพียงพอในบางพื้นที่ของเกาหลีใต้ระหว่างการเลือกตั้งท้องถิ่นซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งประเด็นดังกล่าวทำให้นายโนแทอากประธาน NEC ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งทั้งนี้พรรค DP ซึ่งพรรครัฐบาลเกาหลีใต้ภายใต้การนำของประธานาธิบดีอีแจมยองสามารถคว้าชัยชนะในหลายพื้นที่ในการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งล่าสุดแต่ไม่สามารถชิงตำแหน่งนายกเทศมนตรีกรุงโซลซึ่งเป็นตำแหน่งสำคัญทางการเมืองจากพรรค PPP แกนนำพรรคฝ่ายค้านเกาหลีใต้ได้สำเร็จน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: ไทยมาดิฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบ่ได้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ1186 LINE Official @OIC Connect คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ภัยพิบัติอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคุณรู้หรือไม่ว่าควรประเมินสถานการณ์ภัยในระดับต่างๆอย่างไรมาทำความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่มีเพื่อให้คุณปรับตัวและเตรียมรับมือกับภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่อเกิดภัยพิบัติแต่ละชนิดเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักรู้ภัยเข้าใจรับมือได้คือก้าวแรกความปลอดภัยที่ยั่งยืนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์เธอดูนี่สิเพจเนี้ยโพสต์ขายรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่แกรนด์มากบอกมีเล่มทะเบียนครบรถไม่ผิดกฎหมายราคาสบายกระเป๋าเดี๋ยวลองแชทไปถามดูก่อนนะอยากได้อ่ะ
4: ดูดีๆนะมิจฉาชีพหรือเปล่าทำไมขายถูกอะไรขนาดนั้น
3: เขาบอกอยู่แถวนี้เลยนะเดี๋ยวลองโทรไปถามก่อน
4: เนี่ยเพจปลอมแน่นอนปิดคอมเมนต์ปิดยอดผู้ติดตามชื่อเพจก็สะกดไม่ถูก
3: นี่ไงลองโทรไปแล้วเขารับสายแล้วนี่ไงสวัสดีค่ะ
5: ครับผม
3: สนใจรถค่ะ
5: ตอนนี้มีคนสนใจเยอะเลยถ้าพี่สนใจเดี๋ยวผมให้เด็กเอารถไปให้ดูแต่พี่ต้องโอนมัดจำมาก่อนนะครับ
4: เธอหยุดตั้งสติวางสายเลยอย่าลงเชื่อฟังเสียงพูดก็ไม่ชัดแล้วนี่ถ้าโอนเงินมัดจำไปเดี๋ยวก็ติดต่อไม่ได้หายทั้งเงินมัดจำหายทั้งรถแน่นอน
3: นั่นสิจริงด้วยพอรู้ว่าเรารู้เท่าทันกลโกงปุ๊บนะโทรไม่ติดไม่รับสายบล็อกแชทหายไปเลยจ้าเกือบไปแล้วไหมล่ะเนี่ย
4: ท่านผู้ฟังครับเจอแบบนี้อย่าไปหลงเชื่อนะครับการโพสต์ขายสินค้าในสื่อออนไลน์ระบุราคาสินค้าไม่แพงแต่คุณภาพดีเป็นกลโกงของมิจฉาชีพที่หลอกให้เราสนใจอยากได้เร่งรัดให้โอนมัดจำเมื่อไหร่ที่เราหลงเชื่อโอนมัดจำไปแล้วเราจะติดต่อเขาไม่ได้ทันทีป้องกันตนเองด้วยการตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งใช้ความระมัดระวังในทุกการติดต่อออนไลน์
3: ไม่ได้เป็นหมอแต่เป็นห่วงนะคะด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

0: ไม่ขายถ้าอยากได้สอนผมพูดภาษาอังกฤษหน่อยได้ไหมล่ะ
1: ได้ดิ
0: โอเคสีเหลือง
1: ม
0: ะม่วง
1: แมงโก้
0: มีด
1: อีโต้
0: และเต้าล่ะ
1: อังโล
0: ตลกเหมือนกันนะเนี่ย
1: งั้นเธอสอนเราพูดภาษาอีสานได้ไหม
0: โอ้ยสบายมากครับ
1: จิ้งจก
0: ขี้เกียจ
1: จิ้งเหลน
0: ขี้กุ้
1: งขิงกา
0: ขี้กระป๋อง
1: คางคก
0: ขี้ขันคา
1: ลูกหนามอ่ะ
0: แม่งงองแงงหรือราช

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวันพรุ่งนี้ต่อยอดความร่วมมือทุกมิติกระทรวงศึกษาธิการวางมาตรการเชิงรุกรับมือเหตุอุทกภัยในสถานศึกษาให้อำนาจผู้บริหารประเมินสถานการณ์และสั่งปิดเรียนได้ทันทีหากเกิดความเสี่ยงเกาหลีเหนือยืนยันสถานะในการเป็นรัฐที่มีอาวุธนิวเคลียร์ไม่อาจต่อรองได้มีร่าอันเดรเยว่าคว้าแชมป์แกรนด์สแลมรายการแรกในอาชีพได้สำเร็จในการแข่งขันเทนนิสเฟรนช์โอเพ่นรอบชิงชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวันพรุ่งนี้ต่อยอดความร่วมมือทุกมิติรวมทั้งจะเข้าร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมผลักดันความร่วมมือไทยเวียดนามสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม
1: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมหรือ AFF ครั้งที่3วันพรุ่งนี้ถึง9มิถุนายนนี้ณกรุงฮานอยเพื่อหารือกับผู้นำเวียดนามและภาคเอกชนผ่านต่อความร่วมมือในทุกมิติโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้นำคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องผู้แทนระดับสูงของไทยตลอดจนผู้แทนภาคเอกชนชั้นนำของไทยที่มีการลงทุนในเวียดนามกว่า10บริษัทร่วมคณะครั้งนี้ด้วยเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทั้งในระดับรัฐบาลและภาคเอกชนระหว่างไทยและเวียดนามให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นนายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสการเยือนครั้งนี้หารือกับผู้นำเวียดนามในระดับการเมืองทั้งประธานาธิบดีเวียดนามนายกรัฐมนตรีเวียดนามและประธานสภาแห่งชาติเวียดนามรวมถึงจะพบปะภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในเวียดนามเพื่อผลักดันความร่วมมือจากความสัมพันธ์ที่ดีไปสู่ความร่วมมือที่เกิดผลเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายร่วมกันนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ซึ่งเป็นเวทีหารือเชิงยุทธศาสตร์เกี่ยวกับอนาคตและทิศทางการพัฒนาของอาเซียนโดยการประชุมในปีนี้จะมุ่งหารือแนวทางเสริมสร้างบทบาทของอาเซียนในการรับมือกับความท้าทายและความไม่แน่นอนของโลกส่งเสริมสันติภาพความเจริญรุ่งเรืองและการสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางพริษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมประชุมหารืออย่างเร่งด่วนกรณีมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์เพื่อคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้น

0: ด้านกระทรวงพาณิชย์เตรียมนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การหารือในเวทีองค์การการค้าโลกและอาเซียนเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ทางการค้าของไทย
1: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงผ่านโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับกรณีที่มาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาโดยระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นมาตรการทางการค้าที่เกิดขึ้นอย่างกระชั้นชิดไม่มีการแจ้งล่วงหน้าและส่งผลกระทบต่อเกษตรกรไทยในห่วงโซ่การผลิตกุ้งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างไรก็ตามรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจและได้เร่งดำเนินมาตรการทั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดยขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่กรมประมงและสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมกอช.ได้เตรียมประชุมหารืออย่างเร่งด่วนเพื่อคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้นในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ได้เตรียมนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การหารือในเวทีองค์การการค้าโลกหรือ WTO และอาเซียนเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ทางการค้าของไทยพร้อมทั้งสั่งการให้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณกรุงกัวลาลัมเปอร์ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันได้เดินหน้าศึกษามาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยระบายผลผลิตกุ้งภายในประเทศทั้งการขยายตลาดใหม่การเชื่อมโยงผู้ซื้อการเปิดจุดรับซื้อและการจัดกิจกรรมกระจายผลผลิตโดยตั้งเป้าดูดซับกุ้งราว400ตันต่อเดือนซึ่งสอดคล้องกับปริมาณที่ส่งออกไปยังมาเลเซีย
2: มันต้องมีมาตรการคือจากเบาไปหาหนักไม่ใช่ว่าประกาศปุ๊บแล้วหยุดเลยทีมเจรจาเราก็ผลจากการที่เขาคุยกันที่เกษตรก็คุยกันเนี่ยเราก็ต้องเอาผลเนี้ยไปแจ้งกับ WTO ล่ะหรือการเจรจากับอาเซียนแต่ว่ากว่าจะมีการเจรจากว่าจะมีผลสำฤทธิ์คนที่เขาส่งออกกุ้งเขาก็เดือดร้อนสิ่งที่กระทรวงพาณิชย์ทำก็คือมาตรการออกไป13มาตรการเราส่งออกไปที่มาเลเซียเดือนหนึ่งก็ประมาณ300ถึง400ตันมูลค่าก็ประมาณ40กว่าล้านบาทเราก็มีหน้าที่ว่าไอ้300 400ตันนี่เราทำยังไงได้บ้างช่องทางเยอะเลยมีทั้งเรื่อง Modern Trade การเข้าไปรับซื้อเข้ามาเอาขายในโครงการไทยช่วยไทยเพราะตอนนี้ไทยช่วยไทยเราทำทั่วประเทศอยู่แล้วเราก็มั่นใจว่าเราช่วยเยียวยาจนกว่าเขาจะหาข้อยุติกันได้
1: นางสุภจียังกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลจะใช้ทุกกลไกทั้งในและต่างประเทศในการแก้ไขปัญหาอย่างรอบด้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรและสร้างความมั่นคงให้กับภาคการผลิตในระยะยาวอุริมปัตโสภาภาครายงาน
0: โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ได้รับการตอบรับดีจากประชาชนมียอดใช้จ่ายแล้วกว่า 14,000 ล้านบาทช่วยเพิ่มกำลังซื้อและกระตุ้นการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม
3: นางสาวลานิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เพื่อเพิ่มกำลังซื้อให้ประชาชนกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชนและผู้ประกอบการท้องถิ่นทั่วประเทศล่าสุดข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังณวันที่6มิถุนายน2569เวลา 17:00 นสะท้อนว่าโครงการได้รับการตอบรับอย่างต่อเนื่องและช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมปัจจุบันมีประชาชนได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 26,46,23 รายขณะที่ยอดการใช้จ่ายสะสมภายในโครงการกว่า 14,000 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่รัฐบาลร่วมสนับสนุนกว่า 8,205 ล้านบาทและเงินที่ประชาชนร่วมจ่ายจำนวนกว่า 5,894 ล้านบาทโดยมีผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จแล้วจำนวน 21,852,006 รายสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนจำนวนมากได้เข้ามาใช้สิทธิ์และเกิดการจับจ่ายใช้สอยจริงในระบบเศรษฐกิจในส่วนของร้านค้าพบว่ามีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมให้บริการแล้วจำนวน 997,573 ร้านค้าแบ่งเป็นร้านค้ารายเดิม 866,459 ร้านค้าและร้านค้าใหม่ 131,114 ร้านค้านอกจากนี้ยังมีร้านค้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบอีก 3,613 ร้านค้าและอยู่ระหว่างการยอมรับเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการอีก 112,817 ร้านค้าสะท้อนถึงความสนใจของผู้ประกอบการที่ต้องการเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าปัจจุบันมีร้านค้าที่มียอดใช้จ่ายเกิดขึ้นจริงผ่านโครงการแล้วจำนวน 925,033 ร้านค้าขณะที่ข้อมูลณวันที่5มิถุนายน2569เวลา 23:00 นพบว่ามีประชาชนใช้สิทธิ์ครบวงเงิน 1,000 บาทแล้วจำนวน 140,610 รายแสดงให้เห็นถึงการตอบรับของประชาชนต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่สามารถช่วยลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มกำลังซื้อได้อย่างเป็นรูปธรรมทางนี้ในส่วนของการใช้สิทธิ์ผ่านร้านค้าบนแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่จะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่15มิถุนายนนี้เป็นต้นไป พื่อเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงสิทธิ์และขยายโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการในระบบดิจิทัลมากยิ่งขึ้นปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: พาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์คุมเข้มร้านค้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาและเน้นย้ำให้ติดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการให้ชัดเจน
4: นางสาวสิริวัลย์คณศรพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าการใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นไปอย่างคึกคักต่อเนื่องซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ผู้ประกอบการและร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดติดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการให้ชัดเจนห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสูงเกินสมควรหากไม่ติดป้ายแสดงราคามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทส่วนกรณีฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าหรือจำหน่ายสินค้าในราคาที่สูงเกินสมควรมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากนี้ได้ย้ำเตือนประชาชนและร้านค้าห้ามทำผิดเงื่อนไขโครงการเด็ดขาดเช่นการแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือกระทำการในลักษณะเข้าข่ายความผิดฐานฉ้อโกงมีโทษจำคุกสูงสุด3ปีปรับสูงสุด 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและจะถูกตัดสิทธิ์เข้าร่วมโครงการของรัฐโดยประชาชนที่พบเห็นการกระทำผิดสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: ขณะที่นายกอบทวนดำพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาเครื่องชั่งติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสพบว่าภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำกรมการปกครองเปิดเว็บไซต์ให้ประชาชนขอรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อการเข้าถึงสิทธิอย่างครอบคลุม
5: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าเพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มตกสำรวจหรือผู้ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐสามารถเข้าถึงสิทธิได้อย่างทั่วถึงล่าสุดกรมการปกครองได้เปิดระบบให้ประชาชนขอรับสิทธิผ่านเว็บไซต์webapp.bora.dopa.go.th โดยใช้แอปพลิเคชันไทยดีในการใช้งานแต่ส่วนประชาชนที่ยังไม่พร้อมใช้ช่องทางออนไลน์หรือไม่มีอุปกรณ์ในการดำเนินการสามารถให้เจ้าหน้าที่กำนันผู้ใหญ่บ้านบัณฑิตอาสาและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าไปดำเนินการให้ซึ่งจะมีการนัดหมายลงพื้นที่ไปให้บริการถึงชุมชนหรือที่บ้านเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่จะช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมในการยืนยันตัวตนเพื่อร่วมโครงการเช่นเดียวกันเพื่อไม่ให้ประชาชนเสียโอกาสในการได้รับสิทธิตามที่ภาครัฐกำหนดทั้งนี้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมสามารถตรวจสอบสถานะในการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th หรือ welfare.mof.go.th โดยพิสูจน์ตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีแอปเป๋าตังแอปทางรัฐรวมถึงตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและสาขาธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งวีรภัทรเพชรสูตรสวทสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งทีมท็อปการเข้าตรวจยึดเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐานกว่า 33,000 ชิ้นรวมมูลค่ากว่า4ล้านบาทนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้ทีมท็อปการนำโดยพลเอกนักรบบุญบัวทองร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เข้าตรวจสอบคลังสินค้าขนาดใหญ่ในอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครหลังพบการแอบอ้างใช้ใบอนุญาตมอ.ก.ของผู้ประกอบการรายอื่นเพื่อนำเข้าสินค้าควบคุมมาจำหน่ายโดยผลการตรวจสอบพบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่แสดงเครื่องหมายมอ.ก.และแสดงเครื่องหมายมอ.ก.โดยไม่ได้รับอนุญาตรวม33,383 ชิ้นรวมมูลค่ากว่า 4,680,000 บาทอาทิปลั๊กพ่วงรางปลั๊กไฟเตาไฟฟ้าหม้อไฟฟ้าอะแดปเตอร์แบตเตอรี่สำหรับเครื่องมือช่างรวมถึงไดร์เป่าผมเครื่องม้วนผมเครื่องหนีบผมและเครื่องนวดจึงยึดอายัดไว้ทั้งหมดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมย้ำว่าสินค้าไม่ได้มาตรฐานไม่เพียงสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจแต่ยังเป็นภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อาจก่อให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรืออันตรายร้ายแรงโดยรัฐบาลจะไม่ปล่อยให้ไทยเป็นแหล่งระบายสินค้าคุณภาพต่ำและได้สั่งการให้ทีมท็อปกันเดินหน้าปราบปรามอย่างเข้มงวดเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุด สำนักงานประกันสังคมย้ำตรวจสอบคุณสมบัติก่อนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมแม้ลงทะเบียนแล้วแต่คุณสมบัติไม่ครบไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้สำนักงานประกันสังคมหรือสปส.ย้ำให้นายจ้างและผู้ประกันตนตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองก่อนลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมประจำปี2569โดยแม้จะลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วแต่หากมีคุณสมบัติไม่ครบตามที่กฎหมายกำหนดจะไม่สามารถลงคะแนนเลือกตั้งได้ทั้งนี้จะประกาศผลการลงทะเบียนใช้สิทธิ์และสถานที่เลือกตั้งตั้งแต่วันที่10สิงหาคม2569เป็นต้นไปโดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องมีสัญชาติไทยเป็นนายจ้างหรือผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนก่อนเดือนที่มีประกาศจัดการเลือกตั้งและส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า3เดือนภายใน6เดือนก่อนเดือนที่จะประกาศจัดการเลือกตั้งรวมทั้งต้องลงทะเบียนใช้สิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดสำนักงานประกันสังคมเปิดให้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งและเลือกอำเภอหรือเขตที่ประสงค์จะไปใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง15กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงโดยผู้ประกันตนสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน SSO Plusและระบบ e-self-service ส่วนนายจ้างสามารถดำเนินการผ่านระบบ e-service บนเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านแอปพลิเคชัน SSO Plus เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมสายด่วน1506-9หรือโทร02956-2929ธนาคารแห่งประเทศไทยขอความร่วมมือสถาบันการเงินทุกแห่งเร่งช่วยเหลือลูกหนี้ในโครงการคุณสู้เราช่วยและพักทรัพย์พักหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาพลังงานในตลาดโลกผันผวนต้นทุนการผลิตสูงขึ้นจนกระทบต่อสภาพคล่องและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ประกอบการโดยเฉพาะกลุ่ม SME รวมถึงลูกหนี้ในโครงการคุณสู้เราช่วยที่กำลังจะครบกำหนดปรับเพิ่มค่างวดแบบขั้นบันไดและลูกหนี้ในโครงการพักทรัพย์พักหนี้ที่ใกล้ครบกำหนดเวลาซื้อทรัพย์สินคืนธปท.จึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือใน2โครงการหลักได้แก่โครงการคุณสู้เราช่วยให้สถาบันการเงินพิจารณาคงค่างวดให้กับลูกหนี้ในมาตรการจ่ายตรงคงทรัพย์ที่ไม่สามารถชำระค่างวดที่จะปรับเพิ่มเติมจากร้อยละ50เป็นร้อยละ70ในปีที่2พร้อมทั้งขยายเวลาให้ลูกหนี้ที่ค้างชำระสามารถอยู่ในโครงการต่อไปได้นานขึ้นเพื่อให้ยังได้รับสิทธิ์ตัดเงินต้นทั้งจำนวนและยกเว้นดอกเบี้ยตามเงื่อนไขเดิมส่วนโครงการพักทรัพย์พักหนี้ให้สถาบันการเงินสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือซอฟโลนเพื่อให้ลูกหนี้มีเงินทุนไปซื้อทรัพย์สินคืนและรักษาทรัพย์สินของตนเองไว้ได้โดยขณะนี้ธปท.อยู่ระหว่างการพิจารณาขยายระยะเวลาครบกำหนดการซื้อทรัพย์สินคืนเพิ่มเติมส่วนลูกหนี้ที่ยังคงมีสภาพคล่องเพียงพอธปท.แนะนำให้ชำระหนี้หรือซื้อคืนทรัพย์สินตามเงื่อนไขปกติเพื่อให้สามารถปิดจบหนี้และกลับมาเป็นเจ้าของทรัพย์สินได้เร็วที่สุด
6: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริโคกบาคาบือซา
7: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
8: โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ โคกบาคาบูซาอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสเป็นอีกโครงการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นด้วยทรงห่วงใยราษฎรในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรผู้ยากไร้ซ้ำยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำการเกษตรและปัญหาการว่างงานไม่มีรายได้จึงให้สำนักพระราชวังประสานงานกับจังหวัดนราธิวาสจัดหาที่ดินเพื่อจัดทำเป็นฟาร์มตัวอย่างในลักษณะเดียวกับฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริที่บ้านแม่ตุงติงอำเภอเสมิงและบ้านขุนแตะอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อฝึกอาชีพด้านการเกษตรแก่ชาวไทยภูเขาและประสบผลสำเร็จในการดำเนินงานอย่างดียิ่งจังหวัดนราธิวาสได้ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานราชการต่างๆขอใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์โคกปาคาบือซาที่บ้านจาระสโตอำเภอเมืองนราธิวาสเนื้อที่ประมาณ200ไร่เศษให้เป็นสถานที่ฝึกอบรมและสาธิตการพัฒนาการเกษตรโดยจ้างแรงงานเกษตรกรที่ไม่มีที่ทำกินรวมทั้งราษฎรที่ว่างงานให้มีรายได้เลี้ยงชีพในพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างนี้เน้นการปลูกพืชเศรษฐกิจทั้งพืชไร่พืชผักเช่นข้าวโพดฝักอ่อนผักกาดกวางตุ้งผักบุ้งมะเขือต่างๆถั่วฝักยาวและไม้ผลเป็นหลักขณะที่กรมชลประทานได้ดำเนินการขุดสระกักเก็บน้ำและจัดทำระบบส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคน้ำเพื่อการเกษตรและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆเมื่อการดำเนินงานได้ผลดีจึงขยายพื้นที่โครงการเพิ่มเป็น319ไร่ปัจจุบันโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริโคกบาคาบือซานับเป็นแหล่งผลิตอาหารสำคัญของจังหวัดนราธิวาสสามารถจำหน่ายผลผลิตทั้งพืชและสัตว์ในแต่ละปีได้ประมาณ5ล้าน1แสนบาททำให้ราษฎรที่อยู่ในโครงการมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งศึกษาดูงานที่ใช้หลักการเรียนรู้ด้วยการฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้มีประสบการณ์จากการลงมือทำสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนผลผลิตที่ได้นอกจากการบริโภคในครัวเรือนแล้วยังจำหน่ายเป็นรายได้พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เปลี่ยนชีวิตราษฎรบ้านจารสโตที่เคยยากไร้ให้อยู่ดีกินดีมีความมั่นคงและมีความสุขตามวิถีพอเพียงเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติคาดการณ์ในระยะนี้จนถึงวันที่11มิถุนายนประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งจากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านนายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติคาดการตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่11มิถุนายนจะมีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนจะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกจึงคาดการพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสม3วันล่วงหน้ามากกว่า200มิลลิเมตรในพื้นที่จังหวัดตากบริเวณอำเภอท่าสองยางจังหวัดแม่ฮ่องสอนบริเวณอำเภอศบเมยจังหวัดกาญจนบุรีบริเวณอำเภอสังขละบุรีและทองผาภูมิจังหวัดฉะเชิงเทราบริเวณอำเภอท่าตะเกียบและสนามชัยเขตจังหวัดสระแก้วบริเวณอำเภอเขาชะกันวังน้ำเย็นวังสมบูรณ์และคลองหาดขณะที่ภาพรวมสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำมีปริมาณน้ำรวม 45,200 ล้านลูกบาศก์เมตรพบมีปริมาณน้ำใช้การ21,091ล้านลูกบาศก์เมตรสำหรับสถานการณ์น้ำใน3เขื่อนหลักในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ประกอบด้วยอ่างเก็บน้ำบางพระมีปริมาณน้ำ46ล้านลูกบาศก์เมตรอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลมีปริมาณน้ำ82ล้านลูกบาศก์เมตรและอ่างเก็บน้ำประแสมีปริมาณน้ำ158ล้านลูกบาศก์เมตรกระทรวงศึกษาธิการวางมาตรการเชิงรุกรับมือเหตุอุทกภัยในสถานศึกษาให้อำนาจผู้บริหารประเมินสถานการณ์และสั่งปิดเรียนได้ทันทีหากเกิดความเสี่ยงร้อยเอกหญิง พัฒดารัตทองสลวยก่อนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังและรับมือเหตุอุทกภัยในสถานศึกษาว่าจากข้อมูลย้อนหลัง3ปีแนวโน้มอุทกภัยดินสไลด์และน้ำท่วมฉับพลันในทุกภูมิภาคมีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นทุกปีโดยเฉพาะในปี2568พบว่ามีสถานศึกษาได้รับผลกระทบเกือบ 2,000 แห่งและมีเด็กนักเรียนได้รับผลกระทบกว่า 160,000 คนและยังพบว่ามีโรงเรียนจำนวนมากที่ประสบภัยพิบัติซ้ำซ้อนล่าสุดกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานจากการตั้งรับเป็นการทำงานเชิงรุกและออกมาตรการระยะสั้นคุมเข้มสถานศึกษาทั่วประเทศเพื่อป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นโดยให้อำนาจผู้บริหารสถานศึกษาประเมินความเสี่ยงและสั่งปิดโรงเรียนชั่วคราวได้ทันทีพร้อมปรับระบบการเรียนการสอนเป็นออนไลน์ออนแฮนด์หรือออนดีมานด์ตามความเหมาะสมนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้สถานศึกษาจัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียนเป็นศูนย์อพยพชั่วคราวของชุมชนกรณีต้องมีการอพยพประชาชนในพื้นที่และให้ทุกโรงเรียนรายงานสถานการณ์แบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน LINE เพื่ออนุมัติถุงยางชีพและสิ่งของจำเป็นได้แบบทันท่วงทีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสั่งการปภ.ในพื้นที่จังหวัดลำปางและสุโขทัยเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันจากฝนตกหนักเตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยและลดผลกระทบต่อประชาชนในช่วงฤดูฝนนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าในระยะนี้ที่ฝนตกในหลายพื้นที่ปภ.ได้เน้นย้ำให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้จังหวัดโดยด่วนหากมีการขอรับการสนับสนุนหรือสถานการณ์รุนแรงโดยเมื่อวานนี้ได้มอบหมายให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต10ลำปางสนับสนุนเครื่องสูบน้ำระบบไฮดรอลิกขนาด24นิ้วอัตราสูบส่ง 90,000 ลิตรต่อนาทีพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าติดตั้งที่จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่บ้านขวงหมู่10ตำบลปงยางคกอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางเพื่อเร่งระบายน้ำจากลำน้ำแม่ตาลเข้าสู่คลองส่งน้ำชลประทานเพื่อผันน้ำไม่ให้เข้าเขตชุมชนนอกจากนี้ที่จังหวัดสุโขทัยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัยได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจจุดเสี่ยงในพื้นที่อำเภอสวรรคโลกและโครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ำป้องกันอุทกภัยในพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากอุทกภัยตามแนวลำน้ำยมเพื่อเตรียมพร้อมป้องกันและดูแลประชาชนปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศดำเนินมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของประชาชนนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาภายใต้มาตรการตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อให้ใช้กลไกคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสนับสนุนการดำเนินการ3แนวทางได้แก่ดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันสอบสวนและควบคุมโรคโดยการคัดกรองและติดตามผู้ที่มีประวัติเดินทางมาจากหรือผ่านประเทศที่ถูกประกาศให้เป็นเขตโรคติดต่ออันตรายหรือประเทศที่มีรายงานการระบาดของโรคหากพบผู้ที่เป็นโรคหรือผู้ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะต้องดำเนินการหรือออกคำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้เดินทางดังกล่าวถูกแยกกักกักกันหรือคุมไว้สังเกตเป็นระยะเวลาอย่างน้อย21วันประชาสัมพันธ์และสื่อสารความเสี่ยงไปยังประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์อย่างเหมาะสมและทั่วถึงในกรณีพบบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคได้แก่มีอาการไข้อ่อนเพลียปวดกล้ามเนื้อปวดศีรษะเจ็บคออาเจียนท้องเสียหรือมีอาการเลือดออกผิดปกติขอให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อทันทีภายใน3ชั่วโมงนับแต่พบบุคคลดังกล่าวโดยให้ดำเนินการตามมาตรการและแนวทางที่กรมควบคุมโรคกำหนดอย่างเคร่งครัดคณะทำงานบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลจังหวัดอุบลราชธานีประสานกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน
9: ว่าที่ร้อยตรีกรกฎประเสริฐวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าคณะทำงานบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจในอำเภอและภาคประชาชนร่วมประชุมเพื่อบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลในการเตรียมความพร้อมสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนซึ่งปัจจุบันปริมาณน้ำตามเขื่อนต่างๆมีแนวโน้มสูงขึ้นโดยที่ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลยังคงยึดหลักเกณฑ์เดิมโดยจะเปิดประตูระบายน้ำเมื่อตราไหลของน้ำที่สะพานเสรีประชาธิปไตยหรือ M7 อำเภอเมืองอุบลราชธานีอยู่ที่500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำที่ห้วยสะครามอยู่ที่95เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนพร้อมทั้งให้สำนักงานชลประทานที่7ประสานไปยังสำนักงานชลประทานที่8และสำนักงานชลประทานที่6เพื่อขอให้เขื่อนด้านบนทั้งลำน้ำชีและลำน้ำมูลลดระดับน้ำอยู่ที่ 60%เพื่อสามารถพร่องปริมาณน้ำออกและรองรับปริมาณน้ำใหม่ได้ทันท่วงทีกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
0: อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดไทยเหมืองจัดกิจกรรมไปดูเต่ากับเราไหมเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมสำรวจเต่ามะเฟืองเรียนรู้การทำงานภาคสนามจริงเวิร์กช็อปสายอนุรักษ์ในระหว่างวันที่8ถึง12มิถุนายน2569
10: นางสาวพนัทพรเกษกุลหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองเปิดเผยว่าอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองกำหนดจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อไปดูเต่ากับเราไหมในระหว่างวันที่8ถึง12มิถุนายน2569เปิดรับสมัครผู้ร่วมสำรวจเต่ามะเฟืองเรียนรู้การทำงานภาคสนามจริงสัมผัสบรรยากาศชายหาดยามค่ำคืนและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากของไทยซึ่งหากโชคดีอาจมีโอกาสได้พบเต่ามะเฟืองโดยกิจกรรมมีการเรียนรู้เรื่องเต่าทะเลโดยเจ้าหน้าที่กิจกรรมเวิร์กช็อปการบินโดรนสำรวจสำหรับผู้สนใจต้องเข้าพักในอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองโดยมีทั้งการพักแบบแคมปิ้งและบ้านพักของอุทยานรับจำนวนจำกัดเพียงวันละ20คนเท่านั้นผู้สนใจสามารถลงทะเบียนด้วยตนเองณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์หมายเลข076-679-136หรือดูรายละเอียดได้ที่เพจอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองเขาลำปีหาดท้ายเหมือง NP ฉัตรชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะ
11: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้รายงานโดยอ้างแถลงการของนายคิมโยจองน้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือที่เผยแพร่โดยสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือที่ระบุว่าสถานะของเกาหลีเหนือในการเป็นรัฐที่มีอาวุธนิวเคลียร์ไม่อาจต่อรองได้อย่างเด็ดขาดและเกาหลีเหนือจะไม่ยอมทนต่อภัยคุกคามใดๆแถลงการดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนจะเดินทางเยือนเกาหลีเหนืออย่างเป็นทางการระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ซึ่งถือเป็นการเดินทางเยือนเกาหลีเหนือครั้งแรกของผู้นำจีนในรอบ7ปีขณะที่การเยือนเกาหลีเหนือในครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังประธานาธิบดีสีให้การต้อนรับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียในโอกาสเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการซึ่งทั้งสหรัฐและรัสเซียต่างมีอิทธิพลอย่างมากต่อนโยบายต่างประเทศของเกาหลีเหนือสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากระทรวงคมนาคมของจีนส่งหน่วยยามฝั่งประจำมณฑลฝูเจี้ยนและมณฑลกวางตุ้งไปดำเนินปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายการจราจรทางทะเลพิเศษบริเวณทางตะวันออกของเกาะไต้หวันเพื่อตอบโต้ประกาศแต่เพียงฝ่ายเดียวของญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์ เกี่ยวกับการกำหนดเขตแดนทางทะเลใกล้กับเกาะไต้หวันอย่างไรก็ตามไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดของปฏิบัติการดังกล่าวด้านหน่วยยามฝั่งไต้หวันเปิดเผยว่าทางการไต้หวันดำเนินการเฝ้าระวังและติดตามปฏิบัติการดังกล่าวของจีนพร้อมส่งเรือออกไปดำเนินการตอบโต้ที่เหมาะสมซึ่งการกระทำของจีนครั้งนี้ถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์ประกาศเริ่มการเจรจาเพื่อกำหนดเขตแดนทางทะเลของเขตเศรษฐกิจและพื้นที่ไหลทวีปท่ามกลางความไม่พอใจอย่างมากของรัฐบาลจีนองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้จัดตั้งกองกำลังภาคพื้นดินส่วนหน้าประจำฟินแลนด์หรือกองกำลัง FLF ฟินแลนด์อย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้โดยกองพันของกองทัพสวีเดนซึ่งประกอบด้วยกำลังพล600นายจะเป็นแกนหลักร่วมกับหน่วยบัญชาการนานาชาติเพื่อเสริมสร้างการป้องกันพื้นที่รอบสวีเดนและฟินแลนด์นายอันติไคโคเนนรัฐมนตรีกลาโหมฟินแลนด์ระบุว่าการจัดตั้งกองกำลัง FLF ฟินแลนด์ถือเป็นก้าวสำคัญของการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ฟินแลนด์และแนวรบทางเหนือของนาโต้ทั้งนี้นาโต้มีแผนขยายกองกำลัง FLF ฟินแลนด์จากระดับกองพันไปเป็นระดับกองพลน้อยขณะที่สหราชอาณาจักรฝรั่งเศสอิตาลีเดนมาร์กไอซ์แลนด์ประกาศเข้าร่วมพัฒนาการกองกำลัง FLF ฟินแลนด์ส่วนนอร์เวย์แสดงเจตจำนงเข้าร่วมกับกองกำลังดังกล่าวด้วยองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ส่งมอบเวชภัณฑ์ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลวัสดุจัดเก็บและขนส่งตัวอย่างเชื้อรวมทั้งสารเคมีสำหรับห้องปฏิบัติการให้แก่ประเทศแซมเบียเพื่อเสริมสร้างความพร้อมและรับมือการระบาดของไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกและยูกันดานายแพทย์เคลมแมนปีเตอร์ลาซูบาผู้แทน WHO ประจำแซมเบียระบุว่าการส่งมอบเวชภัณฑ์ครั้งนี้จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของแซมเบียในการวินิจฉัยผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างมีนัยยะสำคัญทั้งนี้ยอดผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวใน DR คองโกและยูกันดาที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย471รายในจำนวนนี้เสียชีวิต84รายขณะที่ WHO ประกาศให้การระบาดเชื้อไวรัสอีโบลารอบนี้เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศท่ามกลางความกังวลว่าผู้ติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: การแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์เดือนมิถุนายนของรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่สนามปทุมธานีสเตเดียมทีมชาติไทย U23 แพ้ทีมชาติเกาหลีใต้ U23 บุดวิด2ประตูต่อ3หลังจบเกมโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเกมนี้เป็นเกมที่ดีที่ทำให้เห็นศักยภาพและความแข็งแกร่งของคู่แข่งในระดับเอเชียซึ่งนักเตะสามารถแสดงจุดเด่นเรื่องการเล่นเป็นทีมความคล่องตัวและสร้างโอกาสทำประตูได้อย่างน่าพอใจนอกจากนี้ยังได้เห็นพัฒนาการด้านลูกตั้งเตะทั้งเกมรุกและเกมรับแม้จะยังมีจุดที่ต้องปรับปรุงเรื่องสภาพร่างกายการยืนระยะและจังหวะการเปลี่ยนจากรับเป็นรุกให้มีความรวดเร็วมากขึ้นแต่ทำให้เห็นว่าทีมมีอาวุธเพิ่มเติมจากลูกตั้งเตะส่วนโปรแกรมนัดต่อไปที่จะพบกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ทีมงานจะติดตามอาการบาดเจ็บของนักเตะอย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งฟื้นฟูร่างกายเนื่องจากเกมที่ผ่านมาเต็มไปด้วยการปะทะหนักจนทำให้นักเตะหลายคนมีอาการอ่อนล้าทั้งนี้ทีมงานจะพิจารณาปรับสมดุลผู้เล่นให้เหมาะสมโดยคำนึงถึงผลการแข่งขันและการเปิดโอกาสให้นักเตะหลายคนได้แสดงศักยภาพเนื่องจากเป็นแคมป์เก็บตัวครั้งสุดท้ายก่อนคัดเลือกผู้เล่นที่มีความเหมาะสมที่สุดสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม
13: เราก็รู้แล้วว่าเราเจอกับทีมเกาหลีใต้นะครับเพื่อด้วยศิลป์รูปร่างและความแข็งแกร่งของมีแต่ว่าทุกคนก็พยายามใช้ในเรื่องการเล่นร่วมแล้วก็ความคล่องตัวของแต่ละคนเล่นกับทีมเกาหลีไม่ว่าจะเล่นในเรื่องของคอมไบหรือเนี่ยการโจมตีหลังลายวันนี้มันสิ่งที่ดีว่าเราสามารถได้จากเกมลุกลูกสเกตทั้งสองลูกทั้งที่คู่สู้มีลูกร่างที่สูงใหญ่ก็ถือว่าตรงนี้เราก็เพิ่มจุดเด่นของเราขึ้นมา
12: สำหรับโปรแกรมนัดถัดไปของทีมชาติไทย U23จะลงสนามอุ่นเครื่องแบบปิดพบกับ UAE ที่ปทุมธานีสเตเดียมในวันที่9มิถุนายนนี้เวลา 18:00 นโดยจะมีการรายงานผลการแข่งขันผ่านทาง Facebook FA Thailand และฟุตบอลทีมชาติไทย ขณะที่การแข่งขันฟุตบอลหญิงอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์เดือนมิถุนายนรายการ AYA Bank Tri Nation Cup 2026ที่ทุกวันนาสเตเดียมเมืองย่างกุ้งประเทศเมียนมาทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเฉินเอาชนะทีมชาติอุซเบกิสถาน1-0สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทัพชบาแก้วจะลงสนามพบกับเมียนมาที่ทุกวันนาสเตเดียมในวันที่9มิถุนายนเวลา 17:30 น.ตามเวลาประเทศไทยทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ออกเดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมืองไปสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อทำการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ที่จะพบกับจีนในวันที่9มิถุนายนนี้ก่อนการเดินทางแอนโทนีฮัสสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยยอมรับว่าแคมป์เก็บตัวครั้งนี้เป็นงานยากเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนนักเตะหลายตำแหน่งทำให้การประสานงานในการเล่นของทีมขาดหายไปแต่มองว่าเป็นโอกาสในการทดสอบผู้เล่นหน้าใหม่ที่เข้ามาติดทีมชุดนี้แต่รู้สึกผิดหวังกับผลเสมอคูเวตเพราะไทยควรเป็นฝ่ายคว้าชัยชนะได้พร้อมยอมรับว่าการเปลี่ยนตัวผู้เล่นจำนวนมากอาจเป็นความผิดพลาดของตนเองแต่ต้องการเปิดโอกาสให้นักเตะทุกคนได้แสดงศักยภาพส่วนเกมต่อไปกับจีนยืนยันว่าจะเตรียมทีมให้พร้อมที่สุดและหวังเก็บผลการแข่งขันตามเป้าหมายที่วางไว้สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติจีนในวันที่9มิถุนายนนี้เวลา 18:35 น.ที่จินหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์แบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์ 1,000 อินโดนีเซียโอเพ่นชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศอีคิวพนิชพลธีระรัศกุลมือ22ของโลกพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่ต้านความแข็งแกร่งของนาธานคริสตี้มือ5ของโลกชาวอินโดนีเซียไม่ไหวแพ้ไป1-2เกม21-16 10-21 และ 12-21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้ศึกเทนนิสแกรนด์สแลมเฟรนช์โอเพ่นที่สนามโรลองกาโรสกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศมีราอันเดรเยวามือ8ของโลกจากรัสเซียเอาชนะมายาควาลินสก้ามามืดจากเช็ก2เซตรวด6-3 และ 6-2คว้าแชมป์แกรนด์สแลมรายการแรกในอาชีพมาครองได้สำเร็จพร้อมสร้างสถิติเป็นนักเทนนิสอายุน้อยที่สุดในรอบ34ปีที่คว้าแชมป์หญิงเดี่ยวเฟนโอเพ่นมาครองได้สำเร็จถัดจากโมนิกาเซเลสตำนานนักหัวชาวสหรัฐเชื้อสายยูโกสลาเวียเมื่อปี1992ขณะที่ชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศอเล็กซานเดอร์ซาเวเลฟมือวางอันดับ2ของรายการจากเยอรมันเอาชนะยาคุปแมนซิกมือ26ของรายการจากสาธารณรัฐเช็ก3-1เซต7-5 6-2 3-6 และ6-3ผ่านเข้าไปลุ้นแชมป์แกรนด์สแลมรายการแรกของตัวเองกับฟาบิโอคอบอลลี่มือ10ของรายการจากอิตาลีในช่วงค่ำวันนี้การแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียเอเชียนบาลานซ์ไบต์2026ระหว่างวันที่6-7มิถุนายนที่ไอซ์แลนด์ฮอลล์ชั้น3ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์นายแพทย์ไพโรจน์เสาน่วมรองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสเป็นประธานในพิธีเปิดโดยผลรุ่นใหญ่รุ่นอายุ4ปีชายที่1เป็นของเด็กชายกรกรธนพรมงคลคว้าแชมป์เอเชียไปครองขณะที่รุ่น4ปีหญิงที่1ได้แก่เด็กหญิงยานิสมจิตวรีคว้าแชมป์เอเชียได้สำเร็จทั้งนี้นายแพทย์ไพโรจน์เสาน่วมรองผู้จัดการสสส.เปิดเผยว่าด้านดาโตะอมาจิตซิงกิลประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียยกย่องวิสัยทัศน์ของพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานที่ริเริ่มการแข่งขันระดับเยาวชนเพื่อวางรากฐานสำคัญสู่การพัฒนานักกีฬาจักรยานของทวีปเอเชียในอนาคตความคืบหน้าการสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่แทนที่นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนปัจจุบันที่กำลังจะหมดหน้าที่ครบวาระในเดือนกันยายนนี้โดยนายก้องศักดิ์กล่าวว่ากระบวนการสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่ได้เริ่มตั้งคณะกรรมการสรรหาแล้วและคาดหวังว่าจะสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยให้ได้แล้วเสร็จตามกรอบเวลาภายในวันที่30กันยายนนี้ซึ่งเป็นวันที่หมดวาระโดยมองว่าผู้ว่าคนใหม่จะมาจากภาคเอกชนหรือภาครัฐก็ได้แต่ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านกีฬาและต้องมีความพร้อมที่จะเริ่มงานทันทีเพื่อสานต่อทุกอย่างให้เดินหน้าอย่างต่อเนื่องซึ่งสิ่งสำคัญคือการผลักดันโครงการก่อสร้างสนามกีฬาในพื้นที่ต่างๆที่ยังมีปัญหาอยู่รวมไปถึงการบริหารจัดการเงินกองทุนและโครงสร้างงบประมาณเพื่อสนับสนุนการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติต่อไป
14: าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยก็คงจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องของกีฬาพอสมควรนะครับเพราะว่างานภารกิจต่างๆที่กกท.ทำภายใต้นโยบายของรัฐบาลนโยบายของกระทรวงท่องเที่ยวกีฬาเนี่ยมีหลายเรื่องที่ต้องการการทำงานทันทีเข้ามาแล้วเนี่ยไม่อยากที่จะให้งานหยุดชะงักนะท่านตรีก็ได้มีนโยบายนะครับเรื่องของการเร่งรัดกระบวนการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการก่อสร้างสนามกีฬาที่ยังไม่เรียบร้อยนะครับมีการทิ้งงานในหลายจังหวัดนะจะต้องมีการทำให้เร็วขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเชื่อมั่นว่าผู้ที่จะได้รับสัตว์คัดสัตว์ก็มาเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่สามารถที่จะดำเนินการได้ทันที
12: นายก้องศักดิ์กล่าวเพิ่มเติมว่าสิ่งที่ต้องการให้มาสานต่อมากที่สุดคือการสร้างสนามกีฬาเพื่อให้ประชาชนทุกจังหวัดได้เข้าถึงสนามและอุปกรณ์กีฬาเพื่อออกกำลังกายและฝึกซ้อมโดยอาจต้องดึงภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาของไทยให้กลับมาเป็นผู้นำในอาเซียนและทัดเทียมประเทศชั้นนำในเอเชียอีกครั้งปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
11: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
16: ์วันนี้เสนอคำว่าทะเลนคำว่าทะเลนเขียนทอทหารสระอะสระเอลอลิงไม้โทนอหนูคำนี้มีความหมายเปลี่ยนแปลงโดยลำดับอักขราพิธานศัพท์ของหมอปรัดเลซึ่งพิมพ์เมื่อพุทธศักราช2416ให้ความหมายคำนี้ว่าทะเลนคือสิ่งของที่ประทุย้อยออกมาหรือหุงข้าวแฉะสุกครึ่งดิบครึ่งนั้นเช่นข้าวทะเลนหม้อความหมายของคำทะเลนที่ว่าแฉะสุกครึ่งดิบครึ่งนั้นต่อมาคำว่าทะเลนไม่ได้ใช้ในความหมายนี้ประธานุกรมสำหรับนักเรียนซึ่งพิมพ์เมื่อพุทธศักราช2472ให้ความหมายของคำทะเลนแต่เพียงว่าโอนออกยื่นออกล้นออกและหน้าเป็น
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
17: วิกฤตพลังงาน
18: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคกลางมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วย พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่และตากโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:12 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร7เซนติเมตรและเวลา 9:13 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง70เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:02 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง41เซนติเมตรและเวลา 17:39 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 นาที 12:50 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอเชิญชวนนักเรียนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมการประกวดเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ในวันพุธที่17มิถุนายน2569แบ่งเป็นประเภททีมนักเรียนมัธยมศึกษาปวช.หรือเทียบเท่าทีมละไม่เกิน5คนผลงานเครื่องแขวนไทยชนิดกลิ่นจระเข้และประเภทคณะบุคคลหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาผลงานเครื่องแขวนไทยชนิดโคมจีนผู้ชนะเลิศทั้ง2ประเภทจะได้รับถ้วยรางวัลประธานสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกส่งใบสมัครภายในวันอังคารที่16มิถุนายน2569ณสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมอาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำหลังที่1ชั้น3อีเมล ria.onab@gmail.com สอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์024417973และ024417988 กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
17: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องแพลตฟอร์มออนไลน์กับการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกปีนี้เมื่อทุก4ปีเวียนมาบรรจบมหกรรมฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกก็เริ่มขึ้นกับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ซึ่งโดยปกตินั้นคนไทยก็เป็นคนที่ชื่นชอบการดูกีฬาโดยเฉพาะฟุตบอลนอกเหนือจากการรับชมแล้วนั้นการได้เห็นนักฟุตบอลที่ชื่นชอบหรือผู้จัดการทีมที่มือฉมังผ่านหน้าจอก็สามารถทำให้เรามีความสุขได้ซึ่งการแข่งขันฟุตบอลโลกในครั้งนี้จัดขึ้นใน3ประเทศคือประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศแคนาดาและประเทศเม็กซิโกมีทีมชาติเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด48ประเทศฟุตบอลโลกนั้นมีประเทศที่คว้าแชมป์โลกมาครองได้มากที่สุดก็คือประเทศบราซิลซึ่งเป็นแชมป์โลกมาแล้วถึง5ครั้งรองลงมาคืออิตาลีที่4ครั้งเยอรมนีที่4ครั้งอาร์เจนตินา3ครั้งอุรุกวัย2ครั้งฝรั่งเศส2ครั้งอังกฤษ1ครั้งและสเปนอีก1ครั้งฟุตบอลโลกกับคนไทยนั้นเป็นสิ่งที่คุ้นเคยกันมาเป็นเวลานานโดยการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ครั้งแรกนั้นเกิดขึ้นในปีคริสต์ศักราช1970หรือตรงกับปีพุทธศักราช2513เป็นการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ทั่วโลกด้วยระบบสีแทนระบบขาวดำในนัดชิงชนะเลิศซึ่งในนัดนั้นบราซิลชนะอิตาลี4ประตูต่อ1จากเดิมที่ต้องอ่านผลการแข่งขันทางหนังสือพิมพ์หรือฟังทางวิทยุก็เป็นการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ที่เพิ่มขึ้นเข้ามาในปีนี้การถ่ายทอดสดขยายแพลตฟอร์มเพิ่มขึ้นโดยมีสื่อออนไลน์เข้ามาเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการรับชมซึ่ง FIFA ได้มีความร่วมมือกับแพลตฟอร์มที่ใช้ในการถ่ายทอดสดเปิดให้พันธมิตรสามารถสตรีมการแข่งขันฟุตบอลโลกช่วง10นาทีแรกได้ทั้งยังเป็นการกระตุ้นและเป็นการดึงผู้ชมไปรับชมต่อในช่องทางของสื่อพันธมิตรและยังสามารถเลือกสตรีมบางการแข่งขันแบบเต็มเวลาจนจบการแข่งขันได้รวมถึงมีสิทธิ์ในการเผยแพร่ไฮไลท์แบบขยายฟุตเทจเบื้องหลังรวมไปถึงเนื้อหาวิดีโอออนดีมานด์ได้อีกด้วยขณะเดียวกันยังมีการเปิดพื้นที่ให้ครีเอเตอร์สามารถนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับฟุตบอลโลกในแง่มุมต่างๆทั้งแง่มุมของนักเตะการวิเคราะห์แท็กติกการเล่นและบรรยากาศเบื้องหลังเพื่อเพิ่มการเข้าถึงและเกิดมุมมองที่หลากหลายขึ้นนอกจากนี้ทาง FIFA ยังเตรียมนำคอนเทนต์ในอดีตจากคลังดิจิทัลมาเผยแพร่อีกด้วยทั้งในการแข่งขันที่เป็นนัดการแข่งขันในอดีตแบบเต็มเกมรวมถึงการรวบรวมช่วงเวลาสำคัญในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกให้แฟนฟุตบอลสามารถได้ติดตามรับชมกันปัจจุบันมีการถ่ายทอดที่หลากหลายมากขึ้นเมื่อเทคโนโลยีพัฒนาไปข้างหน้าประสบการณ์การรับชมของผู้คนก็เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็นการดูในจอใหญ่พร้อมหน้าพร้อมตากันก็เปลี่ยนเป็นดูในจอเล็กที่มาจากสมาร์ทโฟนส่วนตัว อย่างไรก็ตามเสน่ห์ของฟุตบอลยังคงมีมนต์ขลังที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดหรืออยู่ในสื่อแบบใดก็ยังสร้างความสนุกให้กับผู้รับชมอยู่เสมอจบบทความประจำวันเรื่องแพลตฟอร์มออนไลน์กับการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกปีนี้เรียบเรียงและนำเสนอโดยชโลธรจันยาท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศที่หมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
11: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงา

ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: ทอส.ใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอส.ไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอส.ทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวทลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
2: ท่านกำลังเพื่อเกียรติตามหับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์วิทยุแห่งประเทศไทยคือความหูกู้ความสุขช่วงเวลาต่อจากนี้ไปสวทลำพูน FM 95ร่วมกับเครือข่ายศิลปินขับซอปื้นบ้านล้านนาเสนอรายการมรดกล้านนา95ป่าม่วนเพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าทางด้านภาษาวรรณกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นคือเป็นมรดกสืบสานรักษาจนถึงเจ้นลูกเจ้นหลานมรดกล้านนา95ป่าม่วน

อมบูดมีก้าไข่คางแมงหน้าม้วนนิ้วตีนนิ้วมือมองนิดไปพิษใส่พระอริยสงฆ์เจ้าฟ้า

0: แจ่มเสร็จแล้วก็แอนเข้าไปเมืองบัก
1: โทษตอนนั้นแม่ว่าซ่อนยังเกิดเธอเนอให้เนอ

0: ปามินีคือผีนึกไอ้เนอร์
1: ใช่ปะ
0: ยาว
1: มูตี้เข้ามาหันหูมาเขาก็นั่งไหลมือ
2: เป็นเกิ้มเป็นเกิ้มแล้วก็ไปสร้างกันที่วัดม่วงเนิ่งตั้งแต่เนิ่งสันเทิง

0: 哦，好好看啊，玩哦。
1: 把刀把剑靠得家把炮，听了宝贝我不要火，快射了火把，火带来。

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษามุ่งสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: วิกฤตพลังงาน
5: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษามุ่งสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาน
6: ายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชณศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การศึกษาระยะ5ปีของรัฐบาลซึ่งมุ่งยกระดับระบบการศึกษาไทยสู่การเรียนรู้ยุคใหม่พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะและผลการดำเนินงานด้านการศึกษาจากหน่วยงานในพื้นที่เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาระบบการศึกษาให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้มีประสิทธิภาพนอกจากนี้ได้ติดตามการพัฒนาพื้นที่ co-working space ภายในห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งได้รับการปรับปรุงให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้การทำงานและการพัฒนาทักษะสำหรับประชาชนทุกช่วงวัยสอดคล้องกับนโยบายยกระดับห้องสมุดสู่ศูนย์กลางการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ยกระดับร้านค้าปลีกท้องถิ่นพร้อมเชิญชวนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040
7: นายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่จังหวัดกระบี่จัดกิจกรรมสมาร์ทโชว์หวยค้าปลีกยุคใหม่เพิ่มกำไรสร้างเครือข่ายด้วยเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านโชว์หวยและร้านค้าปลีกท้องถิ่นโดยมีการอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยี AI การบริหารร้านค้าปลีกยุคใหม่บัญชีภาษีและเทคนิคการจัดวางสินค้ารวมทั้งมีบูธจากพันธมิตรภาคธุรกิจผู้ให้บริการระบบ POS สถาบันการเงินไปรษณีย์ไทยและผู้ประกอบการสินค้าชุมชนทั้งนี้ผู้เข้าร่วมงานยังได้รับคูป

0: ส่วนลดมูลค่า700บาทสำหรับซื้อสินค้าชุมชนสินค้าโอท็อปและสินค้าอุปโภคบริโภคภายในงานเพื่อนำไปจำหน่ายต่อซึ่งจะช่วยลดต้นทุนเพิ่มกำไรและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจพร้อมต่อยอดสู่การเป็นสมาร์ทโชว์หวยในอนาคตนอกจากนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังได้เชิญชวนร้านโชว์หวยและร้านค้าปลีกท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ของรัฐบาลโดยร้านค้าใหม่สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2569รวมทั้งสมัครเป็นร้านธงฟ้าราคาประหยัดเพื่อรองรับการใช้จ่ายของประชาชนกว่า49ล้านคนช่วยเพิ่มยอดขายสร้างรายได้และร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เติบโตอย่างมีศักยภาพปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: อินโดนีเซียจะเริ่มบังคับใช้มาตรการผสมไบโอเอทานอลร้อยละ5ในน้ำมันเบนซินในช่วงครึ่งหลังของปีนี้นางเอเนียลิสเตนีเดวีอธิบดีกรมพลังงานใหม่พลังงานหมุนเวียนและการอนุรักษ์พลังงานของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าอินโดนีเซียจะเริ่มบังคับใช้มาตรการผสมไบโอเอทานอลร้อยละ5ในน้ำมันเบนซินหรือ E5 ตั้งแต่ช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามขยายการใช้พลังงานหมุนเวียนและเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานโดยจะทยอยบังคับใช้และเริ่มดำเนินการในพื้นที่เกาะชวาเป็นแห่งแรกนางเอเนียกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลอินโดนีเซียยังเตรียมดำเนินมาตรการไบโอดีเซลจากปาล์มร้อยละ50หรือ B50 ในวันที่1กรกฎาคมนี้ซึ่งคาดว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยลดการนำเข้าเชื้อเพลิงและเพิ่มมูลค่าการผลิตปาล์มน้ำมันในประเทศตลอดจนสร้างตำแหน่งงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ข้าพเจ้าขอเชิญชวนทุกท่านทุกฝ่ายในมหาสมาคมนี้และประชาชนชาวไทยทุกคนได้ตั้งความปรารถนาร่วมกันกับข้าพเจ้าในอันที่จะร่วมกันปฏิบัติงานตามฐานะและหน้าที่ของตนโดยยึดเอาประโยชน์คือความเจริญมั่นคงของประเทศชาติและความผาสุกร่มเย็นของประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุดพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการออกมหาสมาคมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562วันที่4พฤษภาคม2562ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยมหิสูลพิมานท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงทุกวันตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นวิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนสื่อรัฐพัฒนาประชาชน

0: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
1: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
0: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: จบวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
3: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพะยะค่ะ
2: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
3: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพะยะค่ะ
2: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
4: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ในช่วงเวลาที่มืด8ด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจนายจะส่งลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผบ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
6: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
7: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการธรรมะเดลิเวอรี่ค่ะ

0: ขอประนตบทธรรมคำสอนสั่งเป็นพลังส่องทางวางทุกผ่อนประดับจิตมิตรใจไทยนิกรดุจแสงตอนรุ่งอรุณอุ่นกมลถึงเวลายามบ่ายผ่อนคลายจิตทุกวันอาทิตย์สดับฟังพลังผลสุขสว่างทางสุขปลุกกมลบันดาลโดนพบสุขทุกเวลาเสียงธรรมะแว่วมาพาใจสงบชวนมาพบความจริงทิ้งปัญหาสละวุ่นวางวายคลายละอาใช้ปัญญานำทางสร้างพลังขอเชิญชวนมวลมิตรจิตหันษามาฟังธรรมเทศนาดั่งใจหวังสำรวมจิตสำรวมใจเติมพลังเป็นมนต์ครั้งพลังสุขทุกคืนวันเจริญสุขเจริญพรเจริญศีลเจริญธรรมบังเกิดมีกับบรรดาท่านสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการธรรมะเดลิเวอรี่แสงธรรมตีละปูนโดยคณะสงฆ์จังหวัดละปูนได้นำเอารายการธรรมะเอามาพบมาปะกับบรรดาญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังที่อยู่ต่างบ้านต่างจองผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ในคลื่นความถี่ FM 95เมกะเฮิรตซ์ดำเนินรายการโดยอาตมภาพพระครูวิทิตธรรมานันหรือว่าตุโอมวัดสวนดอกตำบลในเมืองอำเภอเมืองละปูนจังหวัดละปูนเบอร์โทรศัพท์0843663223 0843663223ได้นำเอารายการธรรมะธรรมะเดลิเวอรี่สวัสดียามบ่ายแสงธรรมตีละปูนมาพบปะกับบรรดาพ่อแม่พี่น้องญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านในทุกๆวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาไปจนถึง15นาฬิกาโดยประมาณรายการที่มีสารธรรมรายการที่นำเอาข้อคิดธรรมะรายการที่มาพบมาปะเอารายการธรรมะนั้นมายื่นมาอู้มาสู่มาปั่นมาเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังต่างหลายทุกคนทุกท่านรายการที่คณะสงฆ์จังหวัดละปูนนำเอามาให้กับญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายเป็นรายการหนึ่งกำลังใจหนึ่งพลังกำลังใจที่มาเพิ่มมาเติมมาเสริมความรู้ความคิดความเข้าใจในน้ำธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นแสงทางนำความสว่างให้เกิดขึ้นกับชีวิตบังฮือเฮาเดินทางผิดแม้ว่าเราตันตังหลายที่ได้รับฟังรายการธรรมะเดลิเวอรี่แสงธรรมติละปูนจะอยู่แห่งหนตำบลใดโปรดฮือฮู้ไว้ว่ารายการธรรมะเดลิเวอรี่แสงธรรมติละปูนคณะสงฆ์ละปูนเป็นพลังใจเติมเต็มกำลังอกเติมเต็มกำลังใจเฮกับบรรดาญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านมาเป็นความหวังมาเป็นพลังมาเป็นสิ่งที่นำคุณค่าเฮกับบรรดาหมู่เฮาท่านทั้งหลาย ชีวิตที่แปรผันชีวิตที่ผันแปรชีวิตที่อยู่ในช่วงห่วงเวลาที่เปลี่ยนไม่ว่าจะเปลี่ยนไปในทิศทางใดก็ตามของเฮาท่านทั้งหลายมีธรรมะเป็นเพื่อนคู่คิดมีธรรมะประดุจดังมิตรคู่บ้านมีธรรมะมาเติมเต็มพลังแห่งตัวตนธรรมะก็จะส่องแสงสว่างสวัยฮื้อกับชีวิตของเฮามีพลังที่สู้อย่าคาดหวังกับสิ่งที่มีชีวิตอย่ายึดติดกับสิ่งที่มีวันดับสลายอย่ายอมแพ้หากยังมีลมหายใจอย่าประมาทมากไปกับใจตนโลกที่นับสับสนโอลมานเปรียบแผ่นดินถิ่นฐานที่ขาดฝนหากรู้คิดรู้คอยปล่อยวางตนจะเป็นคนร่มเย็นกายและใจแสงธรรมนำทางสว่างชีวิตแสงพระธรรมพัฒนาจิตให้สดใสแสงแห่งธรรมส่องสว่างกายและใจแสงนั้นใสคือแสงธรรมนำความดีเป็นกำลังโอ๊กเป็นกำลังใจเป็นพลังเติมเต็มความดีงามความสุขเฮกับท่านผู้ฟังตั้งหลายทุกคนทุกท่าน
1: ญาติโยมท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านสำหรับในวันนี้จะได้นำในเรื่องของสารธรรมธรรมะในเรื่องของความหวังคือพลังของชีวิตนำมาอู้มาจ่าฮือกับบรรดาญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกคนทุกท่านมนุษย์คนเฮานี้เฮาต้องการสิ่งใดแล้วก็คิดว่าสิ่งนั้นจะเป็นไปตามที่เฮาคิดหรือว่าสิ่งที่ต้องการสิ่งที่เฮาคิดหรือว่าสิ่งที่เฮาต้องการนั้นฮ้องทำอย่างว่าความหวังเช่นว่าหวังจะได้คนฮักหวังจะมีโชคหวังจะรวยหวังว่าซื้อหวยแล้วก็จะหวังจะถูกนะมีตุกก็หวังที่จะได้สบายสอบก็หวังให้สอบผ่านทำงานก็หวังจะได้เงินเดือนเจ็บป่วยก็หวังจะหายกล้าขายก็หวังที่จะได้กำไรแม้ตายไปก็จะหวังได้ขึ้นสวรรค์ชั้นฟ้านะอันนี้ก็เป็นความหวังของมนุษย์อันนี้ความหวังนี่ทำให้คนเฮาเนี่ยรู้สึกกระตือรือร้นพยายามสร้างตัวมันแต่ทหารที่จะเข้าไปรบในสนามรบอย่างไรก็จะใดก็ต้องหวังที่จะฮื้อฝ่ายของตัวเก่าชนะนักมวยที่จะโชคก็หวังจะฮื้อตัวเก่าได้เป็นแชมป์ความหวังเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับคนทั่วไปแล้วก็บ่ใช่ว่าเป็นเรื่องเสียหายอีหยังแต่หากว่าคนเฮานั้นตั้งความหวังไว้ในทางที่ถูกที่ควรก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าตั้งความหวังไว้เป็นสิ่งที่น่าห่วงหำยังก็คือว่าหวังแล้วเกิดความผิดหวังแล้วเกิดความผิดหวังมันเป็นของที่กู้กันทีนี้ถ้าคนเฮาบ่สามารถที่จะฮับกับความผิดหวังได้ก็จะเป็นอันตรายนั่นเหมือนกับเฮาท่านทั้งหลายลองพอกู้ขนานระหว่างความสมหวังกับความผิดหวังเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่เป็นคู่ขนานกันเป็นคริ่งที่คู่ขนานกันฉะนั้นความหวังอยู่ที่ไหนนะความผิดหวังก็อยู่ที่นั่นมีความหวังอยู่ที่ไหนมีความผิดหวังอยู่ท่านเหมือนกับคนกับเงาเนี่ยญาติโยมท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านคนไปไหนเงาก็ไปที่นั่นมีความหวังเนี่ยจึงเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็มีผลอยู่2 อย่างความหวังของคนย่อมจะมีผลอยู่2 อย่างดังเดมาภาพว่าได้แก่หวังที่จะคือเกิดขึ้นแล้วมันได้ตามใจนึกนี่เรียกว่าสมหวังแต่ว่าถ้ามันบ่ได้ตามที่ใจเฮานึกนี่มันกลายเป็นผิดหวังอันนี้คือความหวังทำให้เกิดผล2 อย่างคือสมหวัง1แล้วก็ผิดหวังแถม1ทีนี้สมหวังเนี่ยสมหวังทำให้ชีวิตเฮาสดชื่นเป็นสิ่งที่เอาฮักแล้วก็ต้องการแต่ว่าตรงกันข้ามเลยนะถ้ามันผิดหวังนี่ก็ทำให้มันอับเฉาบ่สดชื่นล่าเริงและเป็นสิ่งที่คนเฮาบ่ค่อยได้บ่ต้องการ แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่มาเนี่ยมันเกิดจากเหตุมันเกิดจากเหตุเหมือนกับความผิดหวังเนี่ยจะเกิดจากความหวังที่เป็นต้นเหตุทีนี้ขนาดความหวังของคนเนี่ยผมเลยบอกว่าขยายความหวังของคนไว้3ระดับ3อย่างด้วยกันนั่นก็คือหวังยากหวังมากแล้วก็หวังไกลนี่ก็จะอู้ว่าความหวังที่มันหวังมากนี่มันเป็นจะได้นะหวังมากเป็นจะได้หวังยากเป็นจะได้หวังไกลนี่เป็นจะได้3อย่างหวังยากหวังมากหวังไกลอันแรกก็จะอู้ในเรื่องของความหวังยากความหวังยากนี่ก็คือหวังในสิ่งที่เป็นไปได้ยากคือมันมีความยากอยู่ในตัวของมันมันมีความยากในตัวของมันเรื่องความหวังยากนี่มันเป็นเรื่องของระดับความหวังของคนนี่นะหวังยากนี่ผมบอกว่าหวังยากที่สุดคือหวังในตัวคนหวังยากมากก็คือหวังในสิ่งของหวังแยกมาได้นี่ก็คือหวังในเหตุการณ์หวังในตัวคนนี่ก็คือหวังจะฮือไขคนใดคนหนึ่งเป็นไปอย่างที่เฮาคิดอันนี้เช่นว่าหวังจะฮือเขามาช่วยเฮาหวังจะฮือเขามาฮักเฮาหวังจะฮือเขาดีถ้าบ่เป็นไปตามที่เฮาหวังมันก็เป็นทุกข์อันนี้เฮาว่าเริ่มผิดหวังอันนั้นธรรมดาของคนเนี่ยธรรมดาของคนมีอยู่2ฝ่ายหรอกฝ่ายแรกกายฝ่ายที่2ใจซึ่งควบคุมบ่ได้ถึง2อย่างควบคุมบ่ได้ถึง2อย่างถ้าหวังอันเนี้ยห้องเอาหวังในคน2หวังในสิ่งของหวังในสิ่งของก็สำเร็จยากน้อยกว่าคนสำเร็จยากน้อยกว่าคนมาเพราะของมันมีอยู่ในแต่ละตัวเนี่ยแต่ละอย่างนี่บ่มีหัวใจความกับกรอกมันก็บ่มีหรือว่ามันมีเพียงหน้าเดียววางในของนี่อธิเจนว่าหวังว่าปลูกมะม่วงแล้วก็มะม่วงนี่มันจะออกหน่วยนักนะปลูกบะลำไยแล้วใส่สารแล้วหวังบะลำไยจะออกนักนะเอาเกาทุเรียนมาปลูกแล้วหวังว่ามันจะติดหน่วยนะหวานเข้าแล้วก็ในแน่หวังว่าเข้ามันจะออกนักนะอันนี้เป็นต้นอันนี้เป็นห้องว่าเอาความหวังไปไว้กับมันได้โดยที่บอกหูว่าโดยที่บอกหูเลยว่าเฮาไปปลูกไปเนี่ยอันยังมันจะเกิดผลแต่ก็มันจะเป็นผลก็เฮาจริงก็แต่สิ่งเหล่านั้นมันยินยอมมันเป็นของเฮามันยินยอมไปตามความหวังของเฮาตัวอย่างเช่นว่าเวลาไฟไหม้บ้านเวลาเจ้าของบ้านวิ่งบ่าออกมาจากบ้านหมู่โต๊ะหมู่ตู้หมู่แก้วแหวนเงินทองเฟอร์นิเจอร์อันไหนที่ราคาแพงเนี่ยที่เฮาห่วงแหนที่เฮาใครได้เฮาห่วงมันอยู่ตลอดเวลานะมันบ่วิ่งตัวเฮามามันบ่วิ่งตัวเฮามาแถมบ่ปอเมื่อมันบ่วิ่งตัวเฮามาแล้วก็มันยังถูกไฟไหม้กับเข้าข้างปล่อยให้ไฟไหม้จนหมดจนเสี้ยงเหมือนกันต้นข้าวต้นดอกต้นไม้ผืชผลนี่ก็เป็นไปตามนั้นถึงเวลามันก็โรยแล้วมันก็เหี่ยวเฉาไปอันนี้เรียกว่าหวังในสิ่งของหวังยากแถมอันนึงก็คือหวังในเหตุการณ์อันนี้เช่นว่าหวังจะสอบได้หวังเงินเดือนจะขึ้นหวังฝนจะตกหวังว่าน้ำจะบ่ท่วมนี่นะเหตุการณ์เหล่านี้มันพอที่จะทำนายได้แต่ว่ามันอาจจะเกิดการผิดพลาดเปิ้นจึงบอกว่าหวังสิ่งใดนะฮึตั้งขีดความหวังไว้อย่างเช่นว่าหวังในคนนี่มีโอกาสผิดหวัง75สมหวังแค่ 25% หวังในสิ่งของนี่ผิดหวังกับสมหวัง50-50หวังในเหตุการณ์นี่สมหวัง75แต่ผิดหวัง 25% นั้นถ้าตั้งความหวังไว้ตั้งความหวังไว้ตอนนี้ก็ต้องความผิดหวังก็จะน้อยลง พราะเฮาตั้งงบประมาณความผิดหวังไว้ล่วงหน้าอันเนี้ยอันนี้เป็นความคาดการคาดคะเนเรื่องของความหวังที่ระดับแรกก็คือระดับแยกอันที่สองก็คือความหวังระดับมากก็คือหวังเกินเหตุหวังจะเป็นเศรษฐีเงินล้านหวังจะเป็นใหญ่มีอำนาจก็คนทั้งหลายหวังจะฮือหวังจะเนี้ยอันยังแล้วมีคนหุมหวังเตี้ยห้องว่าหวังมากคนหวังมากนี่มันยากที่จะสมหวังมันก็ว่าอยากจะกินตำส้มเนี่ยนะอยากจะกินยำอันยังล้ำๆเนี่ยบันทึกหน้าที่ก็หวังจะฮือแล้วแต่กลัวจะได้กินแท้ๆเนี่ยบางเตื่อแม่ครัวเปิดจะไปเซาะเฝ้าเซาะครัวเนี่ยยังโอ้ไปตุกไปแยกเนี่ยนะกลัวจะแล้วตึงลูกตึงเดินเตียวซ้ายหันซ้ายหันขวาเนี่ยนานได้กินนานได้กินเพราะนั้นความหวังแค่ได้กำเดียวเนี่ยมันเปลี่ยนไปบ่ได้นอกจากนี้แล้วก็หวังในสิ่งที่เขาบ่มีก็คือควรระวังเพราะว่าบางอย่างเนี่ยบางอย่างบางทีเขาก็บ่มีฮึแต่อาทิเช่นว่าหวังในความฮักหวังในความเอ็นดูจากคนที่บ่มีความฮักบ่มีหัวใจนะหวังความฉลาดในคนที่บ่มีปัญญาปัญญาหวังความเมตตากับคนร้ายย่อมที่จะลำบากเขาก็บ่ได้แกล้งแต่เขาบ่มีจะฮื้อเพราะนั้นเรื่องนี้ต้องดูให้ดีก่อนที่จะตั้งความหวังไว้โดยปกติแล้วก็คนที่มักคนเฮานี่มักจะทำตัวเป็นล้านแผงลอยคือตั้งราคาเผื่อไว้ก่อนนี่นะตั้งราคาเพื่อต่อซึ่งก็หมายความว่าหวังมากจนเกินไปเอาเข้าแต่เนี่ยก็น้อยเดียวนะบางเตื้อบ่ได้อย่างเลยอันนี้ห้องว่าความหวังระดับที่สองเรียกว่าความหวังมากความหวังระดับที่สามนั่นก็คือความหวังไกลความหวังไกลนี่ก็คือความหวังในสิ่งที่ห่างไกลนักล้ำไปกว่าจะสมหวังได้ก็ต้องโอ้ต้องรออยู่ฮะน่ะรออยู่ฮะน่ะอันที่เช่นว่าหวังว่าจะสบายยามแก่หวังว่าจะไปสวรรค์ยามตายนี่เป็นหวังไกลหวังอนาคตปุถุมาหูมหันได้จะเป็นจะได้ใจนะหวังว่าถูกหวยลอยเบิร์นแล้วจะกินจะทานเดี๋ยวซื้อหวยก่อนให้สองใบเพื่อจะเอาแปลงสาระอเนกประสงค์เนี่ยอีแม่ให้ซื้อหวยก่อนเด้อถ้าถูกหวยก่อนเด้อจะไปตานเนี่ยนะก่อนมันมาถูกกับว่าได้ตานนั่นอ่ะว่าได้ช่วยอ่ะเนี่ยเพราะว่าอันนี้หวังรวยเบอร์แล้วก็จะขึ้นว่าจะทำบุญจะหันได้ว่าความหวังนั้นนอกจากว่ามันเป็นสุขแล้วก็แหมฟังเนื้อมันก่อนเนี่ยคือคนเขาตุกนั่นต้องรอตุกที่รอเหมือนการรอเหมือนบางเตื่อนี่ก็เป็นการยากที่จะสมหวังหรือว่าสำเร็จได้เพราะว่าปณิบอกว่าหวังน้ำบ่อหน้าน้ำหน้าบ่มีสุนทรภู่ได้กล่าวไว้ว่าทางไก่ตาอุปมาเหมือนเสียเนตรหวังอย่างไก่ลักล้ำไปเนี่ยเขาต้องรอเวลารอเมินน้องเตือนรอเนี่ยก็จะสมหวังนี่บางทีสวดไปเหี้ยกับมีตอนนี้สวดไปหัวเหี้ยก็มีนั่นความหวังถึง3ระดับเนี่ยหวังยากหวังมากหวังไกลเป็นความหวังที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตของคนเฮาที่คนเฮามักจะสร้างความหวังตั้งความหวังไว้สรุปว่ามันค่อนข้างจะเป็นเรื่องของปัญหาที่ว่ามานี่เนี่ยจะได้จะบ่ฮื้อผิดหวังเนี่ยจะได้จะมาฮือผิดหวังแล้วถ้าผิดหวังแล้วจะเนี่ยจะได้นั่นคือการป้องกันบ่ฮือเกิดความผิดหวังเกิดขึ้นจะต้องแก้ไขที่ต้นเหตุคือการตั้งความหวังเหมือนความเศร้าโศกเกิดจากความฮักเนี่ยกัมพาสิทธ์ว่าปิยะโตฉายะเตโสโกเนี่ยเราจะต้องระวังในเรื่องของความหวังยากหวังมากหวังไกลแล้วจะปลอดภัยไปได้นัก ถึงแม้ว่ามันจะพิษหวังไปพ้องเล็กน้อยนะแต่ก็บ่มีอย่างฮื้อพิษหวังเลยเปลี่ยนไปบ่ได้เลยแต่หวังที่จะโอกาสพิษหวังนักที่สุดคือหวังในตัวคนพ่อแม่หวังว่าลูกย่อมจะพิษหวังในลูกครูบาอาจารย์หวังในลูกศิษย์ย่อมจะพิษหวังในศิษย์นี่นะเปื้อนย่อมพิษหวังเพราะเปื้อนพ่อแม่หวังว่าลูกจะมาเลี้ยงกตัญญูมายามเฒ่าแก่ชรามันจะเอาทรัพย์สมบัติไปแล้วโอ้เอาหมูมันจะเป็นจะใดว่าอนาคตไปไปหน้านะดังนั้นหมู่เฮาท่านทั้งหลายลองพอสุดท้ายแล้วความหวังที่เป็นพลังของชีวิตเนี่ยจะต้องอยู่ภายใต้ของธรรมะของพระพุทธเจ้าจะต้องอยู่ภายใต้ของธรรมะพระพุทธเจ้ามาคัดเกาตัวเก่าเวลาหวังอะไรอย่างก็จะตั้งต้องตั้งความหวังไว้ก็ดีนะถามว่าความหวังที่มันเกิดขึ้นมันเนี่ยคนเฮากระตือรือร้นกระตือรือร้นแต่ตรงกันข้ามว่าความภายใต้การกระตือรือร้นเนี่ยก็ต้องป้องกันว่ายามพิษหวังเฮาก็ต้องทำใจให้ได้เพราะนั้นต้องรู้ถึงสภาวะของการเปลี่ยนแปลงทุกขณะจะไปตั้งความหวังว่าจะสูงนักล้ำไปจะต้องมีจะต้องเป็นจะต้องได้ถ้ามันเกิดความพิษหวังมาแล้วก็มันเนี่ยเฮาเสียใจเศร้าใจเพราะนั้นทุกสรรพสิ่งทุกสิ่งมีชีวิตทุกผู้ทุกคนที่มีความหวังในชีวิตเนี่ยความหวังคือพลังของชีวิตคือความหวังสร้างพลังให้กับชีวิตของคนเฮาได้แต่ต้องอยู่ภายใต้ของการสร้างใจที่เข้มแข็งตั้งความหวังไว้ได้แต่ต้องยอมรับกับความผิดหวังที่จะเกิดขึ้นแม้เป็นเศษเสี้ยวของความผิดหวังเล็กๆน้อยๆเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วชีวิตเฮาอยู่ได้เป็นพลังใจในการขับเคลื่อนชีวิตนั่นคือความหวังเป็นพลังของชีวิตชีวิตของคนเฮาจะต้องสู้ต่อสู้ดิ้นรนกันต่อไปก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคปัญหากันต่อไปชีวิตเหมือนฉากละครเป็นลุ่มๆดอนๆมีถึงสมหวังมีถึงผิดหวังถ้าเฮาอยู่ได้มองสภาพของความเป็นจริงว่าชีวิตของคนเฮาเนี่ยมันอยู่ภายใต้ของความสมหวังและผิดหวังมันเป็นกู้กันไปมันมีเหมือนกับความทุกข์กับความสุขมันเป็นกู้กันไว้จะเยอะเพราะนั้นก็พยายามทำใจขัดเกลาจิตใจตัวเก่าดูแลใจตัวเก่าสร้างพลังใจด้วยความหวังแต่ก็เตรียมใจยอมรับสู้กับความผิดหวังที่จะเกิดขึ้นแม้เป็นเศษเล็กน้อยของความผิดหวังชีวิตเราก็จะเดินต่อไปได้ชีวิตเราก็จะสู้ต่อไปได้เป็นกำลังใจให้ญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกคนทุกท่านตัวคำคมธรรมะวาทะประจำวัน
0: เข้าฝากประชาสัมพันธ์ก็เป็นข่าวงานบุญคราวนี้ก็เป็นข่าวงานบุญเรื่องของกิจกรรม150ปีชาติการครูบาเจ้าศรีวิจัยเป็นภารกิจงานหอมบุญหอมแหงร่วมกิจกรรมธรรมยาตราเตสันตีวิถีคูบาสู่บุคคลสำคัญของโลกโดยจังหวัดลำพูนร่วมกับสภาวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมอบจ.ลำพูนคณะสงฆ์ลำพูนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมหอมบุญหอมแหงธรรมยาตราเตสันถีครูบาเจ้าศรีวิจัยส่งครูบาเจ้าเป็นบุคคลสำคัญของโลกปีนี้ก็เป็นแถมครั้งหนึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่1ถึงวันที่11เดือนมิถุนายน2569ตลอดระยะเวลาแล้วก็ตลอดเส้นทางมีขบวนครูบาเจ้าศรีวิจัยผ่านก็เริ่มตั้งแต่วันที่1เมธุนายนก่อขบวนก็เข้าสู่วัดพระพุทธบาทห้วยต้มวันที่2ขบวนอยู่ที่วัดพระพุทธบาทผ่านนามอำเภอลี้จังหวัดลำพูนวันที่3ขบวนอยู่ที่วัดแม่ตื่นอำเภอลี้จังหวัดลำพูนวันที่4มิถุนายน2569ขบวนอยู่ที่วัดบ้านปางอำเภอลี้จังหวัดลำพูนวันที่5มิถุนายนขบวนอยู่ที่วัดห้วยละอำเภอบ้านฮ้งจังหวัดลำพูนวันที่6ขบวนอยู่ที่วัดบ้านฮงหลวงอำเภอบ้านฮงจังหวัดลำพูนวันที่7มิถุนายนอยู่ที่วัดบ้านเวียงหนองล่องอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูนว วันที่8มิถุนายน2569ขบวนอยู่ที่วัดพระพุทธบาทตากผ้าอำเภอป่าซางจังหวัดลำปูนวันที่9ขบวนอยู่ที่วัดรมณียารามหรือวัดกุลมรรคอำเภอเมืองลำปูนจังหวัดลำปูนวันที่10ขบวนอยู่ที่วัดจามเทวีอำเภอเมืองลำปูนจังหวัดลำปูนและวันที่11มิถุนายนขบวนเคลื่อนจากวัดจามเทวีไปยังวัดพระธาตุหริบุญชัยในภาคของกิจกรรมก็จะมีการทําบุญตักบาตรในแต่ละสถานที่ในภาคเมื่อเช้าก็จะมีการทําบุญตักบาตรภาคเมื่อค่ำยามคืนในแต่ละที่ก็จะมีการสดับพระธรรมเทศนาปารมี30ตัดปารมีของครูบาเจ้าศรีวิจัยโดยพระสงฆ์ธรรมกถึกในแต่ละที่ก็จะเล่าเรื่องปารมีของครูบาเจ้าศรีวิจัยไปจนถึงการขับเคลื่อนขบวนครูบาเจ้าศรีวิจัยแต่ละพื้นที่ในส่วนของวันที่11นี้ก็จะเป็นขบวนใหญ่จากวัดจามเทวีสุวัฒนพระธาตุหริพุนชัยก็จะเป็นขบวนแห่ครูบาเจ้าศรีวิจัยของคณะสงฆ์แต่ละตำบลคณะสงฆ์แต่ละอำเภอร่วมกับสถานศึกษาพากันมาแห่ครูบาเจ้าศรีวิจัยประมาณ60กว่าขบวนแห่จากวัดจามเทวีไปยังวัดพระธาตุหริบุญชัยก็เป็นเส้นทางงานบุญหอมบุญหอมแห่งส่งครูบาเจ้าศรีวิจัยไปสู่บุคคลสำคัญของโลกในวาระโอกาส150ปีชาติการครูบาเจ้าศรีวิจัยก็ประชาสัมพันธ์ฮือกับบรรดาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องหมู่เฮาเจ้าข้าตลอดระยะเส้นทางจากอำเภอลี้สู่บ้านโฮงสู่เวียงหนองล่องสู่ป่าซางเข้าสู่อำเภอเมืองลำปูนเส้นทางแห่งครูบาเจ้าศรีวิจัยแห่ก็ไปร่วมรับขบวนไปร่วมปลูกข้าวตอกดอกไม้ไปร่วมให้หอมแหงให้หอมบุญกับครูบาเจ้าศรีวิจัยจึงประชาสัมพันธ์ในข่าวแรกข่าวงานหอมแหงหอมบุญครูบาเจ้าศรีวิจัยคือกับบรรดาญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านและข่าวประชาสัมพันธ์แห่งข่าวหนึ่งก็เป็นข่าวงานบุญของวัดสนดอกขอเชิญพี่น้องศรัทธาสาธุชนร่วมทำบุญงานส่งน้ำพระธาตุเจดีย์สีโสพลของวัดสวนดอกณวัดสวนดอกตำบลในเมืองอำเภอเมืองลำปูนจังหวัดลำปูนกำหนดการในวันเสาร์ที่27เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 16:30 นซึ่งก็ประชาสัมพันธ์ให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายร่วมกิจกรรมงานบุญงานส่งน้ำองค์พระธาตุเจดีย์สีโสพลของวัดสวนดอกประจำปี2569ญาติโยมท่านไหนมีความประสงค์จะร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพจัดรูปใจทยธรรมถวายพระสงฆ์พิธีสังฆทานถวายพระสงฆ์พิธีชุดใหญ่ชุดละ 2,000 บาทปัจจัยและสังฆทานชุดใหญ่ 2,000 บาทปัจจัยทยธรรมและสังฆทานถวายสามเณรชุดละ500บาทเจ้าภาพผ้าบังสุขุนถวายเพื่ออุทิศส่วนกุศลผืนละ200บาทหรือท่านจะร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพโฮงทานนำมาจัดเลี้ยงในเวลา 17:05 แรงหลังเสร็จสิ้นพิธีก็ประชาสัมพันธ์ตั้งแต่เจ้าภาพสังฆทานชุดใหญ่2,000ชุดเล็กชุดละ500ผ้าบังสุขุนผืนละ200หรือเจ้าภาพลงทานติดต่อสอบถามแจ้งความประสงค์ผ่านมาทางวัดสวนดอกที่อาตมภาพพระครูวิทิตธรรมนันหรือว่าตุโอมวัดสวนดอกที่เบอร์โทรศัพท์0843663223084-366-3223สามารถติดต่อสอบถามตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่27มิถุนายน2569ท่านจะร่วมทำบุญตามจิตเจตนากำลังศรัทธาเป็นเจ้าภาพพระโฮมพระธาตุก็สามารถเอิ้นกันมาเอิ้นกันมาร่วมทำบุญตามกำลังจิตเจตนาเจตนาศรัทธาของญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทุกคนทุกท่านโดยจึงประชาสัมพันธ์ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทุกคนทุกท่านด้วยและข่าวประชาสัมพันธ์แถมข่าวหนึ่งเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ในนามโรงเรียนเทศบาลประตูลี้กลุ่มส่งเสริมกิจกรรมงานวิถีพุทธร่วมกับโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ศูนย์พุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสนดอกห้องเรียนโรงเรียนเทศบาลประตูลีรอประกาศอู้เอิญเชิญชวนญาติโยมท่านผู้ฟังที่มีจิตศรัทธาจะร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพในการปรับพื้นภูมิทัศน์บริเวณอาคารอเนกประสงค์อาคารโดมของโรงเรียนเทศบาลประตูลีซึ่งได้รับงบประมาณสร้างโดมจากรัฐสภาผ่านมาทางเทศบาลเมืองลำปูนบัดนี้การก่อสร้างโดมอาคารกิจกรรมของโรงเรียนได้สำเร็จเสร็จสิ้นไปละก็ยังเหลืองบประมาณที่ยังขาดก็คือการเทพื้นปรับพื้นเพื่อเป็นสถานที่ทำกิจกรรมให้กับนักเรียนสำหรับญาติโยมท่านไหนมีความประสงค์จะให้หอมจะร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพปรับพื้นภูมิทัศน์อาคารโดมโรงเรียนเทศบาลประตูลีตารางเมตรละ199บาทตารางเมตรละ199บาทท่านไหนมีความประสงค์จะร่วมทำบุญจะให้จะหอมสามารถติดต่อสอบถามร่วมทำบุญโดยตรงที่โรงเรียนเทศบาลประตูลีอำเภอเมืองลำปูนจังหวัดลำปูนหรือติดต่อสอบถามแล้วก็สามารถฝากร่วมทำบุญผ่านมายังที่อัตมภาพได้พระครูวิทิตธรรมนันหรือว่าตุโอมครูพระสอนศีลธรรมโรงเรียนเทศบาลประตูลีโทรศัพท์0843663223 0843663223สามารถติดต่อสอบถามหรือว่าท่านประสงค์จะขอ QR โค้ดของโรงเรียนก็ติดต่อสอบถามผ่านมาที่อาตมภาพได้ก็จะได้สามารถส่ง QR โค้ดของเรียนไปให้ท่านเพื่อที่จะได้เข้าสแกนร่วมทําบุญกับโรงเรียนเทศบาลประตูลีซึ่งเป็นโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนประชาบาลเดิมของอำเภอเมืองลำปูนส่งเสริมการศึกษามาจนถึงโรงเรียนเทศบาลประตูลีณที่ตั้งปัจจุบันก็เอิ้นเชิญชวนบอกบุญเพื่อกับญาติโยมทั้งหลายทุกคนทุกท่านตุ้ย
1: เอาละหนอหมดเวลาแล้วเวลาหมดเวลาได้ถึงเติงสมยการกาละติจักนำรายการธรรมะเดลิเวอรี่แสงธรรมที่ละปุนจากลาบรรดาพ่อแม่พี่น้องศรัทธาสาธุชนญาติโยมไปกันเฮก่อนเอาก่อยมาปะกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าเวลาเดิมบ่ายสองจนถึงบ่ายสามโดยประมาณที่สวทลำปูน FM 95หมดเวลาแล้วตันตั้งหลายเฮยเสียดายแต่เฮยเวลาบ่ท่าบ่อินดูตาขออินดูหน้าจะขออำลาจากง่ายเทวบุตารักษานิไว้จุงเผยพอใกล้จุคนอย่าฮือเคาะร้ายมาถูกตัวตนขอฮืออินพรมได้ดนอยู่ไฟขอเล่าเตวานากาต่ำใต้รักษาโพยภัยพี่น้องภัยยากกังวลอย่าได้เข้าซ้อนอย่าเจ็บป่วยไข้โรคาเจ็บหัวปวดต้องเจ็บน่องเจ็บขาขอพองพญาไกกาจากเจ้าเฮืออายุยืนยาวร้อยสาวขวบเข้าสมดังกำปอนนิสัยก่อนพรากจากกันขอจำจื่อไว้เตะรายการธรรมะแสงธรรมโปรดจำจื่อไว้เตะดวงไทยตาขำก่อยมาฟังธรรมขีญาวนาก่อยมาฟังธรรมขีญาวนายะถาสปีปอนดีพุทธใจยะมังกละน้อมเอามาปันรายการธรรมะเดริเวอรี่แสงธรรมติละปูนติเฮาฟังกันเวลาขอพันเสียงลงมดลงเต่าอีวันอาทิตย์หน้าเชิญมาปะกันที่นี่เวลาพอดีบ่น้อยสุขสามพระการเจยบานจื่นจ้อยกล่าวเป็นคำถ้อยฮือฟังอายุวันนะภละสุขขังมีแก่คนฟังเหมือนกันจู่ผู้มีแก่คนฟังเหมือนกันจู่ผู้ฮือญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายอยู่ดีมีสุขมีโชคมีใจไร้โรคโศกภัย ร่ำรวยเงินทองเหมือนกันจุผู้นายคนเนอร์อายุวันโนสุขัง

0: และเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นกระทรวงศึกษาธิการปรับการทำงานเชิงรุกให้อำนาจผู้บริหารสถานศึกษาประเมินสถานการณ์สั่งปิดโรงเรียนหนีน้ำได้ทันทีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามอาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
3: ธนดลตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดลตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐบาลวางมาตรการเชิงรุกรับมือน้ำหลากปี2569โดยกระทรวงศึกษาธิการปรับการทำงานเชิงรุกให้อำนาจผู้บริหารสถานศึกษาประเมินสถานการณ์สั่งปิดโรงเรียนหนีน้ำได้ทันทีร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากการประเมินสถานการณ์พบว่าแนวโน้มอุทกภัยดินสไลด์และน้ำท่วมฉับพลันในทุกภูมิภาคมีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นทุกปีจากข้อมูลย้อนหลัง3ปีโดยเฉพาะในปี2568ที่ผ่านมาพบว่ามีสถานศึกษาได้รับผลกระทบเกือบ 2,000 แห่งเด็กนักเรียนได้รับผลกระทบกว่า 160,000 คนและยังมีโรงเรียนจำนวนมากที่ประสบภัยพิบัติซ้ำซ้อนล่าสุดรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานจากตั้งรับเป็นการทำงานเชิงรุกออกมาตรการระยะสั้นคุมเข้มสถานศึกษาทั่วประเทศโดยกำชับให้ติดตามพยากรณ์อากาศและประสานงานฝ่ายปกครองท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดให้อำนาจผู้บริหารสถานศึกษาประเมินความเสี่ยงและสั่งปิดโรงเรียนชั่วคราวได้ทันทีพร้อมปรับระบบการเรียนการสอนตามความเหมาะสมนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้สถานศึกษาจัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียนเป็นศูนย์อพยพชั่วคราวของชุมชนกรณีต้องมีการอพยพประชาชนในพื้นที่และให้ทุกโรงเรียนรายงานสถานการณ์แบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน LINE เพื่ออนุมัติถุงยางชีพและสิ่งของจำเป็นได้แบบทันท่วงทีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งรับมือสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องสั่งการทุกพื้นที่เฝ้าระวังใกล้ชิดพร้อมระดมเครื่องจักรกลช่วยระบายน้ำจังหวัดลำปาง
4: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกในหลายพื้นที่ทั่วประเทศปภ.ได้สั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทั่วประเทศติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีโดยเมื่อวานนี้ได้มอบหมายให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต10ลำปางสนับสนุนเครื่องสูบน้ำระบบไฮดรอลิกขนาด

0: 24นิ้วพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าติดตั้งในพื้นที่บ้านข่วงหมู่10ตำบลปงยางคกอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางเพื่อเร่งระบายน้ำจากลำน้ำแม่ตาลเข้าสู่คลองส่งน้ำชลประทานป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่เขตชุมชนทางนี้ปภ.ยืนยันความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนจากภัยพิบัติโดยประชาชนที่พบเห็นหรือประสบเหตุสาธารณภัยสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงชนชิดาสังทองรายงาน
1: จังหวัดอุบลราชธานีเฝ้าระวังโรคไข้หูดับหลังพบผู้ป่วย4รายเสียชีวิตแล้ว1คนเน้นย้ำให้ประชาชนบริโภคเนื้อสุกรที่ปรุงสุกเท่านั้น
2: นายวิโรจน์เสมลำรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าขณะนี้จังหวัดอุบลราชธานีพบผู้ป่วยติดเชื้อโรคไข้หูดับจำนวน4รายเสียชีวิตแล้ว1รายในพื้นที่อำเภอม่วง30ผู้ป่วยอีก3รายอยู่ในพื้นที่อำเภอพิบูลมังสาหารเดชอุดมและอำเภอดอนมดแดงหลังพบผู้ป่วยได้มีการสำรวจตามตลาดสดต่างๆจากการสุ่มตรวจ42ตัวอย่างพบเชื้อ35ตัวอย่างถือว่าค่อนข้างสูงซึ่งอาการป่วยของโรคในปีนี้พบมากกว่าทุกปีขณะนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีได้เข้าให้ความรู้กับผู้เชื้อสุกรและผู้ขายโดยให้ความรู้และมีการสุ่มตรวจตามแผงจำหน่ายทุกเดือนสำหรับผู้ที่เชื้อสุกรต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษพร้อมยังเตือนถึงผู้นิยมบริโภคหมูกระทะแม้จะผ่านความร้อนแต่การใช้ตะเกียบคีบเนื้อสุกรสดก่อนนำไปย่างถ้าติดเชื้อที่ตะเกียบก็จะทำให้เชื้อเข้าสู่ร่างกายได้ดังนั้นขอแจ้งให้ประชาชนบริโภคเนื้อสุกรที่ปรุงสุกเท่านั้นกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
3: ติดตามท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
4: เกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: เที่ยวลำพูนสุขใจไปกับรายการลำพูนสตอรี่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่นความถี่ FM 95 MHz

15:14 ค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการลำพูนสตอรี่นะคะแล้วก็เป็นชั่วโมงดีๆนะคะแล้วก็วันดีๆในวันนี้ด้วยกับลำพูนสตอรี่ by แคทตี้ระพีพันธ์นะคะที่อาจจะบอกว่าคุ้นเสียงกันหรือเปล่ายังจำเสียงกันได้อยู่หรือเปล่านะคะหรือว่าใครที่เป็นแฟนๆรายการนี้เนี่ยปกติก็คงจะได้ยินนะคะแบบไม่ว่าจะเป็น DJ Oi เนาะที่มาเปิดเพลงเพราะๆแล้วก็นำเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยอยากมาร่วมแจมเหมือนสักนิดนึง ก็เอาเป็นว่านะคะวันนี้มีโอกาสนะคะก็เลยต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณทางท่านผู้อำนวยการสวทลำพูนด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะเจ้าของรายการตัวจริงด้วยนะคะที่ให้เราได้มาร่วมแจมกันแบบนี้นะคะแล้วก็หวังว่าคุณผู้ฟังที่เป็นแฟนๆรายการนี้ก็คงจะชื่นชอบนะคะแล้วก็จะติดตามกันนะคะในชั่วโมงนี้ค่ะวันนี้วันอาทิตย์กันแล้วนะคะวันอาทิตย์ก่อนที่เราจะเริ่มต้นทำงานในวันจันทร์ในวันพรุ่งนี้เนาะวันที่7มิถุนายนค่ะ2569เดี๋ยวทักทายแล้วก็แนะนำอีกครั้งนึงก็แล้วกันนะคะกับแคทตี้ระพีพันธ์ค่ะก็จริงๆอาจจะจำกันได้ในบทบาทของดีเจยองน้องแคทนะเจ้าห่างหายไปรวมๆแล้วเนี่ยก็หลายปีดีดักนะคะที่ออกจากลำพูนออกจากบ้านสวทลำพูนไปเนาะวันนี้กลับมานะคะแต่ยังไม่ได้กลับมาที่สวทลำพูนนะคะแต่ก็กลับมาอยู่ในพื้นที่ดินแดนแถบพุนชัยแล้วก็อยากจะกลับมานำสิ่งดีๆแล้วก็เรื่องราวดีๆมาให้กับคุณผู้ฟังนะคะที่เป็นแฟนๆรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ FM 95นะคะอยู่ลำพูนหมุนคลื่น FM 95ใครที่ติดตามอยู่อยากส่งกำลังใจนะคะหรือว่าอยากจะแนะนำผลงานเพลงเพราะๆก็แนะนำมาได้นะคะและเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดคุยกันกับเรื่องราวที่เตรียมมาให้กับคุณผู้ฟังกันกับรายการลำพูนสตอรี่ค่ะ

ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

2ผลงานเพลงเพราะต่อเนื่องนะคะที่ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะงานเพลงก่อนหน้านั้นนะคะเธอเป็นแฟนฉันแล้วจากเบลนิพาดาแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้ค่ะเจริญบุญสูงเนินมาฝากกันนะคะกับในช่วงอากาศที่บอกว่าเย็นสบายไหมก็น่าจะสบายบ้างเนาะเพราะว่าช่วงนี้มีฝนฟ้านะคะโปรยปรายในหลายๆพื้นที่ตกหยุดๆตกๆนะคะสลับกันในบางพื้นที่เนาะแล้วก็ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยก็จะทำให้สุขภาพร่างกายเนี่ยอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยได้นะคะดังนั้นในช่วงนี้ที่มีฝนฟ้าด้วยนะคะแล้วก็สลับกับแดดออกแบบนี้เนี่ยอย่าลืมนะคะที่ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันให้มากๆนะคะในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงค่ะด้วยความเป็นห่วงคุณผู้ฟังนะคะจาก FM 95ค่ะว่าจะแอบคิดกับเธอเป็นคนพิเศษหลายท่านคงอยากจะรู้นะคะว่าเอ๊ะแล้วช่วงนี้เนี่ยฝนฟ้าเนี่ยยังจะมีต่อเนื่องกันอยู่หรือเปล่านะคะลองไปเช็คเรื่องของดินฟ้าอากาศกันสักนิดนึงแล้วกันค่ะในช่วงนี้จากทางอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะคะไปดูกันว่า7วันข้างหน้านี้นะคะทางภาคเหนือตอนบนเรานะรวมไปถึงลำพูนเนี่ยมีฝนฟ้ายังมีฝนฟ้าตกต่อเนื่องหรือเปล่านะคะอย่างวันนี้เนี่ยเขาบอกกันไว้นะคะว่าโอกาสการเกิดฝนเนี่ย 60% ของพื้นที่นะคะวันที่8ที่9นะต้องบอกว่าวันที่8ที่9เนี่ยวันจันทร์อังคารนี้ก็ยังมีเปอร์เซ็นต์ของฝนฟ้าที่ยังเยอะอยู่นะคะ 60% และหลังจากนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะเอาเป็นว่าสัปดาห์หน้าทั้งสัปดาห์นี้นะคะคุณอาจจะต้องเจอกับฝนฟ้าแน่นอนในส่วนของภาคเหนือนะคะซึ่งก็จะมีทั้งภาคเหนือที่เชียงรายแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่ก็ต้องบอกว่าเกือบครบทุกพื้นที่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนะคะเป็นเพื่อนสนิทคุ้นเคยและในเมื่อทราบแบบนี้แล้วนะคะก็ต้องเตรียมตัวเนาะไม่ว่าจะเรื่องของการเช็ครถด้วยนะคะการดูแลทั้งสุขภาพคนทั้งสุขภาพรถต่างๆด้วยนะคะเพราะว่าในช่วงที่มีฝนฟ้าการจราจรต่างๆเนี่ยก็มักจะขับข้างนะคะแล้วก็รถราของเรานี่ก็ต้องหมั่นตรวจเช็คนิดนึงเรื่องของยางเนาะว่าดอกยางต่างๆนะคะยังโอเคอยู่หรือเปล่านะเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ยวดยานพาหนะนะคะรวมไปถึงนอกจากการต้องเตรียมความพร้อมนะคะเรื่องของรถเรื่องของสุขภาพแล้วอาจจะต้องวางแผนเรื่องของการซักผ้าซักผ่อนนิดนึงอันนี้วิถีคนมีครอบครัวหรือเปล่านะดังนั้นต้องคำนวณดีๆนะคะว่าสัปดาห์หน้าทั้งสัปดาห์ที่จะมีฝนฟ้าแบบนี้ก็อาจจะต้องวางแผนเรื่องของการซักผ้านะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้อาจจะเจอเรื่องของการอับชื้นก็เป็นไปได้แต่ถึงแม้ฟ้าฝนนะคะจะมีอย่างต่อเนื่องสลับกับแดดเดือนแบบนี้นะคะแต่ว่าด้วยพลังแห่งศรัทธาของพี่น้องคนลำพูนค่ะก็ยังคงเขาเรียกว่าไม่ย่อท้อนะคะแล้วก็ยังคงขับเคลื่อนเดินหน้าไปมากๆเลยนะคะกับธรรมยาตราที่หลายท่านเนี่ยก็คงมีการติดตามข้อมูลข่าวสารกันนะคะกับกิจกรรมธรรมยาตราเดินเทศสันถีตามวิถีครูบาสู่บุคคลสำคัญของโลกที่เริ่มมาตั้งแต่วันที่1มิถุนายนแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันค่ะว่าวันนี้ไปถึงที่ไหนกันแล้วนะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้จะไปถึงจะไปผ่านเส้นทางไหนเดี๋ยวมาอัปเดตกันเผื่อว่าอาจจะให้พี่น้องนะคะผู้สนิทกชนหรือว่าท่านที่มีความศรัทธาต่อครูบาเจ้าศรีวิชัยท่านอาจจะได้มีโอกาสสักครั้งหนึ่งในการร่วมต้อนรับขบวนหรือว่าได้ร่วมไหว้สาสักการะกับขบวนของธรรมยาตราเดินเทศสันถีตามวิถีครูบาสู่บุคคลสำคัญของโลกนะคะหรือว่าใครที่ฟังรายการอยู่แล้วเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์พอดีหรือว่าไปอยู่ในเส้นทางธรรมยาตราก็สามารถที่จะมาบอกเล่าในรายการได้นะคะ0535255666ค่ะลำพูนสตอรี่วันนี้กับวันอา
อาทิตย์วันดีๆของคุณผู้ฟังกันค่ะหนึ่งเพลงนี้กันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาอัปเดตเส้นทางของธรรมยาตรากันเนาะว่าวันนี้อยู่ที่ไหนแล้วพรุ่งนี้วันต่อๆไปจะไปอยู่ที่ไหนนะคะเผื่อจะได้ไปร่วมขบวนกันเนาะตอนนี้ไปฟังอีกหนึ่งเพลงเพราะๆค่ะที่เตรียมนำมาให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะ

ที่ยวลำพูนสุขใจไปกับรายการลำพูนสตอรี่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่นความถี่ FM 95 เมกะเฮิรตซ์

เพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้พิเศษนะคะแต่ว่ายังมีช่วงเวลาดีๆและเวลาพิเศษได้นะคะผ่านทาง FM 95 MHz ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนนะคะกรมประชาสัมพันธ์ก็ยังเป็นคลื่นพิเศษแล้วก็ช่วงเวลาพิเศษให้กับทุกท่านทุกคนด้วยนะคะที่ติดตามรับฟังกันนะคะว่าถ้าเกิดใครที่มีโอกาสนะคะผ่านมาลำพูนนะคะหรือว่าใครที่อยู่ในพื้นที่ลำพูนนะคะแล้วก็สามารถที่จะหมุนคลื่นเข้ามารับฟังกันนะคะก็สามารถติดตามกันได้ตลอดเลยนะคะตั้งแต่5:00จนถึงเที่ยงคืนค่ะหรือว่านอกจากนี้นะคะถ้าเกิดใครที่อยู่นอกเหนือจากนี้อาจจะมีโอกาสได้ไปต่างจังหวัดนะแต่ว่ายังเป็น FC ของ FM 95เนี่ยก็ยังสามารถติดตามรับฟังได้เรามีช่องทางออนไลน์ให้ได้รับฟังกันด้วยนะคะกับช่องทางของ PRD Double E นะคะที่เราให้ได้ติดตามกันง่ายๆเลยนะคะทุกคลื่นของกรมประชาสัมพันธ์ท่านสามารถที่จะรับฟังกันได้และก็ไม่พลาดทุกข่าวสารนะคะแล้วก็ทุกงานเพลงกันแบบนี้ด้วยค่ะอยู่ที่ไหนก็ฟังกันได้แน่นอนนะคะขอเพียงแค่รับฟังกันไปแบบนี้ตลอดก็แล้วกันค่ะมาติดตามถึงเรื่องราวของกิจกรรมธรรมยาตราเดินเทศสันถีตามวิถีครูบาสู่บุคคลสำคัญของโลกนะคะซึ่งเหมือนที่เราได้บอกกันไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มกันมาตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนกันแล้วตั้งแต่วันที่1นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็มีการเดินตามเส้นทางธรรมยาตรากันไปหลากหลายพื้นที่ค่ะอย่างวันนี้นะคะวันที่7มิถุนายนนะคะทางขบวนเส้นทางเนี่ยก็ไปที่วัดบ้านเวียงหนองล่องอำเภอเวียงหนองล่องนะคะเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยจากการที่ติดตามผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียนะคะก็จะเห็นหลายๆท่านมีการโพสต์ภาพแล้วก็เผยแพร่ข้อมูลนะคะการที่ได้ไปร่วมรับขบวนธรรมยาตรานะคะถึงไหนกันแล้วแจ้งข่าวเข้ามาได้นะคะว่าตอนนี้ถึงไหนกันแล้วเนาะรวมไปถึงสภาพอากาศในพื้นที่เป็นยังไงกันบ้างนะคะ0535255566นะคะส่วนใครที่อาจจะไม่ได้อยู่โซนของทางวัดบ้านเวียงหนองล่องอำเภอเวียงหนองล่องเนี่ยวันพรุ่งนี้นะคะวันที่8มิถุนายนค่ะที่วัดพระพุทธบาทตักผ้าพระอารามหลวงอำเภอป่าซางปีนองปะจ้างนี่ต้องมาขอเวอร์ชันภาษายองนิดนึงว่าปีนองปะจ้างเนี่ยก็สามารถที่จะไปโฮมขบวนใดนะเจ้าแน่อันนี้ต้องฝากเชิญชวนแล้วกันนะคะสำหรับใครที่อยากจะไปร่วมนะคะในกิจกรรมให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยได้ร่วมแรงร่วมศรัทธาปฏิบัติตามแนววิถีครูบานะคะกับกิจกรรมธรรมยาตราทำบุญตักบาตรฟังพระธรรมเทศนาเจริญจิตภาวนาแล้วก็พิธีทางพระพุทธศาสนาในวัดสำคัญทั่วจังหวัดลำพูนเลยนะคะวันนี้พี่น้องวัดบ้านเวียงหนองล่องไปร่วมได้หรือวันพรุ่งนี้ที่วัดพระพุทธบาทตักผ้าพระอารามหลวงนะคะก็สามารถที่จะไปร่วมได้ส่วนพี่น้องฝั่งทางในอำเภอเมืองกันเนี่ยเดี๋ยววันที่9นะคะวันอังคารที่9มิถุนายนที่วัดโรมณียารามหรือว่าวัดกุลมักนะคะอำเภอเมืองลำพูนเนาะแล้วก็กิจกรรมนี้จะไปสิ้นสุดกันในวันที่10มิถุนายนที่วัดจามเทวีอำเภอเมืองลำพูนนะคะซึ่งในแต่ละวันก็จะมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรเหมือนที่เราได้เกริ่นไปว่าเป็นการทำบุญตักบาตรแบบวิถีประเพณีท้องถิ่นมีการเคลื่อนขบวนธรรมยาตรานะคะทำวัดสวดมนต์สวดบารมี30ทัศนะครูบาเจ้าศรีวิชัยฟังพระธรรมเทศนาทำบุญถวายผ้าป่าแล้วก็เจริญจิตตภาวนานะคะดังนั้นแล้วเส้นทางถือว่าเป็นเส้นทางบุญมากๆนะคะอยากจะเชิญชวนค่ะถ้าใครมีโอกาสอยากให้ได้ไปร่วมนะคะกับเส้นทางธรรมยาตราในครั้งนี้กันด้วยนะคะเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆเนี่ยก็ติดตามได้นะคะในช่วงรายการต่างๆของสวทลำพูนก็จะได้มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารให้กับทุกท่านได้ร่วมเขาเรียกว่าเป็นการรวมพลังศรัทธานะคะของพี่น้องชาวลำพูนเมืองบุญหลวงแห่งล้านนาของเราตลอดเส้นทางธรรมยาตรา11วันในจังหวัดลำพูนของเราด้วยนั่นเองนะคะ

0: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ใช่แล้วนะคะถ้าเกิดว่าต้องการให้ข้อมูลของคุณนะคะอยากให้เราช่วยประชาสัมพันธ์อยากจะให้เราช่วยกันบอกต่อนะคะก็สามารถที่จะติดต่อมาได้นะคะที่สวท.ลำพูน FM 95ค่ะเพราะเราเนี่ยจะสื่อสารได้ตรงจุดเลยนะคะแล้วก็วางแผนเรื่องของการประชาสัมพันธ์ให้กับทุกหน่วยงานทุกองค์กรเลยนะคะหรือว่าท่านไหนที่อยากจะส่งเรื่องราวข้อมูลข่าวสารต่างๆให้เราเป็นสื่อกลางก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็ยินดีมากๆเลยค่ะกับหน่วยงานของกรมประชาสัมพันธ์นะคะหลังจากที่ช่วงที่แล้วนะคะเราคุยกันไปถึงเรื่องของขบวนธรรมยาตรานะคะก็ใครที่อยากจะไปเห็นบรรยากาศแบบสดๆเลยนะคะแบบว่าไลฟ์สดเนี่ยตอนนี้นะคะที่ว่าการอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูนนะคะเขาได้มีการถ่ายทอดสดนะคะขบวนธรรมยาตราถ้าเกิดใครที่ต้องการแบบว่าอาจจะอยากสัมผัสบรรยากาศอยากจะแบบว่าเห็นภาพบรรยากาศนะคะว่าพื้นที่เป็นยังไงบ้างนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูกันได้นะคะที่เพจ Facebook ของที่ว่าการอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูนนะคะตอนนี้เขามีการไลฟ์สดอยู่นะคะก็ถือว่าเราก็เป็นอีกสื่อกลางนะคะที่จะช่วยกันบอกต่อข่าวสารเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ลำพูนก็เหมือนกับชื่อของรายการนี่แหละค่ะลำพูนสตอรี่กับเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในลำพูนเราก็จะมาบอกกล่าวกันในชั่วโมงนี้นะคะนอกเหนือจากนี้แล้วนะคะที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะก็ยังคงอยากจะเชิญชวนนะคะพี่น้องคนลำพูนของเราค่ะออกไปจับจ่ายใช้สอยกระตุ้นเศรษฐกิจกันนะคะกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนั่นเองนะคะเวลาที่เราไปเห็นบรรยากาศเนาะแบบว่ามีพี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิ์เนี่ยได้ไปใช้สิทธิ์นะคะโครงการไทยช่วยไทยพลัสบางทีอาจจะแบบได้ยินมาประมาณว่าใช้โครงการคนละครึ่งอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งจริงๆก็ถามว่าอาจจะเป็นคำที่เราแบบว่าคุ้นเคยกันในโครงการเฟดก่อนหน้านี้ที่เป็นโครงการคนละครึ่งเนาะแต่ว่าตอนนี้โอ้มากกว่าคนละครึ่งนะเพราะว่ารัฐเนี่ยออกให้ถึง 60% นะคะแล้วเรา 40% นะคะดังนั้นแล้วอาจจะเกินคนละครึ่งแล้วล่ะนะเราแบบว่าทางภาครัฐเนี่ยให้มากกว่านะคะดังนั้นใครที่เป็นผู้มีสิทธิ์นะคะแล้วก็ได้รับสิทธิ์แล้วและยังไม่ได้ไปใช้สิทธิ์นะคะก็อยากให้ออกไปกระตุ้นเศรษฐกิจกันนะคะกับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40รัฐช่วยจ่าย 60% พี่น้องประชาชนจ่าย 40% นะคะสิทธิประโยชน์วงเงิน 1,000 บาทนะคะต่อคนต่อเดือนนะคะแล้วก็ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันก็มีการให้สิทธิ์นะคะใน4เดือนนะคะในเดือนละ1,000เนาะก็ไปใช้สิทธิ์กันได้นะคะคึกคักมากๆค่ะเพราะว่าจากการลงพื้นที่ไปสำรวจตลาดนะคะโดยเฉพาะตลาดนัดเนี่ยบอกว่าโอ้โหแบบจับจ่ายกันสุดๆเลยนะคะหลายท่านเนี่ยแบบว่าพกโทรศัพท์มาเพื่อสแกนโครงการไทยช่วยไทยพลัสกันเยอะมากๆนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆของรัฐบาลนะคะที่กระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพนะให้กับพี่น้องประชาชนด้วยเนาะจากที่เราเนี่ยเซฟเงินในกระเป๋าของเราแบบว่าโอ้รัดเข็มขัดกันมากเลยนะคะช่วงนี้จากที่จะต้องจ่ายเอง 100% เนี่ยเราก็ใช้จ่ายเพียงแค่ 40% รัฐช่วยเรา 60% นะคะดังนั้นแล้วก็ไปใช้กันให้เยอะๆเลยนะคะเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆกับไทยช่วยไทยพลัสค่ะมองดูเวลาแล้วคุณผู้ฟังคะเวลาหมดลงแล้วล่ะค่ะแหมเวลารวดเร็วจริงๆเลยนะคะคงจะกลับมาเจอกันใหม่นะคะเป็นประจำทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ค่ะเวลาดีบ่าย 3 โมงนิดๆ นะคะจนถึง 4 โมงเย็นนะคะกับลำพูนสตอรี่ที่อยากจะชวนคุณมาบอกเล่าเรื่องราวดีๆและก็สิ่งดีๆเพื่อคุณผู้ฟังแฟนๆของสวท.ลำพูน FM 95นะคะส่วนวันนี้คงจะต้องร่ำลาแล้วล่ะนะเดี๋ยวคงจะต้องร่ำลากันไปกับผลงานเพลงเพราะๆนะคะแล้วก็อีกสักครู่รับฟังข่าวภาค 16:00 น.นะคะข่าวต้นชั่วโมงวันนี้ ข่าวก็มีหลายข่าวนะที่มันเกี่ยวกับทางภาคเหนือบ้านเราก็เยอะแยะอยู่เหมือนกันนะคะก็ฝากติดตามกันด้วยละกันค่ะส่วนวันนี้ดิฉันรพีพันธ์อุดขันจริงนะคะผู้ดำเนินรายการนำรายการจากลากันไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่นะหากชื่นชอบหรืออยากคอมเมนต์อยากจะฟีดแบคยังไงนะคะบอกผู้จัดรายการตัวจริงในรายการได้ DJ ออยนะรับฟังได้นะคะถ้าอยากจะเจอกันก็นะคะบอกว่าให้มาจัดนะเสาร์อาทิตย์นะคะเอาล่ะวันนี้ลากันไปก่อนแล้วนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ค่ะในสัปดาห์หน้าวันนี้ลากันแล้วสวัสดีค่ะ

0: ค่ะ
1: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยรุ่นสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
3: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเตรียมเดินทางติดตามนายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการ
5: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดติดตามนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนสาธารณสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายนนี้ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการพบหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีเวียดนามประธานสภาแห่งชาติเวียดนามและเขาเยี่ยมคารวะเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีเวียดนามทั้งยังมีกำหนดพบปะภาคเอกชนไทยและเวียดนามเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นร่วมถึงมีกำหนดการเข้าร่วมและกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ภายใต้หัวข้อร่วมกันสร้างอนาคตที่มีสันติภาพความมั่งคั่งและการมีประชาชนเป็นศูนย์กลางหรือ Shaping Our Future Together Peace Prosperity People Centered ด้วยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
4: สถานีรถไฟตรังลงพื้นที่สำรวจและตรวจสอบระบบเครื่องกั้นทางรถไฟทุกจุดในความรับผิดชอบพร้อมยกระดับมาตรการความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟในเขตกลางเมืองอย่างเข้มงวด
6: นายธีรยุทธ์รักห่วงนายสถานีรถไฟตรังเปิดเผยว่าสถานีรถไฟตรังได้ยกระดับมาตรการความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟในเขตกลางเมืองอย่างเข้มงวดโดยก่อนที่รถไฟจะถึงจุดตัดทางรถไฟจะมีระบบแจ้งเตือนไปยังพนักงานประจำเครื่องกั้นถนนล่วงหน้าเพื่อเตรียมดำเนินการลดไม้กั้นและอำนวยความปลอดภัยแก่ประชาชนโดยสาเหตุของอุบัติเหตุส่วนใหญ่มักเกิดจากผู้ขับขี่ไม่สังเกตป้ายเตือนและสัญญาณจราจรโดยก่อนถึงจุดตัดทางรถไฟจะมีป้ายเตือนระยะ300เมตร200เมตรและ100เมตรรวมถึงป้ายกำหนดความเร็วเพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนชะลอความเร็วและเตรียมหยุดรถอย่างปลอดภัยนอกจากนี้นายสถานีรถไฟตรังยังได้ลงพื้นที่สำรวจและตรวจสอบระบบเครื่องกั้นทางรถไฟทุกจุดในความรับผิดชอบของสถานีทั้งเครื่องกั้นแบบมีพนักงานควบคุมและเครื่องกั้นอัตโนมัติรวมประมาณ10จุดเพื่อตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ป้ายเตือนและเครื่องหมายจราจรต่างๆให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานและเพิ่มความปลอดภัยกับประชาชนสูงสุดพร้อมฝากเตือนไปยังประชาชนว่าเมื่อไม้กั้นทางรถไฟลดลงแล้วห้ามขับรถฝ่าผ่านโดยเด็ดขาดและควรปฏิบัติตามสัญญาณเตือนอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
4: จังหวัดนราธิวาสประชุมติดตามขับเคลื่อนงานความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลครอบคลุม9ประเด็นสำคัญเพื่อยกระดับความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่
7: พลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส
0: เป็นประธาน

0: ประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลประจำวันที่ห้องประชุมสารกลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่2ภายใต้กรอบบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลโดยมีผู้แทนหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสและผู้เกี่ยวข้องพร้อมศูนย์ปฏิบัติการอำเภอ13แห่งเข้าร่วมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นผ่านกลไกทีมจังหวัดโดยเน้นย้ำการดำเนินงานด้านยาเสพติดให้มีการซักถามขยายผลผู้เสพในทุกคดีเพื่อนำไปสู่การติดตามจับกุมผู้ค้าและผู้จำหน่ายอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันกรณีหนี้นอกระบบหากมีการร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมอำเภอให้เร่งรายงานผลการดำเนินงานเช่นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพร้อมทั้งเร่งรัดการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านสีขาวและภารกิจด้านความมั่นคงอื่นๆให้ครอบคลุมทั้ง9ประเด็นสำคัญตามนโยบายรัฐบาลประพิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น. FM 92.5 MHz โดยตะวันเขียววิจิตรเก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
1: สวัสดีครับทุกท่านครับนี่คือรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับวันอาทิตย์ที่7มิถุนายน2569ครับพบกับผมตะวันเขียววิจิตรฮะวันนี้ก็มารับหน้าที่ดูแลท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะฮะ1ชั่วโมงเต็มนับจากนี้เป็นต้นไปนะครับก็มาพบมาเจอกันทาง FM 92.5 MHz และระบบ AM ครับ891กิโลเฮิรตซ์ด้วยนะฮะนอกจากนี้นะครับถ้าเผื่อว่าท่านเข้าไปที่ Facebook นะครับก็พิมพ์นะครับค้นหามาที่แฟนเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านก็จะได้รับชมทั้งภาพทั้งเสียงเลยนะครับการไลฟ์สดในการจัดรายการวิทยุที่สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยเลยนะฮะผมนั่งอยู่ในสตูดิโอนะครับใครเห็นไลฟ์นี้ขึ้นแล้วนะครับอย่าลืมฮะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมฮะคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะฮะเพื่อว่าเราจะได้รู้ว่ายังมีผู้ชมนะครับดูอยู่นะครับฟังอยู่นะครับแล้วก็ร่วมรับรู้เรื่องราวต่างๆไปพร้อมๆกันนะฮะกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาได้นะครับจะกดเลิฟกดหัวใจมาได้ทั้งหมดเลยนะครับก็สามารถที่จะใช้ช่องทางนี้ในการติดต่อกับทางทีมงานของเราได้ด้วย 92.5 อาสาช่วยประชาชนครับก็มีหลายช่องทางนะครับนอกจากทาง Facebook แล้วนะครับก็ยังมีทางโทรศัพท์ด้วยอันนี้ก็เป็นหมายเลขที่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคงจะคุ้นชินกันแล้วแต่ผมขอย้ำให้อีกทีหนึ่งเพราะว่าบางท่านบางคนอาจจะเพิ่งเคยมาชมมาฟังรายการของเราแล้วก็อยากที่จะก็เรียกว่าลงทะเบียนไว้เลยโอ้เดี๋ยวมาทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวจะติดตามชมรายการของเราตลอดเลยนะฮะ022769717 022769721นะฮะสองหมายเลขนี้เป็นโทรศัพท์พื้นฐานสามารถโทรได้ในช่วงเวลาที่รายการของเรากำลังออกอากาศอยู่นะครับส่วนสายด่วน0817159551-3นะครับเป็นสายด่วนที่สามารถโทรมาได้ตลอดเวลานะครับมีน้องๆทีมงานคอยรับสายรับเรื่องราวนะครับอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็มีหลายท่านหลายคนทีเดียวนะครับคงจะติดตามชมข่าวสารบ้านเมืองนะครับแล้วก็รวมถึงรอฟังว่าเอ๊ะวันนี้เราจะนำประเด็นอะไรมาพูดคุยกันและมีเคสอะไรที่เราจะมาปรึกษากับทนายของเรานะแต่ขออีกหนึ่งเรื่องละกันนะครับ เรามีช่องทางการติดต่อทางไปรษณีย์ด้วยจดหมายสามารถส่งมาได้นะครับรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพ10400นะฮะสะดวกช่องทางไหนติดต่อมาได้เลยครับนะฮะมีทีมงานคอยรับเรื่องราวอยู่แล้วถ้าเผื่อว่าติดต่อมาทางหมายเลขโทรศัพท์ก็จะง่ายหน่อยนะครับ022769717 022769721ครับและวันนี้เป็นประจำอยู่แล้วนะครับเสาร์อาทิตย์เราก็จะมีกูรูด้านกฎหมายนะครับนักกฎหมายประจำรายการทนายความประจำรายการของเรานี่แหละครับมาแล้วฮะพี่เกิดผลแก้วเกิดครับทนายความประจำรายการ 92.5 สายช่วยประชาชนของเราอีกหนึ่งท่านครับสวัสดีครับพี่เกิดผลครับ
2: สวัสดีครับพี่ตะวันคร
1: ับ ครับผมทราบว่าวันนี้อยู่ต่างจังหวัดนะฮะ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: นะครับมาปฏิบัติภารกิจนะฮะเอาละครับพี่เกิดผลว่าวันนี้เรามีประเด็นที่จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องที่ดินอีกแล้วผมว่าเรื่องของที่ดินเนี่ยมีหลายท่านหลายคนก็คงจะมีปัญหาเยอะเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งทรัพย์สินที่บางท่านก็ได้รับเป็นมรดกบางท่านก็ซื้อหามาเพื่อจะเก็บไว้นะครับสำหรับต่อยอดในชีวิตในอนาคตด้วยนะฮะคราวนี้มันมีเรื่องราวที่เกี่ยวเรื่องของหลักหมุดที่ดินพี่เกิดผลครับอย่างผมเองผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเอ๊ะหลักหมุดที่ดินจริงๆแล้วมันจะไปอยู่ตรงไหนอะไรยังไงจริงๆแล้วหลักหมุดที่ดินเนี่ยทุกแปลงทุกผืนจะต้องมีหลักหมุดที่ดินไหมครับพี่เกิดผล
2: โดยตามโดยหลักแล้วก็หลักหมวดที่ดินคือการแสดงแนวเขตของที่ดินนะครับแนวเขตของที่ดินแต่เฉพาะที่ดินที่มีเอกสารเสร็จหรือมีโฉนดมีนศ3นะ
1: ครับ
2: ถ้าเป็นที่ดินที่ไม่มีเอกสารเสร็จหรือไม่มีนศ3อย่างเช่นที่พ.ต.บ.5อะไรพวกนี
1: ้
2: ก็ที่ดินมือเปล่ามันก็ไม่มีนะครับยกเว้นจะมีหน่วยงานอื่นเช่นสปก.อาจจะมีที่ดินแบบเอกสารของเขานะครับการมีหลักหมวดที่ดินมันแสดงถึงแนวเขตของที่ดินนะครับแนวเขตของที่ดินแต่ไม่ใช่การแสดงกรรมสิทธิ์นะเพราะกรรมสิทธิ์อาจจะเป็นใครก็ได้แต่แนวเขตที่ดินนั้นมันบอกถึงเนื้อที่ของที่ดินและอาณาเขตของที่ดินว่าอยู่ทิศทางไหน
1: ม
2: ีกับใครเฉยๆครับ
1: ซึ่ง
2: มันจะบอกว่าที่ดินเนี่ยเป็นรูปแผนที่อย่างไรสมมติว่ามันเป็นที่ดินสี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยตรงมันก็จะมีแนวเขตแค่หลักหมวดแค่สี่หลักใช่ไหมครับ
1: สี่หลักอ๋อตามมุมของมันเลยว่านเถอะ
2: แต่ว่าตามมุมแต่ถ้าว่ามุมมันไม่ตรง
1: ครับ
2: จะเป็นห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมก็จะไปตามมุมของมัน
1: ยิ
2: งตรงไปตามมุมเท่านั้นเพื่อแสดงถึงแนวเขตของที่ดินครับ
1: อย่างนี้นี่เองคือเราก็ลากตามหมุดนี้เลยมันก็จะเห็นเป็นรูปร่างของที่ดินของเรานะนะ
2: ณ
1: ตรงน
2: ี
1: ้นะฮะแล้วหลักหมุดเนี่ยใครเป็นคนตอกลงไปใครเป็นคนจัดทำครับ
2: โดยปกติจะต้องเป็นเจ้าพนักงานที่ดินนะครับเจ้าพนักงานที่ดินเป็นคนมีอำนาจในการออกหลักหมุดเลขหลักหมุดนะครับ
1: ครับ
2: เพราะว่าการออกหลักหมุดนะมันไม่ใช่แค่ออกลอยๆมันคือการแสดงอาณาเขตที่ปรากฏบนโฉนดที่ดินด้วยเพราะฉะนั้นมันต้องสอดคล้องและสัมพันธ์กับทางราชการซ
1: ึ่
2: งทางราชการหมายถึงสำนักงานที่ดินที่เขาจะกำหนดรูปแบ
1: บ
2: เลขหลักหมุดนะครับเพราะมันจะไปตรงกับแผนที่ระหว่างของสำนักงานที่ดินของแต่ละแห่งและแผนที่ระหว่างเหล่านั้นมันก็จะไปสู่กรมที่ดินที่เขาต้องเก็บรักษาไว
1: ้
2: ถ้าใครอยากจะไปทำเองโดยพนักงานมันก็จะไม่ถูกต้องเช่นถอดหลักหมุดของทางการของหลวงออกแล้วของตัวเองไปใช้ก็อาจจะมีความผิดตามกฎหมายหรือไปขยับหลักหมุด
1: คร
2: ับ ขยับหลักหมุดซึ่งทำให้แนวเขตของที่ดินเปลี่ยนแปลงไปแพะใช่ไหมครับอาจจะไปลุกล้ำที่ดินของเพื่อนบ้านแบบนี้ก็ได้ครับ
1: ดังนั้นหลักหมุดนี้มีความสำคัญมากๆเลยครับทำลายไม่ได้ดัดแปลงไม่ได้เคลื่อนย้ายไม่ได้ถอนไม่ได้อันนี้ถ้าทำอย่างใดอย่างหนึ่งถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายเลยไหมฮะหรือว่ามันก็ยังหย่อนหย่วนไปได้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็มาปักใหม่ฮะพี่กระผล
2: อ๋อคืออย่างนี้นะครับถ้าเราไม่เจตนาก็ไม่เป็นไรใช่ไห
1: ม
2: แต่ถ้าเจตนาที่จะเคลื่อนย้ายถอดถอนทำลายหลักหมุดของเพื่อนบ้าน
1: ครับ
2: ของเราเองก็ไม่เท่าไหร่นะถ้าย้ายเข้ามาในที่ดินของเรานะแต่ถ้าย้ายเข้าไปหรือถอดหลักหมุดของเพื่อนบ้านออก
1: ครับ
2: อันเนี้ยส่วนใหญ่หลักหมุดมันจะใช้ร่วมกันจะไม่มีของเพื่อนบ้านอยู่แล้วจริงไหมครับเว้นแต่หลักหมุดที่ติดแดนกันนะแต่ถ้าเรามีเจตนาจะเคลื่อนย้ายหลักหมุดออกไปโดยเราไม่มีสิทธิ์นะ
1: ครับ
2: หรือถอนหลักหมุดออกไปนะเช่นจะมีคนอื่นนายกนายขอหรืออะไรแต่หรือเพื่อนบ้านอันเนี้ยถ้าถอนเราไม่มีความผิดฐานทำลายหลักหมุดหรือหลักเขตที่ดินรวมทั้งบางเขตนะบางอันนะครับถ้าถอนแล้วเอาขยับหลักหมุดเข้ามาในที่ดินของเราด้วยม
1: ัน
2: คือที่ของเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้นก็ยังเป็นความผิดฐานบุกรุกเลยนะครับ
1: โอ้มีอันนี้คือสองกระทงเลยอย่างนี้ไหมฮะ
2: อันแรกแน่นอนครับถอนเฉยๆเนี่ยจะยังผิดข้อหาว่าถอนทำลายหลักหมุด
1: ครับ
2: แต่ถ้าขยับเข้ามาฝังไว้ในที่ดินของเราอีกยังมีความผิดฐานบุกรุกด้วย
1: โหนะนี่เขาเรียกว่าจะลักไก่ไม่ได้นะถ้าผมว่าเอ้ยใครมีพื้นที่ดินติดอยู่กับเพื่อนบ้านแล้วเขาไม่ค่อยเดี๋ยวมาในที่ดินของตัวเองไม่ได้มาทำมาหากินในที่ดินเอ้ยฉันขยับซะหน่อยเนื้อขยับสักเมตร2เมตร3เมตรอย่างเงี้ยอ่ะถือว่าเป็นการบุกรุกเขาอีกนะ
2: ใช่ครับส่วนใหญ่ก็จะไม่รู้กัน
1: เขาไม่รู้
2: ก็ต่างจังหวัดนั่นแหละครับก
1: ็
2: จะไม่รู้หรอก
1: จริงจริง
2: กรุงเทพไม่มีโอกาสจะได้เคลื่อนย้ายอยู่แล้ว
1: ครับผมครับผมหลักหมุดตรงนี้โทษล่ะครับถ้ามีการเคลื่อนย้ายมีการดัดแปลงเคลื่อนย้ายถอดถอนมีโทษยังไงบ้างครับพี่เกิดผลครับ
2: ถ้ามีการถอดถอนหลักหมุดออกไปมีโทษจำคุกประมาณ2ปีแต่ถ้ามีการเคลื่อนย้ายแล้วขยับเข้ามาในแนวเขตที่ดินของเราเป็นความผิดฐานบุกรุกจำคุกไปเกิน3ปีครับ
1: ต้องดูเจตนาด้วย
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: นะบางทีผมอาจจะไปเจอหลักหมุดแล้วถอนไปเพื่อที่จะขุดนั่นขุดนี่เสร็จแล้วอุ๊ยลืมมันอยู่ตรงจุดไหนแน่ขยับไปสักนิดนึงอันนี้ต้องดูเจตนาม
2: ั้ยอันนี้เป็นเรื่องเจตนาอย่างเช่นบางคนนะสมมติว่าผมก็ที่บ้านผมต่างจังหวัดก็โดนเช่นหลักหมุดมันมีรถไถ
1: รถไถ
2: ออกไปโดยไม่ต
1: ั้
2: งใจอย่างนี้ก็ได้แต่เขาก็ไม่ได้ตั้งใจแต่พอเขาจะเอามากรบเขามาเจอตอนนั้นก็งานละเขาจะมากรบเขาก็จำไม่ได้เขา ฝังไปเรื่อยเปื่อยได้ก่อนไหมครับอย่างเง
1: ี้
2: ยก็อาจจะไม่ได้เหตุการณ์ทำลายหรือเสียทรัพย์อะไรเงี้ยครับ
1: ถ้าอย่างนั้นเราจะต้องแจ้งทางเจ้าหน้าที่ที่ดินให้มาปักหลักหมุดหมายไหมหรือจะต้องทำยังไงต่อไปครับพี่เกิดผลครับ
2: คือถ้าโดยปกติแล้วเพื่อนบ้านเองไม่ได้มีข้อโต้แย้งเช่นเขาไม่ได้เจตนาแล้วเขาก็จำไม่ได้แต่พอเราชี้เขาดูแล้วเขาไม่มีปัญหาอะไรก็สามารถฟังในตำแหน่งเดิมได
1: ้
2: ตำแหน่งต่อไป
1: ครับ
2: แต่ถ้ามันจำไม่ได้เลยทั้งคู่ก็จำไม่ได้เลยหรือ
1: เรา
2: จะทำแต่เขาไม่ยอมเราต้องไปรังวัดที่ไหนแล้วก็ปรากฏไม่ใช่ไหมครับ
1: ผมว่าอย่างเงี้ยมันก็ต้องเป็นประเด็นเนาะนะครับว่าจะต้องมีการสืบสาวเราเรื่องกันเอ้ยจริงๆว่าคนที่ย้ายเคลื่อนย้ายดัดแปลงหรือถอดถอนออกไปเนี่ยเอ๊ะเขามีเจตนาหรือไม่นะครับแบบนี้เราสามารถที่จะสู้คดีหรือพิสูจน์ได้ไหมว่าบางครั้งเราถูกฟ้องไปแล้วว่าเอ๊ะคุณเป็นคนถอนหลักหมุดนี้ออกไปนะหรือดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายไปนะแต่เจ้าตัวบอกว่าผมไม่ได้ตั้งใจนะผมบางทีผมไม่เห็นบางทีผมใช้รถไถไปแล้วบางทีมันจำไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับเราสามารถที่จะใช้สิทธิ์ของเราในการที่จะพิสูจน์ความจริงของเราได้อย่างไรบ้างไหมครับพี่เกิดผลครับ
2: คือเวลาที่เราถูกดำเนินคดีอย่างเงี้ยมันก็มีสิทธิ์ที่จะอ้างได้ตรงนั้นแหละครับแต่ข้ออ้างของเราบางทีศาลเขาจะไม่ดูจากคำพูดเพราะคุณไม่ได้เจตนาแต่เขาจะดูจากพฤติกรรมการกระทำของเราหลายๆอย่าง
1: ครับ
2: เช่นไปเราก็จะนำสืบว่าความจริงเรารู้อยู่แก่ใจเขาเคยเตือนแล้วเคยห้ามแล้วเรายังทำอยู
1: ่ครับ
2: สมมตินะครับ
1: ครับ
2: มันจะมาเริ่มจากการมีข้อพิพาทกันมาก่อนมีการถกเถียงกันมาเป็นประเด็นประเด็นบ้างหรือเราเคยขยับไปแล้ว
1: ครับ
2: พอเขามาทักท้วงวันดีคืนดีเราก็แกล้งเอารถไถมาไถออกแบบนี้มีหรือว่าคนมันมีปัญหาข้างบ้านกันเช่นทำลงทำรั้วฝ่ายนู้นทำเราไม่ยอมรับอย่างเงี้ย
1: ครับ
2: ซึ่งเหล่านี้มันอยู่ที่เหตุอยู่ที่พฤติการคนร้ายใช้คำว่ากรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาถ้าเราไม่มีเจตนาจริงๆมันก็บ่งชี้เองว่าไม่มีเจตนาเช่นคนไม่เคยมีปัญหากันไม่เคยมีข้อพิพาทเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันก่อนจะไถที่ไถทางก็บอกเพื่อนบ้าน
1: ครับ
2: จะไถที่นะอาจจะใกล้ในเขตเลยนะอย่างเงี้ยเขาอาจจะเชื่อใช่ไหมครับอาจจะเชื่อหรือไถเสร็จหรือว่าเคลื่อนย้ายเสร็จผิดก็รีบไปบอกเขา
1: อย่าง
2: เง
1: ี้
2: ยรีบไปแจ้งให้เขาทราบว่าผมขอโทษนะอย่างเงี้ยมันก็น่าจะเข้าใจถึงเจตนาได้แต่ถ้าใช้แล้วนิ่งเฉยยังจำเอวหลักไปปักขยับพื้นที่ผิดอย่างนี้อันนี้ไม่แน่เขาอาจจะไม่เชื่อการอาจจะไม่เชื่อครับ
1: ครับอ่ะอย่างที่เจตนานะครับแล้วก็ต้องพิสูจน์ทราบกันนะครับอันนี
2: ้
1: ถึงเรื่องฟ้องร้องกันไปเลยนะฮะคราวนี้ถ้าเป็นกรณีหนึ่งนะเมื่อกี้ที่ผมเกริ่นไว้ว่าเอ้ยบางทีที่ดินของเพื่อนบ้านเราเนี่ยไม่เคยได้มีใครมาดูแลเลยไม่ได้ทำรั้วรอบขอบชิดเลยเราอาศัยโอกาสตอนนี้นะฮะอ่ะเข้าไปขยับหลักหมุดหน่อยนะครับแล้วก็เพิ่มพื้นที่ทำกินของเราแล้วเราก็ทำกินของเราในพื้นที่ของเพื่อนบ้านเกิน10ปีอย่างเงี้ยมันเข้ากฎหมายปรปักษ์อย่างนี้ไหมครับพี่เกิดผลมันสามารถไหมอย่างนี
2: ้คือต้องแยกสองประเด็นก่อนนะ
1: ฮะ
2: หนึ่งไม่ว่าเราจะเคลื่อนย้ายหลักหมุดเพื่อนบ้านหรือไม่ก็แล้วแต่ถ้าเราเองเข้าไปครอบครองพื้นที่ของเพื่อนบ้านแล้วทำประโยชน์ตรงพื้นที่นั้นเกิน10ปีโดยไม่มีการโต้แย้งคัดค้านและต้องเข้าหลักกฎหมายคือเจตนาเป็นเจ้าของครอบครองเกิน10ปีโดยสงวนเปิดเผยใช่ไหมครับไม่มีใครไม่โต้แย้ง
1: ครับ
2: อันนี้มันได้กับครอบครองปรปักษ์แต่ถ้าครอบครองปรปักษ์แล้วมีการเคลื่อนย้ายหลักหมุดหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็ผิดนะหลักหมุดมันก็ผิดแต่มันก็มีอายุความเหมือนกันมีอายุความเกิน10ปีมันก็ขาดอายุความทั้งคู่แหละ
1: อ๋อ
2: ครับ
1: โอ้โหถ้างั้นคนที่มีที่ดินเยอะๆแล้วก็ไม่ได้เข้าไปในพื้นที่ของตัวเองไม่ได้เข้าไปตรวจสอบที่ดินของตัวเองอันนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะเสี่ยงที่จะถูกเอาที่ดินของตัวเองมีคนอื่นเอาไปทำกินอย่างเงี้ยพี่
2: จริงๆแล้วตามกฎหมายทุกเช่นนี้นะครับตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยก็คือเรื่องการครอบครองปรปักษ์เนี่ยมันเป็นเรื่องของเจ้าของที่ดินปล่อยปละละเลยไม่ตรวจสอบไม่ดูแลปล่อยให้คนอื่นเข้าทำประโยชน
1: ์
2: เพราะเขาทำประโยชน์เขาก็อ้างสิทธิตามกฎหมาย
1: ครับ
2: ทีนี้คำถามต่อมาคือแล้วถ้าไม่มีคนเข้าไปทำประโยชน์เลยล่ะแล้วคุณปล่อยปละละเลยอย่างนั้น
1: อ
2: ่ะคุณก็จะเสี่ยงนะเพราะประมวลกฎหมายที่ดินก็กฎหมายที่ดินก็บอกชัดเจนว่าถ้าเกิน10ปีรัฐมีสิทธิ์ยึดคืนได้เหมือนกันนะครับ
1: อ๋อเหรอฮะ
2: ครับถึงไม่มีประชาชนเข้าไปทำประโยชน์รัฐจะยึดคืนได้ครับถ้าไปปล่อยให้มันลกล้างว่างเปล่า
1: แม้ว่าเราจะเสียภาษีที่ดินทุกปีอย่างเงี้ยฮะพี่กบเพิ่น
2: ใช่ถ้าไม่ทำกฎหมายใช้ว่าไม่ทำประโยชน
1: ์ไม่ทำประโยชน
2: ์เอาก็เหมือนกับเราปล่อยให้บุคคลอื่นเข้าไปทำประโยชน
1: ์
2: แม้เราจะเสียภาษีก็ยังแพ้คดีเขาเลยครับ เราเสียภาษีทุกปีแต่ไม่เคยทำประโยชน์ไม่เคยเปอร์เซ็นต์เกณฑ์ของห้ามอย่างเงี้ยก็ยังนั่นเลยร
1: ั
2: ฐถึงได้รัฐถึงได้กำหนดว่าให้เราทำประโยชน์ถ้าไม่ทำประโยชน์อ่ะรัฐจะยึดคืนซ
1: ึ่
2: งตอนหลังมารัฐใช้วิธีบีบบังคับให้ชำระภาษีแพงไงถ
1: ึ
2: งไม่มีคนเข้าไปทำประโยชน์เพื่อการปลูกทำเกษตรอะไรพวกนี้นะครับ
1: บางทีไปปลูกกล้วยปลูก
2: ใช่
1: คือที่ดินกว้างๆเนี่ยแต่เห็นว่าโอ้ปกติแล้วเป็นที่ดินว่างป่าตอนนี้มีต้นไม้ไม้ผลขึ้นเพียบเลยนะฮะ
2: เดี๋ยวเอาแค่มะนาวไปปลูกเนี่ยไม่กี่ต้น
1: ใช่อันนี้เอ๊ะกฎหมายก็มีช่องโหว่เหมือนกันนะก็ผลนะนะฮะพอใช้ประโยชน์อย่างนี้อ่ะโอเคอ่ะพอพูดถึงเรื่องหลักหมุดเนี่ยคนนึกถึงอันนี้ปัญหาบ้านเมืองละอันนี้ขยายไปหน่อยนะพี่กับผลนะนะครับอ่ะเราเห็นละพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชามีการปักหลักหมุดตรงนี้ไปแล้วเอ้ยมันมีการถอนหลักหมุดของประเทศของเราไปอย่างเงี้ยกฎหมายมันจะไปยังไงครับเพราะมันเป็นความเกี่ยวข้องระหว่าง2ประเทศอ่ะพี่เกิดผลนะ
2: ถ้าพูดตามกฎหมายไทยก่อนเนี่ยใครขยับหลักหมุดของคนก็ผิดหมดใช่มั
1: ้
2: ยแต่คราวนี้มันไม่ใช่หลักหมุดธรรมดาม ันจะเป็นหลักเขตของหลักเขตดินแดน
1: หลักเขตดินแดน
2: ก็รัฐนั่นแหละครับต้องว่ากันเองวัดก็เป็นผมก็ไม่รู้ว่ารัฐจะทำยังไง
1: จะใช้กฎหมายเราหรือใช้กฎหมายเขาหรือใช้กฎหมายยังไงฮะอย่างนี
2: ้คือจริงๆเราบอกว่าเราเป็นผู้เสียหายเราก็ต้องผิดกฎหมายอาญาไทยอยู่แล้วใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: แต่มันก็เป็นข้อโต้แย้งระหว่างรัฐกับรัฐไงรัฐก็ต้องเจรจากันต้องคุยกันเพราะว่าคนที่มาทำน่ะคือเจ้าหน้าที่ของรัฐถ้าเป็นชาวบ้านมันก็สามารถดำเนินคดีได้เลยแต่บังเอิญคนที่มาทำเคลื่อนย้ายหลักหมุดใครล่ะครับทหารสมองใช่ไหม
1: อยู่ต่างประเทศอีกหาต่างด้าวอีก
2: ใช่แล้วถ้าไปจับทหารต่างด้าวมาม ันก็เป็นประเด็นอีกใหญ่กว่าเรื่องแค่หลักเขตแล้วครั้งนี
1: ้
2: มันก็อาจจะเกิดเป็นข้อพิพาททาง
1: ระ
2: หว่างประเทศใช่ไหมครับอาจจะเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตขึ้นมาอีกก็ต้องผมว่ามันมีทางออกแหละแต
1: ่
2: เป็นเรื่องของรัฐต้องหาทางออกร่วมกันกันเอง
1: นะฮะหลายๆคนพอพูดถึงหลักหมุดเพื่อนบ้านที่ดินของเพื่อนบ้านแล้วนึกถึงหลักหมุดประเทศเลยนะหรือว่าแนวเขตแดนประเทศเรา
2: อันนั้นก็เป็นเพื่อนบ้านแต่ผมว่าเป็นป้าข้างบ้านมากกว่า
1: ปัญหาเยอะจริงๆเนาะเขาเรียกประเทศ3นาฬิกานี่เขาว่ากันอย่างนั้น
2: มีทุกวันเลย
1: นะฮะเนี่ยแล้วก็ตอนนี้เห็นบอกว่าในบางพื้นที่โดยเฉพาะช่องบกนะฮะแถวๆอีสานนี่ก็จะเจอการปั่นป่วนของทหารเขมรค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะอันนี้ก็อยู่ในความเขาเรียกว่าทหารไทยเรามีวินัยนะพูดตรงๆนะครับมีวินัย
2: ผมเข้าใจว่าทหารไทยมีวินัยไม่เหมือนกับทหารเขมรที่มีวินัยแต่นี่พูดกันก็เล่นเฉยนะครับผมบางทีผมก็อยากให้ทหารไปขาดไปในสวรรค์เหมือนกันนะ
1: ก็เลย
2: อยากให้ F16 ขาดวินัย
1: ทุกทีเลยแม่จริงๆนะนี่ชาวบ้านแถวนั้นเขาก็บอกมาเหมือนกันแหละโอ้โหเมื่อไหร่เนาะมันจะหยุดเสียทีนะแต่จริงๆแล้วเราเองเราแม้ว่าอยู่ในกรุงเทพมหานครเรายังนึกถึงสภาพของคนที่อยู่ในแถบชายแดนเลยเนาะว่าเขาจะมีความกังวลแค่ไหนยังไงอ่ะนะฮะไม่รู้มันจะตุ้มตามขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วตอนนี้ก็เกิดการยั่วยุขึ้นมาในหลายๆพื้นที่ด้วยนะครับผมก็เชื่อว่าส่วนหนึ่งนะมันก็คือเรื่องของการเมืองของเขาแหละนะครับที่ทำให้เราต้องมาวุ่นวายปั่นป่วนอยู่ในขณะนี้นะฮะพี่กับผลอันนี้มีอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวขอนอกเรื่องสักนิดหนึ่งเพราะว่ามันมีดราม่าเกี่ยวกับเรื่องของการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีของใช้ของบุตรแล้วก็อุปการะคุณพ่อคุณแม่แล้วตรวจสอบแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าคุณพ่อคุณแม่ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเอ๊ะตรงนี้ถ้ามันตรวจสอบอย่างนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันผิดมันถูกยังไงในมุมมองของกฎหมายฮะ
2: คืออย่างนี้นะครับ
1: ฮะ
2: ลูกที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีโดยเป็นเงื่อนไขในการลดหย่อนภาษีโดยซึ่งเงื่อนไขนั้นคือการอุปการะเลี้ยงดูใช่ไหมครับเงื่อนไขอุปการะเลี้ยงดู
1: ครับ
2: ทำมันจริงก็ดีไปถ้ามันไม่จริงมันก็เป็นความผิดฐานแจ้งความเท็จด้วยส่วนหนึ่งแหละนะครับแต่ทีนี้ในมุมมองผมมองว่าการที่รัฐมาตั้งเงื่อนไขแบบนี้เพิ่งมาตั้งนะเพ
1: ิ่
2: งมาตั้ง
1: แ
2: ล้วก่อนหน้านั้นนะเขาผิดเหร
1: อ
2: 4-5 ปี 6 ปีที่ผ่านมาลูกเขาก็ใช้สิทธิ์ตรงนี
1: ้
2: แล้วใครเป็นคนตั้งเงื่อนไขอยู่มาบอกว่าเขาผิดเพราะไปลดหย่อนภาษีโดยที่ไม่เรียนรู้พ่อแม่จริงสมมุตินะครับ
1: แต
2: ่นี้ลูกอาจจะผิดก็ว่ากันไปแหละเพราะว่าแต่พ่อแม่
1: ครับ
2: เพราะว่าพ่อแม่ไม่เกี่ยวนะเพราะครั้งก่อนนะคุณไม่ได้ตั้งเงื่อนไขอย่างเงี้ยจริงไหมครับเมื่อ5-10 ปีที่แล้วรัฐบาลกี่รัฐบาลก็ไม่เคยตั้งเงื่อนไขว่า ถ้าลูกส่งสีเลี้ยงดูคุณ
1: ครับ
2: คุณไม่ใช่คนจนนะไม
1: ่
2: เห็นพูดอย่างนี้ล่ะเขาก็ใช้สิทธิ์ของเขามาโดยตลอดวันนี้คุณบอกว่าถ้าลูกส่งเสียเลี้ยงดูคุณกลายเป็นคนรวยแล้วนะ
1: ก็รัฐเขาบอกนี่ว่าตอนนี้ต้องมาตรวจสอบใหม่เพื่อที่จะให้คนจนจริงๆรายได้น้อยจริงๆขาดการดูแลจริงๆแต่เนี่ยพ่อแม่ก็ได้รับการดูแลนี่อาจจะถ้าเฉลี่ยแล้วนะมีค่าลดหย่อนไป 30,000 บาทต่อปีนะเดือนนึง 2,500
2: ผมเข้าใจนะผมเข้าใจความเห็นแต่ผมก็ยังมีอีกมุมมองอยู่ผมมองว่า
1: ครับ
2: สมมติว่ารัฐบอกว่าอย่างเงี้ยลูกเต้าต้องเลี้ยงดูพ่อแม
1: ่
2: เพราะลูกเต้าเอาเงินของเงินคืนจากค่ารถยนต์ตัวนี้ใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: สมมติถ้าเรามองอย่างเงี้ยถ้าคิดอีกมุมหนึ่งเอ้าแสดงว่ารัฐจะบอกว่าถ้างั้นถ้าคุณอยากได้เงินลูกไม่ต้องเลี้ยงสิแล้วถ้าพ่อแม่อยากได้เงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแค่300-300 บาทลูกก็ไม่ต้องเลี้ยง
1: ครับ
2: ก็คุณกำลังจะบอกว่ารัฐบาลจะเลี้ยงเดือนละ300 บาทลูกไม่ต้องกับลูกไม่ต้องเลี้ยงเลยอย่างนั้นแหละครับค
1: ุ
2: ณจะส่งเสริมเขาแทนที่รัฐจะส่งเสริมว่าถ้าลูกลดหย่อนพ่อแม่ก็มีสิทธิ
1: ์
2: แต่อันนี้บอกว่าพ่อแม่ไม่มีสิทธิ์เพราะลูกไปเลี้ยงอ้าวคุณกำลังจะบอกว่างั้นต่อไปในคนไทยไม่ต้องเลี้ยงดูพ่อแม
1: ่
2: หรือเปล่าผมไม่รู้นะถ้ารัฐคิดแบบนี้ผมก็งงอยู่เหมือนกันนะ
1: มันเป็นอีกมุมนึงมุมมองนะ
2: ผมยังพอโอเคอยู่แต่เรื่องที่ผมสงสัยว่าคุณกำลังจะบอกอะไรเหมือนกับที่ผมเคยเจอสมัยก่อนนะ
1: ครับ
2: เช่นมีคนยกถังน้ำ
1: ฮะ
2: แล้วคนอื่นก็ไปกินน้ำ
1: ครับ
2: แล้วก็มีคนตำหนิว่าก็ไม่ต้องไปยกไม่ต
1: ้
2: องไปยกถังน้ำถ้ามองตรงกันข้ามก็แสดงคุณกำลังจะบอกว่าให้ทุกคนเห็นแก่ตัว
1: อันนี้เข้าใจ
2: คนนี้ไม่ยกก็ไปห้ามคนอื่นยกก็ถ้าคนนั้นยกคนนั้นไปกินก็จะได้ไม่ต้องกินด้วยกันหมด
1: แล้วทำไมไม่ยกแล้วอีกคนนึงก็จะมองไม่มีน้ำใจ
2: ใช่ก็เลยกลายว่างั้นก็ไม่ต้องยกทุกคน แล้วกลายว่ามันจะกลายเป็นการปลูกฝังให้คนรู้สึกว่ามันจะเอาเปรียบกันงั้นก็เห็นแก่ตัวจะได้ผมมองดูว่ารัฐกำลังจะบอกว่างั้นลูกก็ไม่ต้องส่งสินะเพราะอยากให้พ่อแม่ได้เงินสวัสดิการ
1: ใ
2: ช่ไหมแล้วมัน300 บาทมันพอไหมล่ะลูกบางคนเขาเลี้ยงดูพ่อแม่จริงแต่ว่าฐานะเขาก็ไม่ได้ร่ำรวยเช่นผมถามสั้นๆว่าเอาไปลดหย่อนบางทีมันไม่ได้ลดหย่อนเป็นหน่วยนะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้เสียภาษีเยอะ
1: ครับ
2: ใช่ไหมครับเช่นบางคนเนี่ยอยู่กับพ่อแม่ไม่ได้ส่งเงินให
1: ้ครับ
2: หรือบางคนส่งเงินจริงผมถามสั้นๆต่อมาอีกบางคนส่งเงินจริงพี่ตะวันต้องเคยเห็นแหละแต่ค่าอะไรครับฝากลูกกับพ่อแม่เลี้ยง3-4 คนเลยอ๋อ
1: ใช่เอาหลานไปคุณแม่เลย
2: ประมาณละ3,000 บาทแต่ให้เป็นหลานด้วย3-4 คน
1: ค่
2: าเทอมก็อยู่ในวงนั้นวงเงินนั่นแหละถ้ากินอยู่ก็อยู่ในวงเงินนั้นแหละ
1: ผมเชื่อว่ามันมากกว่า3,000แน่ๆ
2: ใช่ไหม
1: อีก2-3 ชีวิตโอ้นะครับเด็กๆในกินเก่งด้วยต้องดูแลเรื่อง
2: แล้วรัฐบาลทำไมถึงบอกว่าเขามีฐานะแล้วไม่ใช่คนจนจะกินยังไม่พอเลยจะต้องออกไปหารับจ้างเลยก็เจอเด็กเข้าไปกลุ่มหนึ่งแล้วนึกออกนึกภาพออกแค่นี้ครับ
1: นึกภาพออกนะเอาจริงๆมันมีหลายมุมมองจริงอย่างที่ผมถึงชวนพี่เกิดผลคุยว่าเออนะนักกฎหมายมองอย่างนี้หรือสังคมมองอย่างนี้อีกฝ่ายนึงก็โอ้มันมีหลายมุมมองจริงๆมุมมองนึงก็โอเคละนะครับเขาก็ไม่ควรได้สิทธิ์ตามที่รัฐบาลบอกว่าเพราะยังมีคนที่ตกหล่นอีกเป็นจำนวนมากเขาก็จะมอง
2: เข้าใจว่าคนที่ตกหล่นจริงแล้วถ้ามองถึงคนกลุ่มนี้ว่าลูกเขาส่งเสียเลี้ยงดูอยู
1: ่
2: ลองคิดดูครับถ้าลูกเขาส่งเสียเลี้ยงดูก็จริงถ้าเขาส่งเสียแล้วพ่อแม่ไม่มีปัญหาอะไรเหม
1: ือ
2: นก็คนตัดสินใช่ไหม
1: ครับ
2: แต่คุณไปสำรวจจริงๆหรือเปล่าว่าเขาอะมีอะไรบางคนส่งเสียจริงแต่อะไรครับต้องเลี้ยงลูกกับเขาอีกบางคน
1: ก็ไม่พออยู่ดี
2: ไม่พออยู่ดี
1: ไม่พออยู่ดี
2: บางคนติดลบอีกไปหยิบยืมเงินคนมาเลี้ยงลูกให้เลี้ยงหลานให้ลูกตัวเองอีก
1: เนี่ยพอได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาพอเจอกรณีนี้อ้าวถูกตัดไปซะอีกแทนที่จะเอามาเลี้ยงหลานได้อีกนะ
2: อย่างน้อยก็ได้ค่าขนมไม่ได้ค่ากับข้าว
1: ซะ
2: ตัวให้หลานกินจากที่อดอยาก2 ตายายกลายเป็นอดอยาก
1: ทั้งครอบครัวเลยพี่เกิดผลมี1 คำถามก่อนที่จะจบเบรกตรงนี้นะสั้นๆนะครับกรณีเสาหลักเขตของเราตั้งอยู่ริมถนนแต่มันโยกคลอนเคลนคลอนแคลแล้วเอียงจะล้มเราสามารถเทปูนจัดตั้งให้อยู่จุดเดิมให้มั่นคงไม่หลุดหายได้หรือไม่คะอันนี้คุณนิชาภาสอบถามผ่านทางแฟนเพจของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยมาครับ
2: ถ้ามันอยู่ในที่ของมันแล้วนะครับเราสามารถเทปูนทับได้ครับแม้แต่นะอย่างบางกรณีนะท
1: ั้
2: งลงไปใต้ดินยังได้เลยครับถ้า ามันอยู่ที่เดิมนะ
1: เช
2: ่นเราถมที่ทำถนนใหม่ผมก็เคยถมนะม
1: ัน
2: ฝังอยู่ใต้ดินเลยเพราะมันอยู่ตรงถนนที่ผมตัดเข้าไปพอดีเลย
1: ครับผม
2: อย่างเงี้ยไม่ให้มันหลุดไปหายไปไหนผมฝังเลยแต่เจ้าหน้าที่เขารู้เขาก็เจาะลงไปก็เจ
1: อ
2: แต่ขอให้มันอยู่ที่เดิมคุณจะฝังแน่นหรือคุณจะตรงไหนก็ได้แค่ย้ายพื้นที่แค่นั้นเองคร
1: ับ เราตั้งใจดีอยู่แล้วไม่ได้ทำลายไม่ได้ดัดแต่มันจะถือว่าเป็นดัดแปลงไหมครับอย่างนี
2: ้ไม่ถ้าดัดแปลงก็คือดัดแปลงสภาพของตัวหลักหมุดนะแต่เช่นแทนที่จะใช้เสาของที่ดินเขาตรงๆไปเอาเสาไม้ไปเอาเสาอื่นมาแทนนี่หรอไหมครับอย่างนี้ไม่ได
1: ้ครับ
2: แต่ว่าพื้นถ้ามันอยู่ในที่ดินของที่ดินเดิมอยู่แล้วแล้วไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไหนเรามั่นใจว่าไม่โยกไม่คลอนไม่เอียงซ้ายเอียงขวาไปที่อื่นนะฟ
1: ัง
2: ไปเลย
1: ครับ
2: ทำไปเลยคร
1: ับทำไปเลยนะก็นี่แหละครับเราตั้งใจดีด้วยนะฮะเพราะว่าเราไม่อยากให้มันหลุดหายไปไหนยังไงนะฮะเอาล่ะนะครับนี่ก็คุณนิชาภาที่ส่งคำถามผ่านทางแฟนเพจของเรามานะฮะก็คงจะได้รับทราบแล้วนะครับสามารถทำได้ครับพี่เกิดผลยืนยัน
2: ทำได้แน่นอนครับเพราะว่าที่บ้านผมฝังลงใต้ดินเลยเพราะว่าอะไรมันอยู่ตรงทางเข้าซอยมาฝังหลักหมุดตรงแนวเขตที่ดินแล้วเพื่อนบ้านเขาขอให้มันผ่านทางใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: มันก็เป็นมานานหลายปีก่อนที่ผมจะไปซื้อแหละทีนี้ก็ปรากฏว่ากลายเป็นว่าทางเข้าออกของถนนกลายเป็นอยู่กลางถนนเลย
1: ครับ
2: แต่เป็นถนนเอกชนนะเอกชนเข้าไปก็ฟังกันไว้อย่างนั้นแหละแต่ก็ไม่เกิดปัญหาอะไรเพราะเพื่อนบ้านเขาก็รับรู
1: ้ทุกคนเข้าใจตรงกันแล้วก็ไม่ได้มีความขัดแย้งใดๆต่อกันนะครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงแรกเราพักกันแค่นี้ก่อนนะครับพี่เกิดผลครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าน่าจะมีอีกหลายคำถามที่รอพี่เกิดผลได้ช่วยแก้ปัญหาและขอคำปรึกษาด้วยเลยนะครับพักสักครู่ครับ
3: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
4: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
5: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออาณาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
0: ้ 92.5 อาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
1: ช่วงที่2นะครับ16:36 นะครับกับ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับผมตะวันกิวิจิตรแล้ววันนี้ก็มีทนายเกิดผลแก้วเกิดนะครับที่ได้มาเป็นผู้ให้คำปรึกษากูรูด้านกฎหมายที่มีกรณีข้อขัดข้องเรื่องไหนนะครับก็สามารถที่จะขอคำแนะนำขอคำปรึกษาได้นะครับเมื่อช่วงที่แล้วครับเราก็มาพูดคุยกันถึงเรื่องของการดัดแปลงเคลื่อนย้ายถอดถอนหมุดที่ดินนะครับถ้าเผื่อว่าใครทำโดยพละการไม่ได้รับความอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ที่ดินนะครับหรือนะครับมีความตั้งใจที่จะเคลื่อนนะหลักหมุดเข้าไปในพื้นที่ของคนอื่นเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้ที่ดินเพิ่มเติมเนี่ยอันนี้มีความผิดเพิ่มเติมเข้าไปด้วยนะนอกจากความผิดในการทำลายทรัพย์สินของทางราชการแล้วก็กฎหมายที่ดินแล้วนะครับยังมีกรณีของการช่อโกงเพิ่มเติมเข้าไปอีกด้วยนะก็อันนี้ ต้องระวังไว้ด้วยนะครับวันนี้หลายท่านทีเดียวนะครับที่ฟังรายการอยู่นะครับแล้วก็ทักทายเข้ามานะครับเมื่อสักครู่นี้กรณีของคุณนิชาภาบอกขอบคุณมากๆค่ะนะครับท่านทนายและคุณตะวันนะครับเสาเดิมหลุมเดิมหมุดเนี่ยมันเอียงแล้วนะครับอยากให้มันลึกลงไปรับทราบแล้วก็ได้รับคำตอบรับขอบพระคุณมากๆนะฮะอีกท่านหนึ่งคุณจุไรครับบอกว่ารายการนี้ให้ความรู้ดีมากๆเลยนะคะนะครับนอกจากนี้ก็มีคุณของขวัญตะวันและคุณยายขวัญล่านะครับก็ส่งข้อความเข้ามาประจำอยู่นะครับพระรุ่งขติยะอังกุลกุลนะครับก็ส่งข้อความเข้ามาอีกหลายท่านทีเดียวนะฮะเดี๋ยวผมจะทยอยอ่านให้ฟังแต่ว่าตอนนี้มีอีกหนึ่งสายที่จะมาขอคำปรึกษาจากทนายเกิดผลนะฮะตอนนี้มีสายของคุณชนินครับสวัสดีครับคุณชนินครับ
6: สวัสดีครับ
1: ครับ
6: คุณอะไร
1: คุณตะวันครับแล้ว
6: เอาตะวันแล้วครับการเกิดผลนะ
1: ครับผม
6: เล่าให้ฟังก่อนว่าผมมาอยู่เนี่ยอยู่ในนครยกเนี่ยพี่ชายผมมีที่13ไร
1: ่ฮะ
6: เขาป่วยติดเตียงลูกสาวว่าก็เอาไปดูแลที่กรุงเทพ
1: ครับ
6: และที่มันไม่ได้ทำอะไรมันหลายปีแล้วเป็นป่ารกไปเลยมันจะมีปัญหาอะไรป่ะกี้ฟังท่านทนายบอกว่าอะไรหลวงจะมายึดคืน
1: งงหลวงจะมายึดคืนนะฮะถ้าเผื่อว่าที่นั้นถูกปล่อยรกร้างแล้วก็ไม่ได้ทำประโยชน์ใดๆแม้ว่าจะเสียภาษีที่ดินทุกปีก็ตามคุณชนินก็เลยเอ้ยแม่และกรณีของพี่ชายของเราล่ะป่วยใช่ไหมฮะแล้วก็ลูกเอาไปดูแลที่กรุงเทพมีที่ดินอยู่ที่นครนายก13ไร่ตอนนี้ก็เลยไม่มีใครดูแลเลยและที่ตรงนี
6: ้เฝ้าบ้านเฉย
1: เอออาจจะยังไงดีพี่เกิดผลครับ
7: ก็โดยปกตินะถ้ามันปล่อยให้รกร้างว่างเปล่าโดยไร้ประโยชน์รัฐก็มีสิทธิ์เอาคืนได้แต่ทีนี้ถ้าเราไม่อยากให้รัฐเอาคืนเราก็ต้องสงวนสิทธิ์ไปบ้างเช่นเออนานๆปี2ปีก่อนมันจะก่อนมันจะนานเกิน10ปีปี2ปีก็เข้าไปถางทางบ้างเข้าไปปลูกพืชผักเอาสัตว์ไปเลี้ยงบ้างนี่หรอครับ
1: ครับ
7: ทำให้เห็นว่ายังมีคนสนใจดูแลที่ดินเองอยู่ไม่ใช่แบบโหเป็นป่าช้าแล้วยังไม่รู้ว่าที่เองอยู่ตรงไหนเลยอย่างเงี้ย
6: ครับ
1: อย่าแค่ทิ้งขว้างคุณชนินเราทำอะไรก็ได้เล็กๆน้อยๆให้เราเห็นหรือเอาสัตว์เข้าไปเลี้ยงอะไรสักหน่อยนึง
6: 70แล้วทำอะไรไม่ไหวแล้วคุณ
1: อ๋อเหรอโอ้แล้ว
7: ก็ปล่อยคนเช่าสิครับปล่อยคนเช่าสิครับเราจะได้มีรายได้ด้วยที่ก็จะได้ไม่ลุกลามว่างเปล่าด้วย
1: มีไหม
7: เออให้เขาเข้าทำนาทำไร่ทำสวนไปสิครับทำสัญญาให้จะได้ไม่อ้างครอบครองปรปักษ์แล้วก็ยังไม่ปล่อยให้ลูกเราลูกหลานว่างเปล่าแล้วยังได้เงินจากค่าเช่าด้วยครับ
1: นี่ก็ถือว่าที่ดินนี้ได้ถูกใช้ประโยชน์ด้วย
7: ใช่ครับ
1: นะคุณชนินนะ
6: ลูกหลานเวลามันมาทินนานๆ 2-3 เดือน 4 เดือนผมมันแค่อาศัยเฝ้าบ้าน
7: นั่นแหละ
1: ก็เลยมีความสงสัยใช่ไหมพอฟังแล้ว
6: ยืนทนายท่านทนายพูดมาเมื่อกี้ว่าหลวงจะยึดผมก็เลยเอะใจไงก
1: ็
6: เลยตกถามนี่ไง
1: ครับครับ
7: คือรัฐบาลบางรัฐบาลเขาไม่ยึดง่ายๆหรอกนะแต่ถ้ามันเปลี่ยนรัฐบาลใช่ไหมจะมีเปลี่ยนแปลงนโยบายเงี้ยกฎหมายมันคาอยู
1: ่
7: มันยังไม่เกิดอะไรขึ้นแต่กฎหมายมันมีผลนะแต่ถ้าสถานการณ์บ้านเมืองมันเปลี่ยนแปลงไปเขาออกนโยบายใหม่ให้เข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายก็มีสิทธิ
1: ์
7: เพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากให้มันเกิดปัญหาเราก็จะให้ปล่อยให้เป็นปัญหายิ่งอายุมากแล้วต่างคนต่างไม่มีกำลังทำงานก็ปล่อยคนเช่าผมว่าได้ประโยชน์กว่านะ
1: คุณชนินบอกลูกหลานเขาหน่อยลูกหลานของพี่ชายเนาะนะครับเนี่ยตอนนี้เอาไปให้เขาเช่าเธอหรือบางทีเอาไปถักถางซะหน่อยนึง
7: แต่ให้ลูกหลานเข้าไปทำประโยชน์บ้าง
1: ปีละครั้งสองครั้งหรือสองปีครั้งก็ยังดีนะฮะอย
7: ่
1: าปล่อยไปเลยนะคุณชนินเน
6: า
1: ะ
6: ได้ความรู้เยอะแยะเลยผมก็ฟังทุกวันน่ะ
1: โอ้ขอบคุณมากมากขอบคุณมากมาก
6: ผมเดี๋ยวผมฟังจบจากนี้เดี๋ยวก็ต่อรายการนั้นต่อรายการนี้ไม่ได้หันขึ้นไปไหนเลย
1: นะเป็นเพื่อนตลอดทั้งวันเลยนะคุณชนินเนาะนะฮะฟังรายการของเราสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยต่อไปเลยนะครับนะครับวันนี้เข้าใจเนาะฝากคุณชนินไปบอกหลานๆด้วยนะครับมาสักหน่อยนึงนะ
6: มันโลกเป็นป่าทึบไปเลยขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับเออพี่กวยผมก็มีความสงสัยนะถ้าเผื่อว่ากรณีแบบเนี้ยนะครับเอ๊ะรัฐใครอ่ะเจ้าหน้าที่ที่ดินประจำจังหวัดอำเภอเหรอหรือเขาจะไปตรวจสอบในที่ดินที่มันรกร้างว่างเปล่าอย่างนี้เหรอแล้วเขาถึงจะทำกัน
7: ถ้าเราพูดตามความเป็นจริงเขาไม่มาทำหรอกเขาไม่มาทำหรอกแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งเกิดรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยเขามีนโยบายในการจัดสรรที่ ในการในการดำเนินการพัฒนาหรือออกเอกสารสิทธิ์ให้ราษฎรที่ขาดที่ทำกิน
1: ครับ
7: เหมือนสปก.อย่างนี้นะไปครับเขาก็อาจจะต้องสำรวจถ้าสำรวจมากลายเป็นที่รกร้างว่างเปล่าแล้วก็ไปเช็คจากคนในพื้นที่บอกพื้นที่ตรงนี้ไม่รู้เป็นใครเป็นเจ้าของไม่มาดูแลเลยเขาก็แน่นอนครับเขาก็ต้องมีการจัดสรรที่ดินใหม่แน่นอน
1: อันนี้มีอายุไหมว่าเกินกี่ปีหรือกี
7: ่หลักๆคือ10ปีขึ้นไป
1: 10ปีขึ้นไป
7: เพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าก่อนถ้ามันรู้สึกว่านานมากก็ไปทำละสักครั้งปี5ปี6ปีไปทำครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยคร
1: ับ ถ่ายรูปเป็นที่เป็นหลักฐานซะหน่อยถ่ายรูปเป็นหลักฐานซะหน่อยใครที่เข้าไปทำถากถางทำนู่นทำนี่ละนะครับแล้วก็หรืออาจจะไปปลูกนู่นปลูกนี่ถ่ายรูปเป็นหลักฐานว่าเราเคยมาแล้วนะนะผมก็เชื่อเราว่าหลายๆคนมีที่ดีหลายแปลงหลายที่แล้วก็คงจะเข้าไปดูแลไม่ได้ทั่วถึงหรอกแต่ว่าลักษณะแบบนี
7: ้บางคนเขาสมัยอดีตนะบางคนเขารวยเขาก็ซื้อไว้หลายแปลงหลายที่เพราะเขาล้มหายตายจากมาลูกบางคนยังไม่รู้ว่าพ่อแม่ไปซื้อที่ไว้ตรงไหนเลย
1: จริงครับจริงจริงครับอันนี้เพื่อนผมก็เคยบอกว่าเออเนี่ยเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าคุณพ่อคุณแม่ท่านเสียไปแล้วบอกโอ้มีที่ดินอยู่ที่นู่นที่นี่ด้วยบางทีผมไม่เคยรู้เลยเนี่ยบางทีซื้อทิ้งไว้โดยที่ไม่มีใครรู
7: ้คือตัวเองก็ไม่ได้ไปทำประโยชน์ตัวเองก็นึกไปออกว่าอยู่ที่ไหนพอลูกเต้าก็ไม่พอมาถึงลูกรุ่นลูกรุ่นหลานเขายิ่งไม่รู้อย่างไรทีนี
1: ้ครับครับครับนะแล้วครับก็มีกรณีโอ้นี่พี่เกิดผลพอพูดถึงเรื่องของไทยช่วยไทยพัฒน์เรื่องของภาษีลูกหลานอุปการะคุณพ่อคุณแม่นี่แชทมาคอมเมนต์มาเพียบเลยบอกเออเห็นด้วยกับพี่เกิดผลครับเห็นด้วยกับพี่เกิดผลทั้งนั้นเลยเนี่ย
7: แต่มันก็จริงนะเดี๋ยวนี้ผมไม่ควรนะคุณบอกว่าเขาเรียนดูบางคนนะ อยู่กับพ่อแม
1: ่ครับ
7: ซื้อข้าวซื้อปลาให้กิน
1: ครับ
7: เขาพ่อแม่ไม่ได้เงินนะจะเรียนดูยังไงเพราะว่าเขาอยู่อย่างนั้นเขาก็ต้องนึกออกไหมครับบางคนพ่อแม่ไม่ได้เงินตามที่รับเข้าใจเขาบอกเลี้ยงดูหมายความว่าบางคนก็หมายความว่าเขาอ่ะก็เลี้ยงดูพ่อแม่ตามฐานะเช้ามาก็ไปทำงานเย็นมาก็กลับมาหาข้าวหาปลาให้พ่อแม่แล้วพ่อแม่ก็ไม่ได้เงินอะไรนอกจากเงินของรัฐนี่แหละแต่บางคนไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ต้องไปรับจ้างในกรุงเทพก็ส่งเงินให้พ่อแม่อ้าวเงินที่ส่งมา1,000-2,000ลูกหลานทั้งนั้น
1: บางทีใช่ใช่บางทีก็พันสองพันนะผมก็มีรุ่นน้องลูกน้องที่เคยดูแลอยู่เออเขาก็พยายามที่จะเจียดเงินที่เขาเองก็มีอยู่น้อยอยู่แล้วนะส่งไปให้ที่บ้านเดือนละ1,000-1,500อย่างเงี้ยนะครับ แล้วเวลามีการพิจารณาเรื่องภาษีนะครับในการยื่นภาษีเขาก็ใช้สิทธิ์ของเขาอะเน
7: า
1: ะ
7: เขาก็ต้องยื่นเขาก็ส่งจริง
1: นะเขาก็ส่งจริงเขาก็ส่ง
7: แต่ส่งไปมันพอเพียงฐานะเขาไหมล่ะ
1: ม
7: ันลำบากไหมล่ะ
1: ครับอันนี้ถ้าเผื่อว่าใครมีกรณีแบบนี้เมื่อวานผมได้คุยกับท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับท่านก็บอกว่าหลังวันที่17กรกฎาคมนะครับเดี๋ยวยื่นอุทธรณ์ได้นะครับเดี๋ยวตรวจสอบได
7: ้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับมันไม่ใช่ว่าชาวบ้านอย่างเราจะไปยื่นอุทธรณ์เนี่ย
1: ห
7: รือเปล่าเอ้าก็ลูกส่งมาให้จริงจะปฏิเสธว่ายังไงแต่มันจะพิสูจน์อะไรว่าก็เลี้ยงหลาน3คนมันไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของรัฐบาลตั้งกำหนดว่าแต่มีภาระค่าใช้จ่ายมากกว่าเงินที่ได้อย่างเงี้ยเขาไม่เขียนไง
1: ครับ
7: เขาบอกแต่ว่าลูกเอาไปเลี้ยงเอาไปเสียภาษีแล้วคุณไม่มีสิทธิ์อย่างเงี้ย
1: นะเอาแต่ว่ายังไงก็ตามอ่ะนะผมก็ยังยืนยันว่าพอสุดท้ายถ้าเผื่อว่าใครมีปัญหาในกรณีนี้เฉพาะกรณีนี้นะฮะก็ยื่นอุทธรณ์เลยหรือใครที่ยังตกหล่นอยู่ก็ยังยื่นอุทธรณ์ได้อยู่นะครับดีกว่าไม่ทำอะไรเลยนะพี่เกิดผล
7: ก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วครับแต่ว่าแต่ใครจะเพียงอุทธรณ์ให้เขาอ่ะ
1: ใครจะเป็น
7: ผมถามสั้นๆว่าสมมติว่าคนต่างจังหวัดคนต่างจังหวัดนะ
1: ครับ
7: ตายายอายุ70-80ปีเนี่ยหรือ50-60ปีเนี่ยเขาไม่ได้รับเงินตรงนี้เขายากจนใครจะไปเขียนอุทธรณ์ให้เขาไปเขียนถึงหน่วยงานไหนไปโต้แย้งยังไงสมมติสมมติว่าคณะกรรมการอุทธรณ
1: ์
7: ย
1: ื่
7: นต้องฟ้องศาลปกครองอีกไหมถ้าเขาจะดำเนินการให
1: ้โอ้โหอีกยาวเลย
7: มันก็พูดง่ายคนรวยทำอะไรก็ได้แต่คนจนมันไม่ได้ทุกอย่างหรอก
1: เช่นเดียวกับกรณีของคุณลุงตาบอดคนหนึ่งใช่ไหมที่เป็นข่าวเป็นคราวอยู่นะครับว่าเขาอยากที่จะลงทะเบียนเขาตกหล่นมาเนี่ยนะครับไม่เขาไม่รู้ว่าจะทำยังไงอ่ะตาก็บอดพิการนะครับแล้วจะกดไปตรงไหนหน้าจอมือถือเขามีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนจริงแต่เขาจะกดยังไงแล้วไม่มีใครสุดท้ายพอมาเป็นข่าวแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ภาครัฐเจ้าหน้าที่อบต.หรือนายอำเภอถึงเข้าไปช่วยเหลือนะเนี่ยทำไมมีคนอย่างนี้อีกเยอะเลยที่ยังตกหล่นอยู่อันนี้ก็ต้องฝากกับทางภาครัฐด้วยนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ปกครองส่วนท้องถิ่นน่ะผมว่าจะเข้าถึงตัวกลุ่มคนที่ยังตกหล่นเนี่ยนะครับได้มากกว่านะระดับแบบสูงๆระดับรัฐบาลหรือระดับจังหวัดนะฮะอบต.เทศบาล
7: สำคัญที่สุดครับระดับจังหวัดที่สำคัญสุดแต่ว่า ระดับจังหวัดเองบางทีก็มีปัญหาครับอย่างเช่นเขากำลังผมก็ไม่รู้เขาจริงๆเขาก็ทำได้นะแต่ว่า
1: บางทีก็
7: ถ้าไม่เป็นข่าวนะหรอปะผมยังสงสัยอยู
1: ่ปล่อยปละ
7: บางท
1: ี
7: เป็นบางทีก็เป็นคนจนๆไม่มีที่ทุกคนนอนก็ไม่เห็นมีมาช่วยแต่พอเป็นข่าวมีทั้งอบต.มีทั้งนายกอบต.ลงมาเต็มไปหมดเลย
1: ครับเนี่ยมันถึงต้องมีรายการอย่างเรานี่แหละพี่เกิดผล
7: ใช่ครับใช่ครับ
1: นะครับช่วยเหลือพี่น้องประชาชนช่วยเหลือคนพิการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางช่วยเหลือคนที่ขาดโอกาสทั้งหลายนะผมไม่อยากจะบอกด้อยโอกาสนะบางทีเขาขาดโอกาสจริงๆนะเขาอยากที่จะมีโอกาสแหละแต่ว่าบางครั้งโอกาสมันยังไม่เปิดนะฮะก็เนี่ยฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับทุกๆท่านทุกๆคนฮะโอ้โหวันนี้คอมเมนต์มาเพียบเลยนะฮะเยี่ยมมากเลยครับนะฮะวันนี้บอกฟังชัดเจนมากแอบฟังอยู่ค่ะได้ความรู้เยอะแยะมากมายคุณพลกิจคุณนิชาภาคุณพิสมัยนะฮะคุณอเนกพิกไทยนะครับแล้วก็โอ้อีกหลายท่านนะฮะวันนี้คอมเมนต์มา
7: ประเด็นถูกใจสิคุณตะวัน
1: ประเด็นถูกใจ ผมไม่น่าชวนคุยเลยว่า เรื่องประเด็นนี้เจ็บจี๊ดกันอีกหลายๆคนนะครับ เพราะผมเองผมก็เคยใช้สิทธิ์นี้ผมเคยใช้สิทธิ์นี้บังเอิญว่าคุณแม่ผม
7: คร
1: ับต้องเสียปกติผมจะใช้สิทธิ์ในการเลี้ยงดูคุณแม่นะครับ
7: คร
1: ั นี้แต่คุณพ่อผมเป็นข้าราชการนะท่านก็มีบำนาญตลอดชีพของท่านแหละนะครับครั นี้เราแล้วอย่างนี้เราจะเปลี่ยนมาใช้สิทธิ์คุณพ่อก็ไม่ได้ใช่ไห
7: ม
1: นะเราก็อยากที่จะลดหย่อนภาษีของเราเหมือนกันล่ะนะครับกรณีนี้ถ้าเราอันนี้ตัวผมนะสมมุติว่าถ้าเผื่อว่าผมยังแข็งขืนที่จะใส่ชื่อของคุณพ่อทั้งที่เขาก็มีบำนาญอยู่แล้วเพื่อที่จะไปลดหย่อนภาษีอันนี้ถือว่าผมมีความผิด
7: แต่ไม่มีหรอกครับแต่ว่าเขาจะเรียกคืนครับ
1: อ๋อ
7: เป็นนี่หนักกว่าเดิมอีก
1: เรียกคืนนะ
7: เจอไปแล้ว
1: อันนี้ผมไม่ได้ทำนะผมคิดว่าถ้าเผื่อว่ายังมีกรณีแบบของผมอีกหลายๆคนเนี่ยเขาเกิดพยายามที่จะฉันอยากจะลดหย่อนภาษีมากกว่านี้นะจะทำอย่างนี้ได้หรือไม่
7: พอเราไปใช้สิทธิ์จริงๆเขาตรวจสอบเจอนะ
1: อืม
7: อาจจะมาสี่ห้าปีเขาเรียกไปเรียกคืนหมดเลย
1: เรียกคืนหมดเลยนะมีดอกเบี้ย
7: เงินก้อนไปคืนเลย
1: อย่าทำนะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะอย่าทำอันนี้ผมยกเป็นตัวอย่างให้เฉยๆนะครับพี่กระผมครับผมมีกรณีหนึ่งอันนี้เดี๋ยวผมขอเรียนกับท่านผู้ฟังด้วยนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก็ได้มีกรณีที่คุณกิตติยาครับเขาเป็นแม่ค้านะครับพ่อค้าอยู่ในซอยราชปารภ4นะครับก็ได้แจ้งผ่านทางรายการของเรานะครับบอกว่าในซอยเนี้ยมีชาวลาวชาวพม่าเหมือนกับพวกกลุ่มแรงงานต่างด้าวเนี่ยเข้ามาใช้แรงงานแล้วช่วงเวลาว่างเขาก็มาขายข้าวขายของด้วยเป็นรถเข็นเป็นแผงลอยนะครับเห็นมาอย่างเงี้ยหลายปีแล้วนะครับแจ้งตำรวจ191ไปมาจับกวาดล้างไปหายไปสัก2สัปดาห์กลับมาใหม่อีกแล้วฮะล่าสุดนะครับทางเราได้รับแจ้งจากคุณกิตติยาแล้วเราก็รีบประสานไปทางท่านดร.วรชนถาวรพงศ์ครับรองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจของกรุงเทพมหานครท่านรับเรื่องแล้วเย็นวันนั้นท่านส่งเจ้าหน้าที่ลงไปเลยนะครับปรากฏว่าท่านแจ้งคืบหน้าเข้ามาพร้อมส่งรูปภาพมาให้เราดูด้วยว่ากรณีนี้จัดการให้แล้วฮะเจอ3รายครับเป็นแรงงานต่างด้าวที่มาขายของนะครับแล้วก็ได้เข้าไปจับกลุ่มในคืนของวันที่5แล้วก็ส่งต่อให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการตามกฎหมายต่อไปโอ้อันนี้ถือว่ากฎหมายของระเบียบกทม.ไม่ให้ขายของอยู่แล้วนะครับแล้วยิ่งเป็นชาวแรงงานต่างด้าวอย่างนี้แบบนี้ถ้าเผื่อว่าแบบนี้ทางแรงงานเนี่ยแรงงานต่างด้าวเนี่ยเขามีความผิดกรณีไหนยังไงบ้างครับพี่เกิดผล
7: ครับคืออย่างนี้แรงงานต่างด้าวจะเข้ามาทำงานในประเทศไทยได้ก็ต่อเมื่อเป็นการทำงานที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายก่อน
1: ครับ
7: ซึ่งการขายของหรือการให้บริการเนี่ยกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพของคนต่างด้าวมันห้ามเป็นอาชีพสงวนสำหรับคนไทย
1: อาชีพสงวนนะครับผม
7: ก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งมีโทษทางอาญาแต่โทษอัตราโทษเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจนะ
1: ครับ
7: แล้วก็รวมทั้งสิ่งของที่ใช้ในการประกอบอาชีพก็อาจจะถูกยึดได้ด้วยคร
1: ับ
7: เพราะฉะนั้นเรื่องการประกอบอาชีพมันขัดกฎหมายอยู่แล้วนะเพราะประการแรกกฎหมายไม่ออกใบอนุญาตให้ค้าขายได้แน่นอน
1: ครับ
7: แต่ว่าคุณอาจจะเป็นแค่ผู้ช่วยคนที่ปัญหามันคือเวลาที่แรงงานต่างด้าวขายของความจริงเขาก็เป็นเจ้าของร้านค้าแต่เขาชอบอ้างว่าเขาเป็นลูกจ้างโดยมีคนไทยนี่แหละโดยมีคนไทย
1: รับ
7: เป็นอ้างว่าเป็นนายจ้างอย่างนี้ก็มี ายชาติก็มีเยอะแบบนี
1: ้อันนี้พอพี่กับผลพูดอย่างนี้แล้วผมนึกออกเลยนะครับแล้วก็มีจริงแล้วก็มีจริงนะครับเคยรู้จักแต่เราก็รู้จักกับแรงงานต่างด้าวหรือชาวต่างด้าวพวกนี้นะครับเห็นกันเป็นประจำแหละแล้วก็มาขายได้ไงอ๋อคนนี้ก็เป็นเจ้าของผมมาเซ้งต่อคำว่าเซ้งต่อเนี่ยแล้วคนที่เป็นเจ้าของที่เดิมเขาก็ได้รับเงินค่าเช่าไปแต่ความเป็นเจ้าของจริงๆเนี่ยเขาก็อ้างว่าเขามาทำให้กับเจ้าของเดิมนะเขาไม่ได้เป็นเจ้าของจริงนะเป็นลูกจ้างนะอันนี้มันก็คนไทยเนาะคนไทยเนี่ยก็รู้เห็นเป็นใจกันด้วยแหละนะครับกรณีนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะแต่ว่ายังไงก็ตามทางท่านรองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจนะครับดร.วรชนท่านก็แจ้งความคืบหน้ามาพร้อมส่งรูปภาพมาให้ดูแล้วขนข้าวขนของทั้งรถเข็นข้าวของต่างๆเนี่ยขึ้นรถเทศกิจไปเรียบร้อยแล้ว
7: จริงนะพี่จริงเอาจริงๆนะคนไทยเป็นคนใจดีนะครับโดยเฉพาะคนต่างชาติซึ่งเป็นเพื่อนบ้านโดยเฉพาะประเทศลาวนะ
1: ครับ
7: เราไม่เคยมีปัญหากันนะเรายินดีที่ต้อนรับเพื่อนบ้านเหล่านี้เข้ามาประกอบอาชีพในบ้านเราเพียงแต่ว่าคุณทำให้มันถูกกฎหมายก็พอจริงไหมครับคุณทำให้มันถูกกฎหมายก็พอถ้ากฎหมายเขาอนุญาตให้คุณทำเนี่ยเราไม่โต้แย้งเลยแต่งานที่คุณทำเนี่ยมันมีกฎหมายห้ามมันไม่ใช่ความผิดของคนไทยจะไปอิจฉาคนต่างด้าวนะแต่ว่าในเมื่ออยู่ในเมืองไทยก็ต้องเคารพกฎหมายบ้านเราเช่นเดียวกันเวลาเราไปต่างประเทศเราก็ต้องเคารพกฎหมายบ้านเมืองเขาใช่ไหมครับ
1: ครับ
7: การที่คุณขยันเราเข้าใจว่าถ้าอยู่ทางบ้านคุณอาจจะฐานะยากจนแล้วมาทำมาหากินในบ้านเมืองเราแต่ว่าก็ต้องทำอะไรที่มันไม่ขัดกฎหมายจะได้ไม่ลำบากอยากให้ทำงานด้วยความสุขแล้วก็ส่งเงินส่งทองให้ทางบ้านที่อยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมครับ
1: ครับครับแล้วคราวนี้กรณีเชิญพี่กระผล
7: คือในส่วนตัวผมเองนะผมรู้สึกว่าผมเห็นใจคนใช้แรงงานเห็นใจคนต่างด้าวที่เข้ามาทำหมายอยู่ในเมืองไทยแต่อยากให้เคารพกฎหมายว่าอะไรที่มันผิดคุณก็อย่าเสี่ยงถ้าคุณเข้ามาคุณก็อย่าไปทำเพราะว่าคุณรู้อยู่แล้วว่ามันผิดกฎหมายถ้าอันนี้คุณผิดกฎหมายได
1: ้
7: คุณก็ไม่ได้นะคุณจะกลายเป็นลาวเทาอะไรพวกนี้ก็ได้ในหน้าถูกไหมก็เหมือนที่เราเห็นจีนเทาอะไรนี่ยิ่งสร้างอาณาจักรอาณานิคมอิทธิพลขึ้นใหญ่กว่าเดิมอีกเพราะอะไรเพราะเขาเริ่มครอบคุมเศรษฐกิจได
1: ้ใช่
7: ที่กฎหมายห้ามเขาอย่างนี้แหละครับ
1: ครับนี่ที่ห้วยขวางนะพี่กับผล ล่าสุดไปพบบริษัทที่เป็นนอมินีอยู่ประมาณ56บริษัทอะดูสิตรงนั้นก็เป็นอีกที่หนึ่งอ่ะที่ภาครัฐจะต้องเข้าไปกวดขันอย่าง
7: เข้มงวดเลยก็คิดดูสิครับว่าผู้ประกอบการกิจการร้านค้าผู้ประกอบการรายหนึ่งนะเป็นนอมินีอ
1: ่
7: ะผู้ถือหุ้นรายใหญ
1: ่
7: เป็นคนขับรถเงินเดือน12,000แต่ลงทุนเท่าไหร่ครับเป็น4-5 ล้าน
1: เป็นชื่อ
7: มีชื่อจริงไหมครับ
1: มีชื่ออยู่ในบริษัทนั้นบริษัทนี้นะ
7: โอ้มีชื่อจะเกือบ10บริษัท
1: ครับมีอีกหนึ่งคำถามเขาบอกว่าถ้ามีนายจ้างเป็นคนไทยแล้วให้กระจายให้ลูกจ้างต่างด้าวไปขายของตามจุดต่างๆแบบนี้ผิดไหมฮะ
7: ผิดครับตามได้ที่คนไทยอ่ะมีลูกจ้างต้องอยู่ภายใต้การควบคุมคนไทยทุกครั้งสมมติว่าม ีกิจการของตัวเอง
1: หนึ่งครั้ง
7: เราก็ต้องอยู่คุมอยู่กับเราเป็นคนขายลูกจ้างเป็นคนช่วยถูกไหมครับ
1: ครับ
7: ถ้าคุณปล่อยลูกจ้างไปขายเองเท่ากับเขาเป็นคนขายไม่ใช่คนช่วยเพราะฉะนั้นคุณโดนแน่นอนอย่างนั้นน่ะ
1: ทั้งที่เขาก็มีตำแหน่งฉันก็จ้างคนนั้นอันนั้นแผงลอยที่เราเช่าไว้หลายที่แต่ว่าแผงนี้ให้คนชาวต่างด้าวชาตินี้นายกไปขายที่นี่นายขอไปขายที่นี่แต่ทุกคนเป็นชาวต่างด้าวหมด
7: ก็มันไม่ได้ก็กฎหมายบอกว่าอยู่ภายใต้การควบคุมของคนไทยคนไทยต้องเป็นคนขายให้เขามีหน้าที่แค่ช่วยขายการที่คุณอยู่คนละที่กับเขาจะไปเขาก็ถือว่าเขาขายเองใช่ไหมครับ
1: สมมุติว่าตำรวจไปเจอหรือเจ้าหน้าที่ไปเจอแล้วพบเจอเฉพาะแรงงานต่างด้าวคนนั้นอยู่ที่แผงขายอยู่ที่รถขายอย่างนี้คนเดียวก็ถือว่าผิดละ
7: ผิดแน่นอนครับแล้วถ้าตำรวจเขาสอบถามว่าใครเป็นนายจ้างในขณะที่คุณยืนยันว่าคุณเป็นนายจ้างคุณก็จะโดนด้วยว่าปล่อยให้คนต่างด้าวขายของโดยให้ความยินยอมโดยที่มันผิดกฎหมาย
1: โอ้โหแหม
7: คุณจะเป็นผู้สนับสนุนด้วย
1: ละเอียดอ่อนเหมือนกันนะนะครับเพราะบางครั้งเราก็ไปเจอก็บางวันอ่ะเจอบางวันไม่เจออะไรเงี้ยบางวันก็เจ้าของแผงก็อยู่อีกบางวันนี่แรงงานต่างด้าวก็เป็นคนที่นั่งขายคนเดียวเลยเก็บสตุ้งสตางค์เองเลย
7: แม้แต่มันเคยมีเคสนี้ที่ผมเคยไปเจอมา นายจ้างคนเดียวลูกจ้าง3คนก็ไปเปิดสาขาไว้ก็3ที่นายจ้างก็วิ่งไปสาขานี้นายจ้างวิ่งไปสาขานี้นายจ้างวิ่งไปสาขานี
1: ้ครับ
7: เขาก็ไปจับตำรวจไปจับสาขาที่นายจ้าง
1: ไม่อยู่
7: แต่นายจ้างก็ทำนะวิ่งไปวิ่งมาไปดูแลทั้ง3สาขาในวันเดียวกันแต่นายจ้างวิ่งไปดูสาขาอีกสาขาหนึ่งที่อยู่สมมติว่าอยู่พระประแดง
1: ครับครับ
7: ขณะที่ตำรวจเข้าพื้นที่บักคลองตันเนี้ยก็ผิดนะยังไม่รอดเลยเพิ่งจะไปคลองตันมาหยกๆเลยก็ผิด
1: ครับ
7: นะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเวลาถ้านายจ้างต้องอยู่ต่อเวลาเหมือนกับกฎหมายกำหนดไว้ว่าในขณะที่ร้านขายยาจำหน่ายยาเนี่ยต้องมีเภสัชกรอยู่ต่อเวลาใช่ไหมครับ
1: ครับ
7: ถ้าเภสัชไม่อยู่คุณขายไม่ได้เลยตามกฎหมาย
1: มียาบางประเภทนะต้องผ่านเภสัชกรเท่านั้นนะครับคนที่เป็นเจ้าของหรือลูกจ้างที่คอยหยิบยาเนี่ยไม่สามารถที่จะจ่ายยาบางประเภทได้อันนี้ถือว่าผิดเลยถ้าเบื่อนั่น
7: ก็เหมือนกับนี่แหละลูกจ้างกับนายจ้างแหละก็ตามเมื่อกฎหมายแต่ถ้าเป็นกฎหมายอนุญาตให้ลูกจ้างซึ่งเป็นคนต่างด้าวทำได้เช่นการใช้แรงงาน
1: กับ
7: อุปกรณ์เนี้ยคุณไม่ต้องไปยืนคุมเขาเพราะยังไงเขาก็ไม่ผิดเนี่ยถึงที่มันมีกฎหมายเขียนไว้ว่าทำได้ก็คือทำได้แค่นั้นเองอยู่ที่คนไทยนั่นแหละรู้อยู่แก่ใจ
1: นะฮะโอ้หลายเรื่องหลายราวสุดท้ายมันก็สะท้อนกลับถึงคนไทยนะนะครับมันผิดนู่นผิดนี่สุดท้ายเราเองแหละเปิดโอกาสให้เราเองด้วย
7: ถ้าถามว่าคนต่างด้าวบางคนเขาไม่รู้จริงนะให้ไปขายก็ไปขาย
1: ใช่ใช่จริง
7: ถ้าเขาไม่ขายก็ไม่ได้เงิน
1: ได้ครับเอาล่ะวันนี้หมดเวลาแล้วพี่เกิดผลนี่ขอบพระคุณมากๆพี่เกิดผลครับนี่ฮะ
7: ทนาย
1: ก
7: รุงเทพ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
1: เอาล่ะครับวันนี้ก็คือต้องจบลงณเวลานี้ก่อนขอบคุณทุกท่านทุกคนที่ติดตามมาณเวลานี้ผมตะวันขิวจิตและทีมงานทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข 92.5 อาสาช่วยประชาชน FM 92.5 MHz สดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4 โมงเย็น

คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอรัญญาชมชื่นกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสขณะนี้มียอดรวมกว่า 16,000 ล้านบาทแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เนื่องในโอกาส

0: ช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
1: ้1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
2: ์ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: กระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสขณะนี้ยอดรวมกว่า 16,000 ล้านบาทโดยมีร้านค้าพร้อมใช้งานทะลุ1ล้านร้านค้าแล้ว
4: สำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดของโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ณวันที่7มิถุนายน2569เวลา 13:00 น.จากผู้ได้รับสิทธิ์รวมทั้งสิ้น 26,463 รายมียอดการใช้จ่ายสะสมรวม 16,124 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่รัฐบาลร่วมจ่าย 9,376 ล้านบาทและเงินที่ประชาชนจ่ายเอง 6,747 ล้านบาทซึ่งมีจำนวนผู้ใช้จ่ายสำเร็จแล้วถึง 22,531,257 รายและมีผู้ใช้จ่ายที่ใช้สิทธิ์ครบ 1,000 บาทจำนวน 36,477 รายสำหรับภาคผู้ประกอบการมีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานรวม1,548 ล้านค้าแบ่งเป็นร้านค้าเดิม 868,082 ร้านและร้านค้าใหม่ 132,466 ร้านโดยมีร้านค้าที่มีการใช้จ่ายสำเร็จแล้วถึง 935,044 ร้านค้ายังมีร้านค้าที่อยู่ระหว่างรอกดยอมรับอีก 111,054 ร้านค้ารวมถึงร้านค้าใหม่ที่อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบอีกจำนวน 3,572 ร้านค้าปฏิพลสนับพรมมารายงาน
3: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ปฏิเสธข้อกล่าวหาใช้ระบบ IO และระบบเส้นสายย้ำจุดยืนความโปร่งใสในการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานคร
5: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันถึงความโปร่งใสในการทำงานที่ผ่านมาโดยระบุว่าคะแนนนิยมจากผลสำรวจความคิดเห็นที่ออกมาดีอย่างต่อเนื่องนั้นเป็นผลลัพธ์จากการทำงานหนักตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพร้อมกำชับทีมงานห้ามประมาทและเดินหน้าลงพื้นที่พบปะประชาชนอย่างเข้มข้นจนถึงวันเลือกตั้งกรณีข้อกล่าวหาต่างๆเช่นการใช้ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารหรือ IO เพื่อตอบโต้ทางการเมืองนายชัชชาติปฏิเสธว่าไม่มีการทำ IO อย่างแน่นอนโดยทีมงานยึดหลักการสื่อสารข้อเท็จจริงอย่างสร้างสรรค์ไม่กล่าวร้ายคู่แข่งพร้อมมุ่งเน้นการนำเสนอผลงานและนโยบายเป็นสำคัญส่วนเรื่องระบอบอากงหรือการใช้เส้นสายในการโยกย้ายข้าราชการเป็นเพียงการสร้างวัฒกรรมขึ้นมาโดยยืนยันว่าการแต่งตั้งข้าราชการที่ผ่านมาดำเนินการบนพื้นฐานของความสามารถความซื่อสัตย์สุจริตและความโปร่งใสเป็นหลักแม้กระบวนการคัดเลือกอาจทำให้เกิดความไม่พอใจแก่ผู้ที่ไม่รับตำแหน่งตามความคาดหวังแต่ตนยึดมั่นในหลักการเลือกคนมีคุณภาพเข้าสู่ระบบเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนเสมอมาฉนัญชิดาสังทองรายงาน
3: นายอนุชาบุรพชัยศรีนำทีมพรรคประชาธิปัตย์ลงพื้นที่หาเสียงย่านบางรักบางคอแหลมชูแนวทางแก้ปัญหาเศรษฐกิจพัฒนาความสะอาดส่งเสริมสตรีทฟู้ด
6: นายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและคณะผู้บริหารพรรคลงพื้นที่หาเสียงย่านบางรักและบางคอแหลมโดยนายอนุชาระบุว่าการแก้ปัญหาเศรษฐกิจยังเป็นความท้าทายสำคัญของกรุงเทพมหานครจึงต้องเร่งยกระดับความสะดวกความสะอาดและการจัดการขยะในพื้นที่พร้อมส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและย่านเศรษฐกิจสำคัญให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวมากขึ้นส่วนประเด็นการจัดระเบียบทางเท้าเห็นว่าควรสร้างความสมดุลระหว่างการ

0: สัญจรของประชาชนกับการประกอบอาชีพของผู้ค้าโดยเฉพาะพื้นที่สตรีทฟู้ดซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของกรุงเทพมหานครและช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนขณะที่เรื่องการป้องกันการทุจริตนายอนุชาย้ำว่าหากได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะผลักดันระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสและตรวจสอบได้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนก่อนเดินหน้าหาเสียงต่อที่ตลาดริมคลองซอยเจริญกรุง103เขตบางคอแหลมวาสนาตระเกตรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
2: ติดตาม
3: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
4: Soft Power ไทยคืออะไร
5: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
4: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน Soft Power ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ Soft Power ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

0: ท่านกำลังรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสภาทนายความจังหวัดลำพูนเสนอรายการกฎหมายน่ารู้ค่ะ
1: สวัสดีครับนะครับพบกับรายการกฎหมายน่ารู้โดยสภาทนายความจังหวัดลำพูนทุกวันอาทิตย์เวลา 17:10 นจนถึง 18:00 นของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสวทลำพูน FM 95 MHz และสามารถติดตามรับชมผ่านทาง Facebook Page นะครับชื่อว่าสวทลำพูน FM 95 MHz นะครับวันนี้ผมนะครับทนายสมเกียรติน้อยคำภามาจัดรายการแล้วก็มาเป็นผู้ที่บรรยายในการจัดรายการในวันนี้นะครับวันนี้นะครับผมจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการหย่าจริงๆแล้วนะครับเมื่อเดือนที่แล้วผมได้มีโอกาสมาพูดเรื่องเกี่ยวกับการหย่าไปแล้วส่วนหนึ่งวันนี้ผมเองจะพูดภาพรวมทั้งหมดเลยนะครับเพื่อให้มันครบทั้ง10ประเด็น เนื่องจากว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมามีคนมาปรึกษาผมนะครับเรื่องหนึ่งก็คือว่าเขาเองต้องการที่อยากจะหย่ากับภรรยานะครับเป็นคู่สมรสที่จดทะเบียนกันแต่ว่าฝ่ายชายนั้นก็ได้ต้องการที่อยากจะหย่าเหตุผลของการที่เขาต้องการหย่าภรรยาก็คือเขารู้สึกเบื่อเนี่ยผมก็เลยถามเขาว่าเขาเองได้คุยกับภรรยาหรือยังและภรรยายินยอมหรือไม่ถ้ายินยอมก็ไปจูงมือกันไปจดทะเบียนหย่าที่อำเภอได้เลยแต่ปัญหาคือว่าทางภรรยาเขาไม่ยินยอมเพราะว่าเขาต้องการที่จะปรับตัวต้องการแก้ไขอะไรประมาณนี้นะครับแต่ส่วนของสามีเองนั้นรู้สึกว่าเบื่อหน่ายก็จึงอยากจะหย่าก็มาปรึกษาผมว่าสามารถที่จะหย่าด้วยเหตุผลนี้ได้หรือไม่คำตอบก็คือว่าไม่สามารถที่จะเอามาเป็นเหตุผลในการหย่าได้เพราะว่าเนื่องจากในกฎหมายนะประมวลแพ่งกฎหมายและพาณิชย์มาตรา1516นั้นได้พูดถึงเหตุแห่งการหย่าที่มันมีน้ำหนักมากพอหรือว่าเหมาะสมนะครับในการที่จะสามารถฟ้องหย่าได้อยู่ประมาณ10ประการด้วยกันนะครับซึ่งก่อนอื่นเนี่ยผมจะบอกก่อนนะครับว่าการสมรสนั้นสิ้นสุดลงด้วย3ทางด้วยกันก็คือ1เสียชีวิตนะครับการตายเนาะ2ก็คือการหย่านะการหย่าด้วยการไปจดทะเบียนหย่าด้วยกันด้วยความเต็มใจทั้งสองฝ่ายหรือว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่านะครับและอันที่3ก็คือคำพิพากษาของศาลเนี่ยให้เพิกถอนนะในกรณีที่การสมรสนั้นเป็นโมคิยะนะครับซึ่งในภายหลังก็จะมีการได้แบ่งปันหรือว่าได้มีการนำมาพูดถึงประเด็นนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับวิธีการหย่านะฮะที่ตามกฎหมายตามมาตรา1514นะครับซึ่งมันมี2วิธีด้วยกันคือการหย่าด้วยความยินยอมหย่าด้วยความยินยอมคือการตกลงปลงใจกันนะครับจับมือกันไปหย่าที่อำเภอนะครับเรียกว่าการจดทะเบียนหย่าและที่สองก็คือการหย่าโดยคำพิพากษาของศาลหรือว่าการฟ้องหย่านั่นเองนะครับจากเหตุการณ์ฟ้องหย่า10ข้อที่กำลังจะพูดถึงหลังดังต่อไปนี้นะครับมาตรา1516นะฮะเหตุแห่งฟ้องหย่ามีอยู่ประมาณ10อย่างด้วยกันแต่ละอย่างก็จะมีข้อย่อยๆไปนะครับข้อแรกนะครับจำง่ายๆก็คือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับประเด็นมือที่3นะครับเรื่องเกี่ยวกับชู้สาว ใน1516วงเล็บ1นะครับก็พูดถึงคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องผู้อื่นฉันคู่สมรสเป็นชู้หรือมีชู้ร่วมประเวณีกับผู้อื่นเป็นอาจินหรือกระทำกับผู้อื่นหรือยอมรับการกระทำของผู้อื่นเพื่อสนองความใคร่ของตนเองหรือผู้อื่นเป็นอาจินอีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้ ขออภัยด้วยนะครับในประเด็นนี้นะครับในข้อนี้ดีกว่ามีหลายประเด็นด้วยกันเช่นอันที่1คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอุปการะเลี้ยงดูอุปการะเลี้ยงดูเช่นมีการส่งเสียนะมีการอุปการะมีการจ่ายเงินจ่ายทองบุคคลอื่นในเชิงชู้สาวที่ไม่ใช่ภรรยาของตนไม่ใช่สามีของตนนะเอาเงินไปเปเด็กเอาไปเปผู้หญิงเอาไปเปผู้ชายประมาณนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือตอนนี้กฎหมายเนี่ยได้เปิดกว้างมากในการที่จะพูดถึงเรื่องเพศทางเลือกด้วยนะครับเพราะว่าตั้งแต่มีสมรสเท่าเทียมมานั้นการสมรสกันในระหว่างเพศเดียวกันก็สามารถกระทำได้ดังนั้นการที่พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับคู่สมรสน่ะก็หมายถึงอาจจะเป็นคู่สมรสในลักษณะการสมรสแบบเท่าเทียมด้วยเช่นเดียวกันนะครับเช่นผู้หญิงแต่งงานกับผู้หญิงได้ในปัจจุบันใช่ไหมครับดังนั้นถ้าหากมีเหตุที่อีกฝ่ายหนึ่งนั้นไป อุปการะเลี้ยงดูผู้อื่นไม่ว่าไปอุปการะเลี้ยงดูเพศใดๆก็ตามนะครับในเชิงชู้สาวนั้นก็ถือว่าเป็นเหตุฟ้องหย่าได้อันหนึ่งนะครับหรือว่าการยกย่องผู้อื่นฉันคู่สมรสคือการไปนำไปออกงานเปิดเผยโพสต์บน Facebook คู่กันนะฮะหรือว่าไปเดินไปเที่ยวไปดูหนังนะครับไปใช้ชีวิตเหมือนแฟนเงี้ยครับทั้งที่ตัวเองมีคู่สมรสอยู่แล้วนะเขาเรียกว่าการยกย่องผู้อื่นการพาออกงานการพาไปอวดผู้อื่นการออกพาไปร่วมงานแต่งงานบวชหรือว่างานขึ้นบ้านใหม่ให้เพื่อนๆรู้จักแนะนำให้เพื่อนรู้จักในฐานะที่เป็นแฟนใหม่ประมาณนี้นะครับถือว่าเป็นการยกย่องคนอื่นแทนที่จะยกย่องคู่สมรสของตนเองเนี่ยนะครับหรือว่าเป็นชู้หรือมีชู้เราไปเป็นชู้เขาหรือเขาหรือว่าตัวเรามีชู้อย่างเงี้ยนะครับนะคือลักษณะของการใช้ชีวิตเหมือนคู่สมรสเลยนะครับเป็นเหมือนคู่สมรสแต่ว่าไม่ได้เป็นคนที่จดทะเบียนกันทั้งที่มีทะเบียนสมรสคาไว้อยู่แล้วนะก็ถือว่าเป็นการกระทำคือการมีชู้นั่นเองการร่วมประเวณีกับผู้อื่นเป็นอาจินนั้นหมายถึงการที่ไปซื้อบริการทางเพศก็ได้ไม่ได้เป็นคบเป็นชู้ไม่ได้ส่งเสีย ไม่ได้ยกย่องนะไปแอบกินกันนะไปร่วมหลับนอนกับผู้อื่นนะโดยที่ไม่ใช่สามีภรรยาของตนเองนะครับทำเป็นอาจินก็คือการกระทำอย่างสม่ำเสมอเป็นปกติธุระนอชอบเที่ยวติดเที่ยวประมาณนี้นะครับหรือว่ากระทำกับผู้อื่นโดยการไปกระทำกับผู้อื่นหรือว่ายอมรับการกระทำของผู้อื่นเพื่อการสนองความใคร่นะการสนองความใคร่นี้มันคนละข้อกับการร่วมประเวณีกับผู้อื่นเป็นอาชินนะครับอย่างเช่นการซื้อขายบริการทางเพศผ่านทางออนไลน์ก็ดีการเขาเรียกว่าดูวิดีโอคอลก็ดีนะฮะหรือการขายในลักษณะของเมื่อก่อนนะครับจะมีเซ็กซ์โฟนใช่ไหมครับนะในปัจจุบันนี้ก็เป็นลักษณะของวิดีโอคอลละนะครับเพื่อเป็นการสนองความใคร่ให้กับผู้อื่นเป็นการไปนวดนวดของลับเงี้ยนะฮะนะนวดของลับเงี้ยซึ่งปัจจุบันมีนะครับนะเป็นการนวดของลับทั้งชายและหญิงประมาณนี้นะครับเพื่อสำเร็จความใคร่นั่นเองนะในทางนี้กฎหมายก็ถือว่าเป็นการนอกใจละนะครับนอกกายและนอกใจด้วยนะครับบางคนบอกว่านอกกายอย่างเดียวไม่นอกใจไม่ผิดกฎหมายคำตอบคือว่าตรงนี้กฎหมายระบุชัดเจนว่านอกใจผิดกฎหมายนอกกายก็ผิดกฎหมายด้วยตามมาตรานี้เลยนะครับ1516วงเล็บ1นะฮะ ตัวอย่างเช่นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปแอบจดทะเบียนสมรสซ้อนการจดทะเบียนสมรสซ้อนนี่ผิดหลายอย่างเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นการกฎหมายห้ามจดทะเบียนสมรสซ้อนหรือว่าการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จให้กับเจ้าพนักงานเนี่ยนะครับนะแล้วก็รวมไปถึงนะการที่ยกย่องผู้อื่นนะครับหรือว่าเป็นการลักษณะของการกระทำผิดในวงเล็บหนึ่งนั่นเองนะครับหรือว่าการแอบไปใช้บริการทางเพศเป็นประจำจนมีหลักฐานชัดเจนก็ไม่พึงพอใจกับความสัมพันธ์ส่วนตัวก็ไปซื้อบริการทางเพศนะโดยการที่กระทำอย่างเปิดเผยก็ดีนะหรือว่ากระทำให้ผู้ทำใหมากพอเป็นประจำเป็นปกติธุระจนมีหลักฐานที่จะสามารถนำไปฟ้องหย่าได้นั้นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในการที่จะสามารถเอาไปเป็นหลักฐานในการฟ้องได้นั่นเองนะครับมาดูคำพิพากษาเรื่องหนึ่งที่ระบุว่าสามีพาหญิงอื่นไปออกงานมงคลสมรสแนะนำให้ผู้อื่นรู้จักในฐานะภรรยาของตนเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นการยกย่องผู้อื่นในชั้นสามีภรรยาชั้นภรรยาของตนเองนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับการที่คู่สมรสไปมีความสัมพันธ์ทางชู้สาวแม้ไม่ถึงขั้นการอยู่กินร่วมกันในบ้านเดียวกันนั้นแต่พฤติการแสดงออกอย่างชัดแจ้งต่อบุคคลภายนอกก็ฟ้องหย่าได้คือยังไงครับคือมีความสัมพันธ์ในทางชู้สาวแม้ไม่ได้อยู่ร่วมด้วยกันในบ้านหลังเดียวกันคืออะไรก็เป็นการเข้าบ้านเข้าห้องเขาไปไหนมาไหน2ต่อ2แต่ว่าไม่ได้พักร่วมกันไม่ได้ค้างคืนประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่งเสียเลี้ยงดูกระหนุงกระหนิงแสดงออกถึงความรักสนิทสนมนะแม้ไม่ถึงขั้นการอยู่กินร่วมกันเหมือนกับชั้นสามีภรรยาแต่พฤติการอย่างอื่นเป็นลักษณะของคนเป็นอย่างเช่นคนที่อยู่ร่วมกันก็ถือว่าฟ้องหย่าได้นะครับก็ถือว่าเป็นการมีชู้นั่นเองนะไม่ต้องถึงขั้นการอยู่ร่วมกินร่วมกันนะครับเพียงแค่กระทำผิดข้อใดข้อหนึ่งในตามนี้นะครับก็สามารถถือว่าเป็นการกระทำในลักษณะของการมีชู้หรือว่ามีมือที่3นั่นเองนะครับอันต่อไปก็คือการส่งเสียเลี้ยงดูและไปหาการส่งเสียเลี้ยงดูและไปมาหาสู่หญิงอื่นที่บ้านพักเป็นประจำแม้ไม่ได้บอกใครว่าเป็นเมีย แต่พฤติการส่งเสียคือการอุปการเลี้ยงดูฉันภรรยานั่นเองนะครับดังนั้นในประเด็นที่หนึ่งนี้นะครับเป็นประเด็นที่มีหลายข้อย่อยมากแต่ให้จำเอาไว้สั้นๆว่านะเป็นข้อที่พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการมีมือที่สามหรือว่ามีชู้สาวนั่นเองนะครับมีลักษณะของเป็นการเป็นชู้สาวนั่นเองมาสู่องเล็บสองนะครับเป็นเหตุประพฤติชั่วคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประพฤติชั่วแม้ว่าความประพฤติชั่วนั้นจะเป็นความผิดอาญาหรือไม่หรือถ้าเป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับความอับอายก่อไก่นะครับอย่างรุนแรงดังร้ายแรงสองก็คือได้รับความดูถูกเกลียดชังเพราะเหตุที่ยังคงเป็นคู่สมรสของฝ่ายที่ประพฤติชั่วอยู่ต่อไปหรือได้รับความเสียหายเดือดร้อนเกินควรในเมื่อเอาสภาพฐานะและความเป็นอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยาฉันคู่สมรสมาคำนึงประกอบอีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้ข้อนี้พูดถึงการประพฤติชั่วที่อาจจะผิดกฎหมายอาญาหรือผิดเพียงแค่กฎหมายแพ่งก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นการผิดจริยธรรมนะที่มันร้ายแรงนิดหนึ่งนะครับก็สามารถที่จะฟ้องหย่าได้ข้อนี้พูดถึงการกระทำที่ประพฤติชั่วที่มันก่อไก่คือทำให้ได้รับความอับอายขายหน้าอย่างรุนแรงเช่นอะไรบ้างพฤติกรรมเจ้าชู้หัวงูพฤติกรรมที่เป็นผู้หญิงแต่ก็ไปวิ่งเข้าหาคนอื่นให้มันรู้สึกน่าอายฝ่ายชายรู้สึกอายที่ภรรยาของตนเองนั้นมือไวใจไวปากไวแล้วก็ไปยุ่งไปเล่นกับคนอื่นบ่อยเงี้ยครับแล้วก็พฤติกรรมอะไรอีกนอกใจนอกกายขี้เมาเงี้ยนะครับหรือว่าพฤติกรรมเป็นนักเลงนะหาเรื่องต่อยตีคนอื่นไปนิสัยไม่ดีหยาบคายพูดลามกตลอดเวลาพูดแต่เรื่องใต้สะดือใต้เข็มขัดตลอดเวลาเงี้ยนะครับหรือว่ามีลักษณะของการติดพนันนะก็อาจจะทำให้คนดูถูกเกลียดชังนะขอไข่ได้รับความดูถูกเกลียดชังจากผู้อื่นเพราะว่ายังเป็นคู่สมรสกันต่อเนี่ยเหตุเพราะคงยังเป็นคู่สมรสที่ประพฤติชั่วกับผู้ที่ประพฤติชั่วอยู่ต่อไปก็คืออาจจะมีการกระทำผิดขึ้นมาแต่หนีคดีอย่างเงี้ยนะครับทำให้เป็นขี้ปากของผู้อื่นนะหรือว่าไปทำงานที่ไม่ดีเป็นลักษณะที่สีเทาเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเหตุที่ทำให้คนอื่นนั้นรู้สึกรังเกียจนะก็สามารถที่จะเอาประเด็นเนี้ยนะขุดขึ้นมาแล้วก็เก็บหลักฐานมาแล้วก็ไปยืนยันต่อศาลได้นะครับว่าถ้าสมมุติว่าเกิดปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นสิ่งใดจุดใดและทำให้ครอบครัวของเรานั้นเดือดร้อนเกินควรเกินไปนะครับก็สามารถที่จะเอาไปยืนยันเพื่อจะนำเป็นเหตุในฟ้องหย่าได้นะครับหรือว่าได้รับความเสียหายเดือดร้อนเกินควรเช่นไปเป็นหนี้เขาเยอะรอบคอหอยวิ่งนั่นหนี้ภรรยาตามใช้หนี้ให้กับสามีด้วยไม่หมดไม่สิ้นเงี้ยนะครับก็รู้สึกว่าไม่ไหวละสามีก็ไม่หยุดพฤติกรรมเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นหนี้จากอะไรก็ตามการพนันก็ตามนะครับก็สามารถเก็บหลักฐานต่างๆแล้วก็สามารถที่จะไปฟ้องหย่าได้นั้นก็ถือว่าเป็นเหตุที่ประพฤติชั่วนะครับแต่ก็วงเล็บนิดนึงก็คือว่าต้องร้ายแรงนะครับความเสียหายต้องร้ายแรงนิดนึงนะถ้าแบบเป็นหนี้เขา100 200ไปตามไล่คืนเงินไปตามคืนเงินให้กับเขาทีละ100ทีละ200 300แล้วก็โอ้เดือนนี้หมดไปประมาณ 1,500 แล้วเนี่ยยังถือว่ายังไม่มากพอยังไม่เสียหายรุนแรงนะดังนั้นเหตุในการฟ้องหย่านะครับก็ในข้อที่2ก็คือเหตุแห่งการประพฤติชั่วนั่นเองมาดูคำพิพากษาฎีกานะครับก็สามีเล่นการพนันจนหนี้สินล้นพ้นตัวเป็นเหตุให้ภรรยาได้รับความเสียหายเดือดร้อนเกินควรนะสามีเสพยาเสพติดจนถูกจับกุมบ่อยครั้งเป็นผู้กระทำผิดตีนิสัยทำให้ภรรยาอับอายและเสียชื่อเสียงลูกหลานก็รู้สึกอับอายด้วยเสียชื่อเสียงในหน้าที่การงานภรรยาอาจจะเป็นข้าราชการเนี่ยนะครับแล้วรู้สึกว่าสามีของตัวเองนั้นมีพฤติการไม่ดีแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าไม่ได้การยอมรับนะครับในสังคมนะแล้วก็รวมไปถึงการติดพนันจนขายทรัพย์สินขายบ้านไปหมดนะครับการค้ายาเสพติดหรือทำอาชีพที่สังคมรังเกียจอาชีพที่สังคมรังเกียจนักแสดงโป๊เปลือยก็ดีนะด่าผู้อื่นด่านักการเมืองปากเสียด่าสถาบันอย่างเงี้ยก็มีนะครับนะที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วเป็นปัญหานี้ไม่เพียงแต่เขาต้องรับโทษทางอาญาที่เขาได้หมิ่นประมาทแล้วนะครับทางครอบครัวเองก็รู้สึกว่าตัวเองได้รับความอับอายก็สามารถที่จะฟ้องหย่าได้นะผลิตรายการหยาบคายลามกนะหรือไปหลักรายการที่มันเป็นลักษณะของการไปเปิดเผยจุดสงวนของตัวเองเนี่ยนะครับซึ่งปัจจุบันเยอะมากพอสมควรนะครับก็ถือว่าเป็นเหตุในการที่จะนำไปฟ้องหย่าได้เนาะมาสู่ ประการที่3นะครับวงเล็บที่3 1516นะครับวงเล็บที่3บอกว่าคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำร้ายหรือทรมานจิตใจหรือร่างกายหรือหมิ่นประมาทเหยียดหยามอีกฝ่ายหนึ่งหรือบุพการีของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับทั้งนี้ถ้าหากเป็นการร้ายแรงสามารถฟ้องหย่าได้แยกออกเป็น2ตอนนะครับ1ทำร้ายก่อนทำร้ายคือการลงมือประทุษร้ายทุบตีเตะนะครับตบพวกนี้นะครับก็คือเป็นลักษณะของการที่ทำตอนดีหรือลงมือเลยแต่ส่วนของการทรมานคือค่อยๆทำอย่างต่อเนื่องทรมานร่างกายให้อดข้าวให้อดน้ำเนี่ยนะฮะหรือว่าทรมานจิตใจทำท่ารังเกียจเดียดฉันบ้างไม่อยากหลับนอนด้วยบ้างหนีบ้างนะหรือแยกนี่เธออยู่ฉันจะไปเธอไปฉันจะอยู่เนี่ยทำเป็นตัวหน้ารังเกียจอะไรประมาณนี้นะครับรู้สึกทรมานทำให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกเสียใจเศร้าใจนะหรือว่าหมิ่นประมาทดูถูกนะก็คือดูถูกเหยียดหยามนะด่าชาติพันธุ์ของเขาบ้างนะฮะด่าเอาปมด้อยของเขามาล้อเลียนล้อเล่นบ้างนะครับด่าอดีตของเขาบ้างนะครับด่าความด่าประวัติที่ไม่ดีของเขาบ้างเนี่ยครับนะเลยรวมไปถึงนะครับการด่าบุพการีของอีกฝ่ายหนึ่งในกฎหมายก็ปกป้องศักดิ์ศรีของพ่อแม่ด้วยนะครับก็คือหากเราเองเวลาชีวิตคู่นะครับชีวิตคู่ยิ่งในประเทศไทยเราอยู่ร่วมกันเนี่ยมักจะอยู่ร่วมกันในครอบครัวใหญ่ไม่ได้แยกไปอยู่ร่วมกันสามีภรรยาเท่านั้นแต่ยังคงมีพ่อปู่แม่ย่าอยู่ด้วยนะครับแต่มันก็อาจจะมีการกระทบกระทั่งเป็นธรรมดานะเมื่อสะสมมานานๆไปเวลาทะเลาะก็ลามปามไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ด่าเสียหายเงี้ยนะครับก็กฎหมายก็ถือว่าเราก็ต้องให้เกียรติบุพการีด้วยนะครับกฎหมายบังคับให้เราบุกให้เกียรติบุพการีนะแล้วก็เราก็ต้องให้เกียรติบุพการีของคู่สมรสของเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับทั้งนี้ถ้าเป็นการร้ายแรงคือด่าทอไม่จบนะครับไม่มีวันจบเลยเดี๋ยวก็ด่าเดี๋ยวก็ด่าหรือว่าหนักขึ้นทุกๆวันนะหรือว่าไม่รู้สึกสำเนียกสำนึกเลยนะครับว่าสิ่งที่เองทำมันผิดนะก็เก็บหลักฐานมาฟ้องหย่าได้นะฮะมาดูคำพิพากษาฎีกาพูดถึงการตบตีคู่สมรสบ่อยครั้งแม้แผลจะไม่ถึงขั้นสาหัสตบเนาะก็อาจจะมีแผลไม่มีแผลอาจจะมีช้ำบ้างนะครับแต่ว่าพฤติกรรมซ้ำซากเหล่านี้ถือว่าเป็นความรุนแรงที่สามารถฟ้องหย่าได้นะครับด่าบุพการีสามีด้วยท่าคำหยาบคายต่อหน้าบุคคลอื่นบ่อยครั้งถือว่าเป็นการประพฤติชั่วที่ทำให้สามีอับอายอย่างร้ายแรงเนี่ยนะครับด่าภรรยาด่าสามีว่าโง่และแช่งให้ตายต่อหน้าผู้บังคับบัญชาถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทเหยียดหยามอย่างร้ายแรงนะและสุดท้ายคือการด่าทอและไล่คู่สมรสออกจากบ้านในยามวิกาลอย่างไร้เกียรติถือว่าเป็นการทรมานจิตใจอย่างร้ายแรงเห็นไหมว่าเป็นเมื่อไล่ออกจากบ้านเนี่ยมันไม่ได้ทรมานกายนะแต่มันทรมานจิตใจเพราะว่าเป็นการลดศักดิ์ศรีของเขานะครับความบาดเจ็บก็เกิดขึ้นเนาะนะครับมาสู่อันที่4นะครับข้อที่4นะมาตรา1516วงเล็บ4นี้ในประเด็นใหญ่ก็คือการทิ้งร้างการถูกทิ้งไปคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจงใจละทิ้งร้างอีกฝ่ายหนึ่งไปเกิน1ปีไม่ใช่ต่างฝ่ายต่างทิ้งกันนะครับแต่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกทิ้งนะกฎหมายให้ระยะเวลาสั้นมากเลย1ปีไปฟ้องหย่าได้เลยเพราะว่าถือว่าเขาไม่ควรจะมีความทุกข์อย่างนี้นะถ้าถูกทิ้งเขากลายเป็นผู้ที่ถูกกระทำใช่ไหม ผู้ที่ทิ้งไปเนี่ยนะก็ไม่บาดเจ็บแต่คนที่ถูกทิ้งก็บาดเจ็บก็อยู่ฝ่ายเดียวกฎหมายเลยให้ระยะสั้นเพียงแค่1ปีเท่านั้นนะ 4/1 คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกและจำคุกไปแล้วนะครับเกิน1ปีในความผิดที่อีกฝ่ายไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยนะก่อให้เกิดความผิด ขออภัยการเป็นคู่สมรสกันต่อไปจะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับความเสียหายเดือดร้อนเกินควรอีกฝ่ายหนึ่งก็สามารถที่จะฟ้องหย่าได้ใช่ไหมอันนี้พูดถึงประเด็นย่อยลงมาก็คือว่าถ้ามีเหตุเรื่องเกี่ยวกับการถูกพิพากษาให้จำคุกแล้วจำคุกไปแล้ว1ปีนะครับต้องจำคุกไปแล้ว1ปีนะไม่ใช่ว่าเพิ่งถูกพิพากษาเมื่อวานนี้นะวันนี้ไปฟ้องหย่าเลยบอกว่าต้องทิ้งเวลาไว้ประมาณ1ปีก่อนนะแล้วก็เป็นแล้วก็อาจจะถูกพิพากษาจำคุก5ปี10ปีซึ่งมันนานหรืออาจจะไม่รอแล้วคนข้างนอกไม่รอแล้วนะคนข้างในไปกระทำผิดมาโดยที่ ไม่รู้เห็นเป็นใจไม่ได้ส่งเสริมถ้าหากไปแบบเขาไปค้ายาเสพติดเพื่อมาเลี้ยงดูมาส่งเสียและรับรู้มาตลอดก็ทำผิดมาหลายครั้งละแล้วก็รู้ว่าตัวเองเป็นสามีของตัวเองชอบค้ายาเสพติดอยู่แล้วดังนั้นไม่สามารถเอาเป็นเหตุในการที่จะไปฟ้องหย่าได้นะครับก็ต้องหายก็ต้องไม่ก้องกิ๊กต้องไม่เกี่ยวข้องด้วยกับความผิดที่สามีได้กระทำนี่ผมพูดถึงฝ่ายสามีอย่างเดียวเนาะอาจจะเป็นการกระทำผิดของภรรยาก็ได้นะครับนะแล้วก็ทำให้การที่เราเองนั้นนะยังคงเป็นภรรยากับเขามันเป็นเหตุที่ทำให้เราเดือดร้อนเกินควรนะไม่ว่าจะเป็นการอับอายหรือว่าการเสียเงินนะครับหรือว่าการกลายเป็นภาระหรือว่าบางคนก็ถูกพิพากษาจำคุกถึง20ปีประมาณนี้นานเกินไปนะครอบครัวก็เดินไปข้างหน้าต่อไม่ได้เนี่ยครับเพราะว่าเขาเป็นเสาหลักของครอบครัวอย่างเงี้ยนะครับกฎหมายก็ให้โอกาสให้สิทธิ์นะครับอีกฝ่ายหนึ่งที่จะสามารถไปฟ้องหย่าได้ก็ถือว่าเป็นการรับโทษ2ชั้นเลยนะรับโทษจำคุกแต่ไม่พอภรรยาหรือว่าสามีก็มาฟ้องหย่าด้วยนะครับ 4/2 คู่สมรสสมัครใจแยกกันอยู่อ่ะตอนแรกบอกว่าฝ่ายหนึ่งใช่ไหมครับแยกไปให้เวลา1ปีนะครับแต่ตอนนี้ทั้ง2ฝ่ายแยกกันอยู่แยกกันอยู่นี่กฎหมายให้อาจจะไปลองใช้ชีวิตต่างคนต่างใช้ชีวิตดูเผื่อบางทีอาจจะเปลี่ยนใจกลับมาให้เวลานานถึง3ปีนะครับ ผู้สมรสสมัครใจแยกกันอยู่เพราะเหตุที่ไม่อาจอยู่ร่วมกันฉันคู่สมรสได้โดยปกติสุขมาตลอดเกิน3ปีหรือแยกกันอยู่ตามคำสั่งของศาลเป็นเวลาเกิน3ปีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้จริงๆข้อนี้นะครับถ้าสมัครใจแยกกันอยู่แล้วนะไม่ประสงค์ที่จะอยู่ร่วมกันแล้วเนี่ย ข้ออาจจูงมือกันพยาที่อำเภอนะง่ายกว่านะครับแล้วแต่ข้อเท็จจริงมันอาจไม่ง่ายขนาดนั้นนะครับเพราะว่าแม่อาจจะไม่เอาเขาแล้วนะครับแต่อาจจะกันท่านะครับไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งไปมีใหม่นั่นเลยก็อาจจะให้เวลาเป็นตัวพิสูจน์หรือว่าให้กฎหมายให้เวลาเป็นตัวที่จะทำให้สามารถที่จะฟ้องหย่าได้เป็นการซื้อเวลาไปค่าเวลาไปนั่นเองนะคำพิพากษาฎีกาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการจงใจทิ้งร้างเกิน1ปีนั้นสามีเนี่ยหนีไปอยู่กับหญิงอื่นเกิน1ปีโดยไม่กลับมาดูแลไม่มาส่งเสียค่าเลี้ยงดูถือว่าเป็นการจงใจละทิ้งร้างนะครับอีกอันนึงบอกว่าถ้าฝ่ายหนึ่งหนีไปเพราะถูกทำร้ายร่างกายกรณีนี้ฝ่ายที่หนีไม่ได้มีเจตนาทิ้งนะแต่ว่าหนีไปก็เพราะถูกทำร้ายไม่ใช่เพราะว่าทิ้งนะจึงจะฟ้องหย่าเขาไม่ได้นะอันต่อไปคือการไปทำงานต่างจังหวัดหรือต่างประเทศนานๆแต่ยังติดต่อส่งเงินมาให้ก็ไม่ถือว่าจงใจทิ้งร้างนะครับหมายครับว่ามันการทิ้งร้างนี่คือต้องเหตุอย่างเดียวคือไม่ประสงค์จะอยู่กับเขาละทิ้งไปเลยแต่ถ้าออกไปทำงานต่างประเทศ 4-5 ปีแล้วเงี้ยมาอยู่ดีๆฝ่ายภรรยาไปฟ้องหย่าเฉยเลยเงี้ยครับก็ไม่ได้เพราะว่าตัวเองก็เต็มใจให้เขาไปแล้วก็ให้เขาไปทำงานเพื่อครอบครัวเงี้ยนะครับในประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการถูกจำคุกเกิน1ปีนะครับคำพิพากษาฎีกาพูดถึงการถูกจำคุกทำให้หน้าที่ครอบครัวขาดสะบั้นลงหากเป็นโทษร้ายแรงนานพอก็ย่อมเป็นเหตุที่ฟ้องหย่าได้นะครับอันต่อไปคือหากเรามีส่วนรู้เห็นในการกระทำผิดด้วยนะจะนำเอาเหตุที่เขาถูกจำคุกมาฟ้องหย่าไม่ได้นะครับ ขออภัยครับหลักผู้รับประโยชน์ต้องมีมือที่สะอาดนะครับอันต่อไปสุดท้ายต้องเป็นการจำคุกจริงตามคำพิพากษานะครับหากอยู่ในระหว่างอุทธรณ์หรือฎีกาจะฟ้องข้อนี้ไม่ได้ในประเด็นสุดท้ายของประเด็นนี้นะครับพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการสมัครใจแยกกันอยู่นะครับต้องใช้เวลาประมาณ3ปีด้วยกันนะครับ3ปีขึ้นไปนะครับถึงจะเอามาเป็นประเด็นในการที่ไปฟ้องหย่าได้คำพิพากษาฎีกาพูดถึงเมื่อต่างฝ่ายต่างแยกกันอยู่กันเพราะสมัครใจไม่มีความสัมพันธ์ทางเพศและการดูแลกันเกิน3ปีนะย่อมฟ้องหย่าได้อันต่อไปบอกว่าแม้เหตุแยกกันอยู่เพราะหน้าที่การงานในช่วงแรกแต่ต่อมาขาดการติดต่อและไม่ประสงค์ที่จะอยู่ด้วยกันอยู่กินด้วยกันอีกจนครบ3ปีก็ฟ้องหย่าได้ตอนต้นไม่ได้เจตนาที่จะแยกกันอยู่ครับไปเพราะการงานแต่ภายหลังมาก็ไม่ติดต่อกันเลยนะครับก็อีโก้ใส่กันนะหรือว่าง้องอนกันเนาะก็ไม่มีฝ่ายใดง้อก็เป็นไงก็สามารถนำเป็นเหตุในการที่ไปฟ้องหย่าได้ครับสุดท้ายการแยกกันอยู่กันตามคำสั่งของศาลเช่นคุ้มครองสวัสดิภาพเมื่อครบ3ปีก็ใช้ฟ้องหย่าได้นะครับยังมีคนถูกศาลสั่งให้หยุดการกระทำเช่นการตบตีทำร้ายร่างกายนะเป็นไรเมาตลอดเมาทีไรก็ตบตีทำร้ายร่างกายภรรยาตลอดเงี้ยนะครับศาลก็อาจจะมีคำสั่งให้แยกกันอยู่เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพอีกฝ่ายนึงนะครับแต่เมื่อครบ3ปีแล้วรู้สึกว่าไม่ประสงค์ที่จะอยู่กินร่วมกันก็สามารถที่จะนำไปเป็นเหตุในการฟ้องหย่าได้นะครับอันต่อไปในอันที่5นะครับวงเล็บ5 คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญหรือไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นเวลาเกิน3ปีโดยไม่มีใครทราบแน่ว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไรอีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้การถูกสาบสูญไปจากภูมิลำเนาเกิน3ปีนั้นก็คือการที่อาจจะหายไปบอกว่าเข้าไปทำงานปัจจุบันนี้มันติดต่อง่ายเนาะแต่ถ้านึกถึงในอดีตนะครับถ้าอยู่บ้านนอกแล้วเข้าไปทำงานในเมืองไปทำงานในกรุงติดต่อไม่ได้ไม่มีมือถือนะฮะแล้วหายไปเกิน3ปีถือว่าประสงค์ที่จะไม่ติดต่อกลับมาไม่อยากจะกลับมาอยู่แล้วหรือว่าทอดทิ้งแล้วนะครับกฎหมายก็ถือว่าการสาบสูญนั้นอาจจะมาจากการติดต่อไม่ได้ด้วยนะครับการสาบสูญนั้นอาจจะสงสัยนะสันนิษฐานว่าอาจจะเสียชีวิตก็ได้นะอาจจะหนีไปอยู่กับคนอื่นก็ได้อะไรประมาณนี้แต่ตรงนี้ระบุชัดเจนว่าไม่สามารถติดต่อได้ไม่รู้ข่าวเป็นตายร้ายดีอย่างไรนะครับฝ่ายหนึ่งก็สามารถฟ้องหย่าได้คำพิพากษาฎีกาพูดถึงการที่สามีหายไปจากบ้านโดยไม่มีใครทราบนะครับที่อยู่ไม่ทราบที่อยู่เลยว่าหายไปไหนเกิน3ปีภรรยามีสิทธิ์ฟ้องหย่าได้อันต่อไปต้องไม่มีใครรู้แน่ว่าเป็นตายร้ายดีแต่หากรู้ว่าอยู่ที่ไหนนะโอ้ชาวบ้านครอบครัวก็รู้อยู่ตรงนั้นนะอยู่ตรงนั้นนะไม่ติดต่อไปอ่ะนะครับพอรู้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้จะเอานำเหตุนี้ไปฟ้องหย่าไม่ได้นะครับต้องรู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนแต่แค่ไม่กลับมาต้องไปใช้เหตุทิ้งร้างแทนนะครับใช้เหตุตรงเนี้ยไม่ได้นะครับว่าสาบสูญต้องไปใช้เหตุว่าโอเคเขาทิ้งร้างเราเกิน1ปีนะต่อไปหากคำสั่งให้เป็นคนสาบสูญแล้วนะครับตามมาตรา61นั้นสามารถหากได้นะหากศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญแล้วสามารถนำคำสั่งนี้มาเป็นหลักฐานในการฟ้องหย่าได้ทันทีเลยนะครับมาสู่วงเล็บ6ในวันนี้นะครับคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ให้ความช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูอีกฝ่ายหนึ่งตามสมควรหรือทำการเป็นปฏิปักษ์ต่อการเป็นคู่สมรสอย่างร้ายแรงทั้งนี้ถ้าการกระทำนั้นถึงขั้นอีกฝ่ายหนึ่งเดือดร้อนเกินควรในเมื่อเอาสภาพฐานะและความเป็นอยู่ของการเป็นคู่สมรสมาคำนึงประกอบอีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้มันเป็นเหตุของการที่ไม่เลี้ยงดูกันหรือว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อการเป็นคู่สมรสกันนะเช่นการไม่จ่ายเงินค่ากินค่าอยู่ในสัญญาว่าให้เธอให้ฉันมาเป็นแม่บ้านเธอจะออกไปทำงานให้ฉันดูแลลูกแล้วก็ไม่อุปการละเลี้ยงดูให้อดๆอยากๆนะให้หาเงินเองเนี่ยนะครับไม่เป็นตามสัญญาเนาะก็ถือว่าเป็นลักษณะที่ฝ่ายชายไม่อุปการะเลี้ยงดูตามกฎหมายครับก็คู่สมรสเขาให้มีการอุปการะเลี้ยงดูกันนะครับแล้วก็หรือว่าทำพฤติกรรมที่ทำลายรากฐานของครอบครัวอย่างรุนแรงนะการอาจจะนินทาว่าร้ายนะพูดเสียหายให้กับคู่สมรสนะหรือว่าทำท่ารังเกียจเดียดฉันต่อกันและกันนะฮะแล้วว่าอาจจะมุ่งประสงค์ที่จะทำร้ายทำลายมากกว่าเนี่ยนะครับโพสต์ด่าโพสต์ประจานนะเราจะเห็นบ่อยๆใช่ไหมในปัจจุบันเพื่อนบน Facebook ของเราเนาะรักกันก็บอกรักบนออนไลน์เลิกกันก็ไปบอกเลิกบนออนไลน์งอนกันก็ไปประชดประชันกันบนออนไลน์เนี่ยประมาณนี้นะครับก็มีนะปัจจุบันนี้มีเยอะเลยนะเข้ามาปรึกษาเอารูปแฟนเก่าเนาะเอางอนหึงหวงเอารูปมือที่3ขึ้นไปโพสต์ประจานด่ากันนะในกลุ่มออนไลน์นะครับก็ถูกไม่เพียงแต่มันผิดกฎหมายนะเท่านั้นนะครับเราอาจจะได้เสียเงินด้วยนะครับค่าเสียหายนะค่าเสียหายทางแพ่งด้วยนะครับเพราะว่าเราได้ไปหมิ่นประมาทเขานะผมเห็นล่าสุดเนี่ยแถวๆบ้านเราเนี่ยนะครับได้ตลาดด่ากันนะครับด่าเจ้าหน้าที่ตลาดนะแล้วก็ด่าเสียหายนะเจ้าหน้าที่ตลาดขอฟ้องเอาค่าเสียหายล้านหนึ่งอย่างประมาณนี้เลยนะครับได้ยินกับหูตกอกตกใจเหมือนกัน นะแต่ว่าจริงๆแล้วนะใครจะเรียกอะไรก็เรียกได้ครับผมแต่เวลาพิพากษาออกมาเนี่ยก็จะเป็นไปตามความเหมาะสมสมดุล นะครับไม่สามารถเรียกได้ตามใจตัวเองนะครับเขาเรียกว่าต้องพิสูจน์ความเสียหายให้ได้เท่านั้นเองนะครับการไม่เลี้ยงดูตามสมควรเนี่ยตัวอย่างสามีรวยแต่ปล่อยให้ภรรยาอดมื้อกินมื้อนะทรมานกายทรมานใจเขาหรือการเอาแอบเอาโอน ทรัพย์สินของครอบครัวนะไปให้คนอื่นหมดเลยอย่างเงี้ยนะครับแทนที่ครอบครัวจะได้อยู่สุขสบายแต่เอาทรัพย์สินของตัวเองกลับไปโอนให้คนนั้นทีให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องยกย้ายทรัพย์สินต่างๆเพื่อทำให้ครอบครัวลำบากไม่ช่วยเหลือไม่ดูแลกันนะครับรวมไปถึงการทำงานในครอบครัวด้วยเช่นเดียวกันปล่อยให้ภรรยาทำงานที่หนักนะโดยที่สามีไม่มีน้ำใจไม่มีการเข้าไปแบ่งเบาภาระอะไรเลยเนี่ยนะครับก็เก็บหลักฐานได้นะถ้ามันหนักนะครับถ้ามันหนักร้ายแรงนะสามารถเอามาพึ่งเอาเขาเรียกว่าตามกฎหมายตอนนี้บอกไว้ว่าเอาสภาพเอาฐานะเอาความเป็นอยู่เอามาคำนึงประกอบทุกอย่างสมดุลว่าโอเคมันเอาเปรียบเกินไปมันทรมานกายทรมานใจด้วยนะมันไม่ถูกต้องนะมันไม่เหมาะสมนะแล้วก็ไม่มีแนวโน้มในการที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วมี mindset แบบนี้ยังมีความคิดแบบนี้อยู่ก็สามารถที่จะนำเป็นเหตุในการฟ้องหย่าได้ คำพิพากษาฎีกาพูดถึงภรรยาแกล้งฟ้องสามีในคดีอาญาเรื่องที่ไม่เป็นความจริงเนี่ยเพื่อการแกล้งให้สามีนั้นติดคุกจริงๆมันก็ผิดกฎหมายด้วยนะแกล้งฟ้องให้ได้รับโทษทางอาญาเนี่ยก็ผิดในมาตรา1นะครับแต่แล้วก็สามารถยื่นเป็นเหตุในการฟ้องหย่าได้ด้วยนะถือว่าเป็นปฏิปักษ์อย่างร้ายแรงอันต่อไปคือไม่ยอมร่วมหลับนอนโดยไม่มีเหตุผลและไม่ดูแลยามเจ็บป่วยด้วยยามเจ็บป่วยก็ถูกทอดทิ้งให้เขาบาดเจ็บไปให้เขาเดินไปโรงพยาบาลเองเนี่ยนะครับถือว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อการเป็นคู่สมรสด้วยนะครับหรือการขโมยทรัพย์สินส่วนตัวของคู่สมรสไปขายเพื่อใช้การขโมยทรัพย์สินของคู่สมรสนะเป็นสินสมรสเอาไปขายเพื่อเอาเงินมาใช้จ่ายส่วนตัวโดยที่ไม่สนความเดือดร้อนของครอบครัวก็ถือว่าเป็นการกระทำให้เกิดความเดือดร้อนเกินควรนั่นเองมาสู่วงเล็บ7นะครับคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งวิกลจริตนะวิกลจริตเกิน3ปีความวิกลจริตนั้นมีลักษณะยากที่จะหายหรือว่าไม่สามารถหายได้นะกับความวิกลจริตถึงขนาดที่ทนอยู่ร่วมกันเป็นสามีภรรยาต่อไปไม่ได้อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้ความวิกลจริต ตรงเนี้ยหมายความว่าก่อนที่จะสมรสไม่วิกลจริตนะครับพอสมรสกันแล้วก็เกิดมีเหตุให้ทำให้เขาเป็นคนที่เป็นวิกลจริตขึ้นมานะถ้ามันไม่มีสิทธิ์ในการที่จะหายหรือหมอระบุว่ามันหายไม่ได้หรือหายยากมากใช้เวลา10ปี20ปีหรือว่าไม่มีโอกาสเลยอีกแกนะครับก็สามารถนำเหตุนี้ในการที่ไปฟ้องหย่าได้เช่นป่วยจิตเวชข้างรุนแรงคุ้มข้างทำร้ายตนเองแล้วว่าทำร้ายคนในบ้านมานานกว่า3ปีอย่างเงี้ยครับก็เก็บหลักฐานไปฟ้องหย่าได้นะคำพิพากษาฎีกาพูดถึงภรรยาเป็นโรคประสาทรักษาไม่หายนาน ขออภัยครับภรรยาเป็นโรคประสาทรักษาไม่หายมานานเป็นปีจนสามีไม่สามารถอยู่ร่วมกันเป็นฉันสามีภรรยาได้อันต่อไปคือหากวิกลจริตเป็นพักๆหรือยังมีช่วงที่หายดีคุยกันรู้เรื่องอาจยังไม่ถือว่ายากที่จะหายเห็นไหมครับว่าถ้าเป็นวิกลจริตเกิน3ปีคือต้องมีลักษณะที่เป็นอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นหนักรุนแรงแล้วไม่มีโอกาสที่จะหายนะถ้าเป็นพักๆเนี่ยก็อาจจะมีสิทธิ์ในการหายได้เนาะต่อไปพูดถึงศาลจะดูความเดือดร้อนของอีกฝ่ายที่ต้องดูแลด้วยนะครับหากจะต้องรับภาระจนกระทบต่อชีวิตปกติอย่างสาหัสศาลก็อนุญาตให้หย่าได้นะครับแต่เหตุแห่งการวิกลจริตนี้นะฮะไม่ใช่หมายความว่ามาทอดทิ้งเขาในยามที่เขาเองป่วยอย่างนี้นะฝ่ายที่ฟ้องหย่าจะต้องจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูให้ฝ่ายที่วิกลจริตตามสมควรด้วยนะครับตามมาตรา1526นะครับไม่ใช่ว่าหย่าแล้วทิ้งไปเฉยๆนะครับมาสู่วงเล็บ8นะครับคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดทันบนที่ทำไว้ให้เป็นหนังสือในเรื่องเกี่ยวกับความประพฤติอีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้การทำทันบนไว้ก็คือศาลทำทันบนไว้นะครับว่าคนนี้มีพฤติกรรมแบบนี้ศาลสั่งห้ามนั้นสั่งห้ามนี้อย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับทำไว้เป็นหนังสือหรือว่าเป็นคำสั่งที่มาจากศาลเลยแล้วก็ทำผิดทำบนอีกนะครับเช่นสัญญาว่าจะไม่ทำอีกแต่กลับไปทำซ้ำนะซึ่งทันบนจะต้องทำเป็นหนังสือลงชื่อไว้ด้วยนะครับสามีเซ็นหนังสือสัญญาว่าจะไม่ทุบตีภรรยาอีกถ้าทำเนี่ยจะยอมหย่าต่อมาสามีตบหน้าภรรยาอีกครั้งนึงภรรยาสามารถนำไปฟ้องหย่าได้ทันทีคำพิพากษาฎีกาพูดถึงสัญญาว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับหญิงอื่นนะแต่กลับไปหาหญิงคนเดิมภรรยาใช้หนังสือทันบนเนี่ยฟ้องหย่าได้นะอีกอันนึงบอกทันบนต้องทำเป็นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรสัญญาปากเปล่าใช้กับข้อนี้ไม่ได้นะครับสุดท้ายการกลับไปทำซ้ำตาม ที่ระบุในหนังสือแม้เรื่องนั้นอาจจะดูไม่ร้ายแรงนะครับแต่เมื่อผิดสัญญาที่เซ็นเอาไว้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเหตุในการที่จะหย่าได้นั่นเองนะครับ เรามาสู่ข้อที่9นะครับวงเล็บ9คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรงอันอาจที่จะเป็นภัยให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งและโรคมีลักษณะเรื้อรังไม่มีทางจะหายได้อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้เหมือนกับข้อเมื่อกี้นะครับที่พูดถึงการความวิกลจริตที่อาจจะไม่สามารถหายได้หรือไม่มีทางหายหรือหายได้ยากก็ฟ้องหย่าได้ตรงนี้เหมือนกันโรคติดต่ออย่างร้ายแรงต้องเป็นโรคที่อันตรายถึงชีวิตนะครับและติดต่อไปยังอีกฝ่ายหนึ่งได้เป็นและก็มีลักษณะที่เรื้อรังไม่สามารถรักษาให้หายได้นะตัวอย่างเช่นกามโรคระยะสุดท้ายที่ติดต่อกันได้ง่ายและรักษาไม่หายขาดในคำพิพากษาฎีกาพูดถึงการเป็นวัณโรคในสมัยก่อนนะอันนี้จากคำพิพากษาปี2501และก็68ปีแล้วนะครับวัณโรคในสมัยก่อนเนี่ยไม่สามารถรักษาไม่ได้และเป็นภัยต่อคนข้างกายทำให้อ้อใครเป็นก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะเสียชีวิตในเวลานั้นนะแต่ตอนนี้ก็อาจจะหายง่ายหายได้นะครับเนี่ยปัจจุบันโรค HIV หากดูแลตัวเองดีและทานยาจนเชื้อเป็นศูนย์เนี่ยศาลอาจมองว่าไม่เป็นภัยร้ายแรงแล้วต้องดูไปเป็นกรณีไปนะครับในสมัยก่อนเนี่ย40ปีแล้วนะโรคนี้เข้ามาในโลกก็เป็นโรคที่ร้ายแรงแล้วก็ไม่สามารถรักษาได้ก็ส่วนใหญ่แล้วคนที่ไปนำไปฟ้องหย่าโดยประเด็นวงเล็บ9นี้ก็จะเอาเรื่องเกี่ยวกับการติดเชื้อ HIV นั้นนะครับไปเป็นเหตุในการฟ้องหย่าแต่ปัจจุบันนี้มียาที่เขาเรียกว่าต้านทานเชื้อจนให้เชื้อกลายเป็นศูนย์ได้หายไหมไม่หายแต่ว่าเชื้อกลายเป็นศูนย์กลายเป็นศูนย์ก็คืออาจจะไม่ได้รุนแรงติดต่อยากขึ้นเงี้ยฮะก็อาจจะต้องให้หมอขออภัยต้องให้ศาลนะครับพิจารณาเคส by เคสไปแล้วก็ฟังความเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้วยนะครับนะโรคที่มีลักษณะเรื้อรังเนี่ยหากเป็นลักษณะแบบไข้หวัดใหญ่โรคที่รักษาหายได้ระยะสั้นนะไม่สามารถนำเป็นเหตุในการที่จะฟ้องหย่าได้นะครับโรคผิวหนังโรคผิวหนังหายได้เนี่ยนะฮะมันอาจจะดูน่ารังเกียจไม่น่าอยู่ใกล้อาจจะติดต่อกันได้ประมาณนี้แต่ถือว่าเป็นโรคที่รักษาดีๆแล้วสามารถที่จะหายได้นะครับมาสู่วงเล็บ10นะครับในข้อสุดท้ายคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสภาพแห่งกายทำให้ไม่อาจร่วมประเวณีหรือไม่อาจกระทำการหรือยอมรับการกระทำเพื่อสนองความคาดของอีกฝ่ายได้ตลอดกาลอีกฝ่ายหนึ่งสามารถฟ้องหย่าได้สภาพแห่งกายทำให้ไม่สามารถร่วมประเวณีได้ตลอดกาลคือประมาณว่าอวัยวะเพศใช้งานไม่ได้หรือไม่สามารถตอบสนองความใคร่ได้ตลอดไปนะซึ่งต้องถือว่าเป็นลักษณะที่ไม่สามารถใช้ได้ถาวร นะครับเนาะการซีเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเป็นพักๆอย่างเงี้ยก็ไม่สามารถนำไปเป็นเหตุในการฟ้องหย่าได้ง่ายศาลก็จะต้องถามอีกฝ่ายหนึ่งอยู่แล้วนะครับก็ต้องเรียกไปถามนะตัวอย่างเช่นประสบอุบัติเหตุจนอวัยวะเพศพิการถาวรอันนี้ก็ต้องมีใบรับรองแพทย์มาด้วยนะหรือว่าเสื่อมสมรรถภาพภาพทางเพศอย่างรุนแรงที่แพทย์ยืนยันว่ามันไม่สามารถรักษาได้นะมีเรื่องหนึ่งนะครับที่ฝ่ายหนึ่งได้ฝ่ายชายอ่ะได้นำอวัยวะเพศของตัวเองไปฉีดไปโมนะครับแล้วก็เสียหายแล้วก็มีลักษณะที่ต้องผ่าตัดเอาออกไปบางส่วนนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเป็นข้อเท็จจริงอีกฝ่ายหนึ่งก็นำเหตุนี้ไปฟ้องหย่าครับไปฟ้องหย่าเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ไม่สามารถใช้การได้ไม่เพียงแต่เสื่อมสมรรถภาพทางเพศหรืออุบัติเหตุเท่านั้นนะครับรวมไปถึงการผ่าตัดด้วยนะครับถ้าหากนำไปใช้ไม่สามารถใช้ได้ไม่ว่าจะเหตุใดก็ตามข้อนี้ก็ถือว่าเป็นการตัดโอกาสอีกฝ่ายหนึ่งที่จะมีความสัมพันธ์ด้วยอย่างนี้นะครับ คำพิพากษาฎีกาพูดถึงสามีเสื่อมสมรรถภาพทางเพศอย่างถาวรไม่สามารถมีความสัมพันธ์ทางเพศได้ตลอดกาลเป็นเหตุให้ภรรยาฟ้องหย่าได้นะครับคำพิพากษาฎีกาอีกอันนึงพูดถึงว่าต้องเป็นความผิดปกติทางร่างกายหากเป็นความสมัครใจไม่ยอมหลับนอนด้วยกันเองนะครับให้ไปใช้วงเล็บ6นะครับคือเรื่องเกี่ยวกับการทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อกันและกันแทนนะไม่ใช่หมายความว่าไม่หลับนอนเลยไม่ได้นอนร่วมกันมา2ปีแล้วอย่างเงี้ยเพราะอะไรฝ่ายนึงมันไม่ยอมเลยอย่างนั้นนี้อ้าวมาเอามาประเด็นข้อ10นี้ว่าไม่สามารถร่วมหลับนอนกันได้ไม่ร่วมประเวณีกันได้ไม่ได้นะครับไปข้อ6ละกันก็คือการทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อกันและกันนะครับและสุดท้ายหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถร่วมประเวณีได้บางครั้งบางคราวหรือพิการแค่บางส่วนแต่ยังพอสื่อมีความสัมพันธ์ทางเพศได้ก็อาจจะยังไม่เข้าเงื่อนไขเรื่องเกี่ยวกับการไม่สามารถมีความสัมพันธ์ทางเพศได้อย่างตลอดกาลนะครับวันนี้ก็จบ10ข้อแต่อยากสรุปสุดท้ายนะครับที่อยากจะฝากเอาไว้ว่าการเหตุฟ้องหย่ามันเป็นตัวเลือกสุดท้ายครับที่จะเอาไปฟ้องหย่ากันตัวเลือกแรกปรับตัวก่อนตัวเลือกที่2คือถ้าตกลงกันได้แล้วก็จูงมือกันไปหย่าจะไม่มาสู่ข้อสุดท้ายนี้คือข้อที่3คือการที่จะต้องฟ้องฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับก็มันเป็นเรื่องที่ต้องดูในแต่ละเคสตามกันไปนะครับว่าถ้าหากเราไม่มีความพอใจในการที่จะอยู่ร่วมกันแล้วไม่ว่าจะเหตุใดต้องถ้าหากจะฟ้องอีกฝ่ายหนึ่งที่ไม่ยอมไปจดทะเบียนหย่าแล้วนั้นก็ต้องหาเหตุฟ้องหย่าไม่ให้เหมือนกับคนที่เข้ามาปรึกษาผมที่บอกว่าเบื่อภรรยาและต้องการหย่าแต่ภรรยาต้องการเพียงแค่ปรับตัวนั้นความเบื่อก็ไม่สามารถนำเป็นเหตุในการฟ้องหย่าได้นะครับแล้วก็ถ้าหากมีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับการชีวิตคู่เรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองที่จะต้องแบ่งนะการหย่ามันมีอะไรตามเยอะนะสิทธิที่ปกครองบุตรนะครับเรื่องทรัพย์สินหนี้สิน ที่จะต้องตามมาต้องร่วมกันรับและร่วมกันจ่ายร่วมกันใช้เนี่ยนะครับท่านสามารถที่จะปรึกษาทนายความที่สถานีตำรวจในจังหวัดลำพูนเนี่ยนะครับก็ตอนนี้ก็มีให้บริการอยู่ที่2แห่งก็คือสภ.เมืองลำพูนกับสภ.นิคมอุตสาหกรรมแล้วก็ที่ศาลจังหวัดลำพูนนะครับในอนาคตก็จะเปิดสถานีตำรวจที่3ที่4ต่อไปซึ่งจะมีโอกาสประชาสัมพันธ์อีกทีนึง ขออภัยครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็อยากจะขอลาไปก่อนแล้วก็ท่านสามารถที่จะรับฟังรายการกฎหมายน่ารู้จากสวท FM 95 MHz หรือเพจ Facebook สวท FM 95 ขออภัยครับได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 15:00 น. ถึง 16:00 น. นะครับวันนี้ผมนายสุเกียรติ น้อยคำผาขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

ื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิด

มูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องพื้นแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพ

0: ที่จะช่วยดึงดูดผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและนักลงทุนให้เข้ามาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆสร้างความคึกคักให้กับระบบเศรษฐกิจและพร้อมที่จะขยายโมเดลความสำเร็จนี้ไปสู่ภูมิภาคอื่นๆของประเทศต่อไปกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดอบรมความรู้เทคโนโลยี AI แก่ผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่จังหวัดกระบี่ยกระดับร้านค้าปลีกท้องถิ่นพร้อมเชิญชวนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40
1: นายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่จังหวัดกระบี่จัดกิจกรรมสมาร์ทโชว์หวยค้าปลีกยุคใหม่เพิ่มกำไรสร้างเครือข่ายด้วยเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านโชว์หวยและร้านค้าปลีกท้องถิ่นโดยมีการอบรมความรู้เทคโนโลยี AI การบริหารร้านค้าปลีกยุคใหม่บัญชีภาษีและเทคนิคการจัดวางสินค้ารวมทั้งมีบูธจากพันธมิตรภาคธุรกิจผู้ให้บริการระบบ POS สถาบันการเงินไตรสณีไทยและผู้ประกอบการสินค้าชุมชนทั้งนี้ผู้เข้าร่วมงานยังได้รับคูปองส่วนลดมูลค่า700บาทสำหรับซื้อสินค้าชุมชนสินค้าโอท็อปและสินค้าอุปโภคบริโภคภายในงานเพื่อนำไปจำหน่ายต่อซึ่งจะช่วยลดต้นทุนเพิ่มกำไรและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจพร้อมต่อยอดสู่การเป็นสมาร์ทโชว์หวยในอนาคตนอกจากนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังได้เชิญชวนร้านโชว์หวยและร้านค้าปลีกท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ของรัฐบาลโดยร้านค้าใหม่สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31กรกฎาคม2569รวมทั้งสมัครเป็นร้านธงฟ้าราคาประหยัดเพื่อรองรับการใช้จ่ายของประชาชนกว่า49ล้านคนช่วยเพิ่มยอดขายสร้างรายได้และร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เติบโตอย่างมีศักยภาพทั้งนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะเดินหน้าโครงการสมาร์ทโชว์หวยพลัสอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับร้านโชว์หวยและร้านค้าปลีกให้สามารถแข่งขันได้ในยุคการค้าสมัยใหม่ทั้งด้านองค์ความรู้เทคโนโลยีและการบริหารจัดการพร้อมเสริมความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจท้องถิ่นเติบโตอย่างยั่งยืนปุริมปัตโสภาภาครายงาน
0: กระทรวงการคลังเปิดเผยการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่7เวลา13นาฬิกายอดรวมกว่า 16,000 ล้านบาทมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า1ล้านรายสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเผยความคืบหน้าล่าสุดของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ณวันที่7มิถุนายน2569เวลา13นาฬิกาจากผู้ได้รับสิทธิ์รวมทั้งสิ้น 26,46,23 รายมียอดการใช้จ่ายสะสมรวม 16,124,410,000 บาทแบ่งเป็นเงินที่รัฐบาลร่วมจ่าย 9,376,930,000 บาทและเงินที่ประชาชนจ่ายเอง 6,747,480,000 บาทซึ่งมีจำนวนผู้ใช้จ่ายสำเร็จแล้วถึง 22,531,257 รายและมีผู้ใช้จ่ายที่

0: ใช้สิทธิ์ครบ 1,000 บาทจำนวน 36,477 รายสำหรับภาคผู้ประกอบการมีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานรวม 1,548 ร้านค้าแบ่งเป็นร้านค้าเดิม 868,082 ร้านและร้านค้าใหม่ 132,466 ร้านโดยมีร้านค้าที่มีการใช้จ่ายสำเร็จแล้วถึง 935,044 ร้านค้ายังมีร้านค้าที่อยู่ระหว่างรอกดยอมรับอีก 111,054 ร้านค้ารวมถึงร้านค้าใหม่ที่อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบอีกจำนวน 3,572 ร้านค้ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมปรับโครงสร้างกระทรวงแยกภารกิจด้านการท่องเที่ยวและการกีฬาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานให้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวถึงก้าวสำคัญของการปฏิรูประบบราชการตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งยกระดับการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับภารกิจที่มีความเฉพาะทางมากยิ่งขึ้นโดยมีแนวทางศึกษาและเตรียมการแยกภารกิจด้านการท่องเที่ยวและด้านกีฬาออกจากกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงานในอนาคตผ่านการจัดตั้งโครงสร้างใหม่ได้แก่กระทรวงการท่องเที่ยวและวัฒนวัฒนธรรมเพื่อบูรณาการการท่องเที่ยวกับมิติทางวัฒนธรรมสร้างมูลค่าเพิ่มจากอัตลักษณ์ไทยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์และกระทรวงการกีฬาเพื่อยกระดับการพัฒนากีฬาไทยอย่างเป็นระบบตั้งแต่กีฬาเพื่อมวลชนกีฬาอาชีพไปจนถึงกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในระดับนานาชาติการปรับโครงสร้างดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อให้การบริหารงานมีความคล่องตัวตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมยกระดับศักยภาพการแข่งขันสร้างความเชื่อมั่นเสริมความปลอดภัยและขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและกีฬาของไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนจังหวัดสุราษฎร์ธานีปล่อยแถวเข้มจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะบนเกาะสมุยยกระดับความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยว
1: นายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานปล่อยแถวจุดตรวจและบังคับใช้กฎหมายในการแก้ไขปัญหาและจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยพร้อมด้วยนายอมรชุมช่วยนายอำเภอเกาะสมุยสำนักงานขนส่งฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวว่าเกาะสมุยเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญระดับโลกและจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะถือเป็นภารกิจสำคัญเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดียกระดับความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวโดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเป็นธรรมและสุภาพ
2: ทั้งหมดเนี่ยสมุยเนี่ยคือประตูนะออกประเทศไทยที่นักท่องเที่ยวต่างชาติมารายได้ที่เยอะมากแต่ถ้าเกิดว่าคนเราเนี่ยมาแล้วไม่ปลอดภัยมาแล้วไม่เชื่อมั่นอีกหน่อยคนก็ไม่มาเป็นที่มาของการที่จังหวัดสุราษฎร์เราร่วมมือทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมมือกันทางท้องถิ่นด้วยนะครับในการที่จะจัดการให้เข้าสู่ระบบ
1: ขณะที่นายอำเภอเกาะสมุยระบุว่าที่ผ่านมาพบปัญหาการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวการเก็บค่าโดยสารเกินราคาการใช้รถผิดประเภทและการทะเลาะวิวาทของผู้ขับรถโดยสารสาธารณะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของพื้นที่ทั้งนี้อำเภอเกาะสมุยได้บูรณาการร่วมกันกับทุกภาคส่วนตั้งจุดตรวจและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะให้มีมาตรฐานโปร่งใสปลอดภัยและเป็นธรรมพร้อมสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวพนิตาเจียนพันธ์สวท.เกาะสมุยรายงาน
0: ฝ่ายค้านยื่นคำร้องประธานสภาให้ตรวจสอบปปช.ปฏิบัติหน้าที่มิชอบกรณียกคำร้องคดีซุกหุ้นของอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมโดยไม่ตรวจสอบหนี้และตีความกฎหมายคลาดเคลื่อน
3: นายประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนเปิดเผยถึงการยื่นคำร้องต่อประธานรัฐสภาเพื่อให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.กรณีมีมติยุติเรื่องการยกคำร้องคดีซุกหุ้นห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญของนายศักดิ์สยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมโดยพบพฤติการที่น่าสงสัยของการทำหน้าที่จากการชี้แจงของปปช.ที่ระบุถึงแค่การตรวจสอบเรื่องการถือหุ้นแต่ไม่ได้ตรวจสอบประเด็นหนี้สินคงค้างจำนวน38ล้านบาทตามที่เคยยื่นเอกสารเพิ่มเติมให้ตรวจสอบพร้อมทั้งมีการตีความกฎหมายเรื่องการขัดกันแห่งผลประโยชน์ที่ผิดเพี้ยนโดยอ้างว่านายศักดิ์สยามไม่ได้ใช้อำนาจแทรกแซงการจัดซื้อจัดจ้างทั้งที่ตามกฎหมายพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาตรา126เพียงแค่ถือหุ้นในบริษัทที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐที่ตนเองกำกับดูแล ก็ถือว่ามีความผิดแล้ว
4: เป็นไปได้ว่าปปช.ไม่ได้ไปวินิจฉัยเลยว่าตกลงแล้วคุณศักดิ์สยามยังถือหุ้นอยู่ณวันที่เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีหรือไม่คนที่เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมีอำนาจกำกับดูแลสั่งการเกี่ยวกับการบริหารราชการของกระทรวงคมนาคมผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแต่คุณศักดิ์สยามเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแต่อาจจะถือหุ้นในห้างที่รับเป็นคู่สัญญากับกระทรวงคมนาคมเองปปช.กลับตีความว่าคุณศักดิ์สยามไม่ได้มีอำนาจในการแทรกแซงในการเข้าไปเป็นคู่สัญญาของรัฐกับห้างแห่งนี้ผมก็ต้องตั้งคำถามว่าใช้มาตรฐานไหนในการวินิจฉัยกรณีนี
3: ้ด้านนายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวว่าทางพรรคร่วมฝ่ายค้านทั้ง4พรรคและสมาชิกวุฒิสภาบางส่วนได้ร่วมกันลงชื่อในคำร้องตามรัฐธรรมนูญมาตรา236เพื่อกล่าวหาว่าปปช.ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบใน4ประเด็นหลักประกอบด้วยการดำเนินกระบวนการตรวจสอบที่บกพร่องโดยไม่ยอมทำการตรวจสอบเชิงลึกในกรณีบัญชีทรัพย์สินและไม่มีการไต่สวนข้อเท็จจริงในกรณีความผิดทางอาญาการใช้ดุลยพินิจวินิจฉัยผิดพลาดอย่างชัดแจ้งและการละเลยการตรวจสอบในข้อหาอื่นที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะความผิดฐานขัดกันแห่งผลประโยชน์ซึ่งไม่ปรากฏในคำวินิจฉัยของปปช.เลย
5: เพราะหากปปช.เพียงแค่วินิจฉัยว่าคุณศักดิ์สยามนั้นยังคงครอบครองหุ้นในบริษัทดังกล่าวอยู่มันก็หมายความว่าคุณศักดิ์สยามนั้นได้กระทำความผิดตามฐานความผิดเรื่องการขัดกันแห่งผลประโยชน์แล้วมันเลยอดสงสัยไม่ได้ครับว่าเหตุผลที่ปปช.ไม่วินิจฉัยเรื่องฐานความผิดการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือไม่วินิจฉัยว่าคุณศักดิ์สยามนั้นยังคงครอบครองหุ้นในบริษัทดังกล่าวหรือไม่เนี่ยเป็นความพยายามในการจะปกป้องคุณศักดิ์สยามหรือว่าช่วยน้ำเงินหรือเปล่า
3: ทั้งนี้พรรคฝ่ายค้านและสว.ผู้ร้องหวังว่าประธานรัฐสภาจะพิจารณาข้อเท็จจริงทั้งหมดและส่งเรื่องไปยังประธานศาลฎีกาเพื่อตั้งคณะกรรมการไต่สวนอิสระขึ้นมาตรวจสอบปปช.ต่อไปโดยเรียกร้องให้ประธานรัฐสภาให้ความชัดเจนเรื่องหลักเกณฑ์และกำหนดกรอบระยะเวลาในการพิจารณาให้แล้วเสร็จอย่างรวดเร็วภายในสมัยประชุมสภานี้ปฏิพลสารพรหมารายงาน
0: กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลากำชับคัดกรองผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงอย่างเข้มงวด
6: นายอัญชิตสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเร่งดำเนินมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมโรคกรณีการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างเคร่งครัดโดยให้ใช้กลไกของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดในการดำเนินการเฝ้าระวังสอบสวนและควบคุมโรคด้วยการคัดกรองและติดตามผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่ออันตรายอย่างใกล้ชิดหากพบผู้ที่เป็นโรคหรือมีเหตุอันควรสงสัยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะต้องดำเนินการสั่งแยกกักกันหรือคุมไว้สังเกตอาการเป็นระยะเวลาอย่างน้อย21วันพร้อมทั้งให้ประสานความร่วมมือกับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหน่วยงานท่าอากาศยานและฝ่ายความมั่นคงเพื่อติดตามตรวจสอบที่อยู่และการเดินทางของผู้ที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงนอกจากนี้ให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์อย่างทั่วถึงโดยเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเฝ้าระวังอาการผิดปกติและขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศที่กำลังมีการระบาดในกรณีที่พบผู้มีอาการต้องสงสัยให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อทันทีภายใน3ชั่วโมงเพื่อดำเนินการตามมาตรการของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดชนันชิดาสังทองรายงาน
0: จังหวัดอุบลราชธานีเฝ้าระวังไข้หูดับหลังพบผู้ป่วยในพื้นที่4รายในจำนวนนี้เสียชีวิตแล้ว1รายพร้อมเตือนประชาชนให้บริโภคเนื้อสุกรที่ปรุงสุกเท่านั้น
7: นายวิโรจน์เสมลำรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าขณะนี้จังหวัดอุบลราชธานีพบผู้ป่วยติดเชื้อโรคไข้หูดับจำนวน4รายเสียชีวิตแล้ว1รายในพื้นที่อำเภอม่วง30ผู้ป่วยอีก3รายอยู่ในพื้นที่อำเภอพิบูลมังสาหารเดชอุดมและอำเภอดอนมดแดงหลังพบผู้ป่วยได้มีการสำรวจตามตลาดสดต่างๆจากการสุ่มตรวจ42ตัวอย่างพบเชื้อ35ตัวอย่างถือว่าค่อนข้างสูงซึ่งอาการป่วยของโรคในปีนี้พบมากกว่าทุกปีขณะนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีได้เข้าให้ความรู้กับผู้เชื่อสุกรและผู้ขายโดยให้ความรู้และมีการสุ่มตรวจตามแผงจำหน่ายทุกเดือนสำหรับผู้ที่เชื่อสุกรต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษพร้อมยังเตือนถึงผู้นิยมบริโภคหมูกระทะแม้จะผ่านความร้อนแต่การใช้ตะเกียบคีบเนื้อสุกรสดก่อนนำไปย่างถ้าติดเชื้อที่ตะเกียบก็จะทำให้เชื้อเข้าสู่ร่างกายได้ ดังนั้นขอแจ้งให้ประชาชนบริโภคเนื้อสุกรที่ปรุงสุกเท่านั้นกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
0: กรมการขนส่งทางบกประกาศปรับแนวทางการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างเพื่อปลดล็อกให้ประชาชนนำรถไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยบนท้องถนน
8: นายจิติพัฒน์ไทยจงรักผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมยานยนต์และโฆษกกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกหามาตรการรองรับกลุ่มรถเศรษฐกิจชุมชนเช่นรถพุ่มพวงหรือรถจักรยานยนต์พ่วงข้างซึ่งที่ผ่านมาบางส่วนยังไม่สามารถจดทะเบียนได้จึงได้มีการปรับปรุงแนวทางใหม่เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพและดูแลความปลอดภัยบนท้องถนนไปพร้อมกันจัดเป็นรถจักรยานยนต์ประเภทรอย .12 ลักษณะจักรยานยนต์พ่วงข้างโดยมีอัตราภาษีอยู่ที่150บาทสำหรับแนวทางการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างต้องติดตั้งส่วนพ่วงข้างไว้ทางด้านซ้ายของตัวรถมีความมั่นคงแข็งแรงไม่บังทัศนวิสัยและไม่กระทบต่อการทรงตัวระบบความปลอดภัยต้องมีจุดพ่วงที่แน่นหนามีระบบห้ามล้อหรือเบรกที่ทำงานได้อย่างปลอดภัยรวมทั้งติดตั้งไฟส่องสว่างและอุปกรณ์สะท้อนแสงเพื่อให้ผู้ร่วมทางเห็นเด่นชัดในเวลากลางคืนกรมการขนส่งทางบกจึงขอเชิญชวนเจ้าของรถจักรยานยนต์พ่วงข้างนำรถไปยื่นคำขอและเข้ารับการตรวจสภาพต่อนายทะเบียนเพื่อบันทึกการแก้ไขลักษณะรถให้ถูกต้องตามกฎหมายได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อความปลอดภัยในการสร้างรายได้และเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในชุมชนนพศรแก้วคำรายงาน
0: เจ้าหน้าที่สถานีรถไฟตรังลงพื้นที่ตรวจสอบระบบเครื่องกั้นทางรถไฟในความรับผิดชอบพร้อมยกระดับมาตรการความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟในเขตเมืองอย่างเข้มงวด
9: นายธีรยุทธ์รักห่วงนายสถานีรถไฟตรังเปิดเผยว่าสถานีรถไฟตรังได้ยกระดับมาตรการความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟในเขตกลางเมืองอย่างเข้มงวดโดยก่อนที่รถไฟจะถึงจุดตัดทางรถไฟจะมีระบบแจ้งเตือนไปยังพนักงานประจำเครื่องกั้นถนนล่วงหน้าเพื่อเตรียมดำเนินการลดไม้กั้นและอำนวยความปลอดภัยแก่ประชาชนโดยสาเหตุของอุบัติเหตุส่วนใหญ่มักเกิดจากผู้ขับขี่ไม่สังเกตป้ายเตือนและสัญญาณจราจรโดยก่อนถึงจุดตัดทางรถไฟจะมีป้ายเตือนระยะ300เมตร200เมตรและ100เมตรรวมถึงป้ายกำหนดความเร็วเพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนชะลอความเร็วและเตรียมหยุดรถอย่างปลอดภัยนอกจากนี้นายสถานีรถไฟตรังยังได้ลงพื้นที่สำรวจและตรวจสอบระบบเครื่องกั้นทางรถไฟทุกจุดในความรับผิดชอบของสถานีทั้งเครื่องกั้นแบบมีพนักงานควบคุมและเครื่องกั้นอัตโนมัติรวมประมาณ10จุดเพื่อตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ป้ายเตือนและเครื่องหมายจราจรต่างๆให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานและเพิ่มความปลอดภัยกับประชาชนสูงสุดพร้อมฝากเตือนไปยังประชาชนว่าเมื่อไม้กั้นทางรถไฟลดลงแล้วห้ามขับรถฝ่าผ่านโดยเด็ดขาดและควรปฏิบัติตามสัญญาณเตือนอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
11: ัฐบาลเดินหน้านำ AI มาช่วยผู้ประกอบการรายย่อยเปิดตัวนกกระซิบผู้ช่วยอัจฉริยะบนแอปถุงเงินเริ่มใช้งานแล้วตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้สำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040นกกระซิบช่วยตอบคำถามเกี่ยวกับโครงการและใช้งานแอปได้ทันทีพร้อมช่วยวิเคราะห์ยอดขายสรุปช่วงเวลาที่ขายดีที่สุดเช็คราคากลางวัตถุดิบรายวันจากกรมการค้าภายในและช่วยคำนวณต้นทุนกำไรเบื้องต้นเพื่อให้ร้านค้าบริหารธุรกิจได้ง่ายขึ้นลดต้นทุนเพิ่มรายได้และแข่งขันได้ดีขึ้นในยุคดิจิตอลค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
13: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
14: 19:22 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้เปิดเผยในวันนี้ว่าประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้เสนอชื่อนางฮันซองซุกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและสตาร์ทอัพให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของเกาหลีใต้เพื่อนำพาประเทศไปสู่การเปลี่ยนผ่านด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นายคงฮุนชิกหัวหน้าคณะทำงานของประธานาธิบดีเกาหลีใต้แสดงความเชื่อมั่นว่านางฮันจะสามารถเปลี่ยนผ่านการเติบโตทางเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ซึ่งขับเคลื่อนด้วยการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และการส่งออกที่เพิ่มขึ้นไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมทุกภาคส่วนรวมถึงรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งนี้หากการเสนอชื่อดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติของเกาหลีใต้นางฮันวัย58ปีจะกลายเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของเกาหลีใต้ในรอบ20ปีศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งออสเตรเลียหรือ ACDC เผยแพร่รายงานการเฝ้าระวังโรคระบบทางเดินหายใจที่ระบุว่าออสเตรเลียพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ 33,071 รายระหว่างวันที่1มกราคมถึงวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาลดลงร้อยละ65เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่มากกว่า 96,400 รายและมีผู้เสียชีวิตราว 1,700 ราย ACDC ระบุว่าจำนวนผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ที่ลดลงเป็นผลมาจากการที่ประชากรของออสเตรเลียมีภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นและการลดลงของโรคไข้หวัดใหญ่ที่เข้ามาจากต่างประเทศอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าอย่าชะล่าใจกับสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ที่ดีขึ้นเนื่องจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ซูเปอร์เคที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วยังคงเป็นสาเหตุการติดเชื้อของผู้ป่วยส่วนใหญ่ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่และตากอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:12 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.7 เมตรและเวลา 9:13 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 70 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:02 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 41 เซนติเมตรและเวลา 17:39 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 44 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 น.
13: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
14: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและชลทรจัญญาอ่าน

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: ฉันได้แล้ว
2: ผมก็ได้
1: ป
2: ้
1: าก็ได
2: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ซื้อเลย
3: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
4: มากกว่าการเดินทางคือการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนMove and More 33ปีรอฟมมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนควบคู่การดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมในทุกมิติเดินหน้ายกระดับบริการสร้างประสบการณ์เดินทางใหม่พร้อมเชื่อมต่อความเจริญสู่ชุมชนสายทางรถไฟฟ้าร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ก้าวไกลรอฟมเรายกระดับชีวิตเมือง
5: สวัสดีค่ะผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการสบายๆหลังข่าวค่ะคุยสบายๆด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงกับดิฉันสิรินทร์รัตน์จันทมาศค่ะวันนี้จะชวนคุยนะคะเมื่อเร็วๆนี้มีการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพยานริศรานุวัติวงศ์พระองค์ทรงได้รับการยกย่องว่าเป็นนายช่างใหญ่แห่งกรุงสยามภายในงานเนี่ยนะคะก็มีการจัดระบำรำฟ้อนแล้วก็ละครดึกดำบรรพ์ศิลปะการแสดงซึ่งหาชมได้ยากมากค่ะรายการของเราก็เลยอยากจะชวนผู้ฟังเนี่ยย้อนอดีตนะคะไปสัมผัสกับละครดึกดำบรรพ์งานคีตศิลป์ที่งดงามนะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรัตน์จงดาค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะวัฒนธรรมไทยอาจารย์ประจำสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จะได้มาคุยกับเราในรายละเอียดกันนะคะในช่วงที่2นะคะแต่ว่าช่วงแรกนี่ฝากกันหน่อยนะคะรายการสบายๆหลังข่าวของเราวันนี้มีกล่องแก้วสำหรับบรรจุอาหารจากธนาคารออมสินให้1รางวัลค่ะส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210นะคะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก่คุณสายสุดาจันฉายจากจังหวัดระยองนะคะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะเดี๋ยวเราพักก่อนแล้วก็เดี๋ยวช่วงที่2เราไปย้อนอดีตรู้จักกับละครดึกดำบรรพ์กันค่ะ
6: โอ๊ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
7: โอบีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
8: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: เบาๆ
3: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยส

0: อยากถึงที่หมายเร็วไว
1: ขึ้นเอ็มอาร์ทีขึ้นเอ็มอาร์ที
0: ลดการสร้างมลพิษ
1: ขึ้นเอ็มอาร์ทีขึ้นเอ็มอาร์ทีย
0: กระดับคุณภาพชีวิต
1: ขึ้นเอ็มอาร์ทีขึ้นเอ็มอาร์ที
0: ดีต่อคุณดีต่อโลกรอฟอร์มอร่วมยกระดับเมืองมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมและพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนรอฟอร์มอเรายกระดับชีวิตเมือง
2: ฉันได้แล้ว
3: ผมก็ได้
2: ป้าก็ได
4: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ซื้อเลย
5: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่า

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: เข้าสู่ช่วงที่2นะคะผู้ฟังคะเราจะย้อนอดีตไปรู้จักกับละครดึกดำบรรพ์คุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรัตน์จงดาผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะวัฒนธรรมไทยอาจารย์ประจําสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ค่ะอาจารย์พร้อมแล้วนะคะอาจารย์สุรัตน์คะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีค่ะ
1: ค่ะอาจารย์คุยเรื่องละครดึกดำบรรพ์ก็จะต้องไปทําความรู้จักกันก่อนว่าละครดึกดำบรรพ์คืออะไรจุดเริ่มต้นที่มาที่ไปเป็นยังไงทําไมถึงชื่อดึกดำบรรพ์คะอาจารย์สุรัตน
2: ์ปัจจุบันเนี่ยเด็กคงไม่รู้จักแล้วล่ะ
1: ใช่ครับไม่ค่อยคุ้น
2: ละครประเภทหนึ่งนะครับเรามาแยกคำก่อนว่าละครไทยเนี่ยความหมายของละครในสมัยก่อนหมายถึงการแสดงเป็นเรื่องเป็นราวนะทีนี้ละครในเอเชียเราเนี่ยมันจะมีท่าทางมีการร่ายรำมีดนตรีประกอบมีนักแสดงมีผู้แสดงใช่ไหมครับท
1: ี
2: นี้เราเข้าใจความหมายของละครก่อนวันเรื่องราวของละครเนี่ยก็จะมาจากวรรณคดีบ้างมาจากชาดกในทางพุทธศาสนาบ้างมาจากความเชื่อหรือตำนานในศาสนาพราหมณ์ฮินดูบ้างเอามาอืดกำนันท้องถิ่นเอามาเล่นเป็นละครแต่งเป็นมีเรื่องราวมีสตอรี่มีพระเอกนางเอกมีตัวโกงมีผู้ร้ายนะครับเราจะเรียกว่าละครก่อนนะฮะแล้วละครไทยแต่เดิมเนี่ยเราก็จะมีละครโบราณที่เราเรียกกันว่าละครนอกละครในใช่ไหมครับผมละครชาตรีซึ่งภายหลังก็เป็นการผสมผสานระหว่างโนรามากับละครนอกนี่ก็เรียกว่าละครชาตรีทีนี้มาตอนถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยความต้องการหรือวิวัฒนาการละครเนี่ยมันมีความหลากหลายมากจริงขึ้น
1: ค่ะ
2: หนึ่งความต้องการของสังคมเองรูปแบบต้องการหาอัตลักษณ์หาสิ่งใหม่ๆมาเป็นการแสดงเพื่อตอบโจทย์ต่อสังคมนะครับโดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่5ก่อนรัชกาลที่5เป็นสังคมที่เปิดกว้างเป็นสังคมที่จะต้องติดต่อค้าขายกับต่างประเทศแล้วโลกสังคมในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยเป็นสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันเลยบ้านเรือนเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายต่างๆรวมไปถึงดนตรีมหรสพต่างๆด้วยนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของบรรยากาศของสมัยกันที่5ก่อนทีนี้ในชั้นผู้ดีกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยตั้งแต่อยุธยาจนถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยมหรสพที่เป็นการละครเนี่ยจะเป็นมหรสพที่เป็นความบันเทิงของคนในยุคนั้นใช่ไหมครับก็จะมี1เพื่อความบันเทิงก็จะมีคณะมีอาชีพ2เป็นมหรสพเพื่อประกอบเกียรติยศด้วยขุนนางเจ้านายต่างๆก็จะมีคณะละครกัน
1: ค่ะ
2: นะครับมีพระมหากษัตริย์มีละครในขุนนางข้าราชการเจ้านายต่างๆก็จะมีคณะละครกันประดับเกียรติยศบ้างไว้เล่นเป็นเครื่องพักผ่อนหย่อนใจบ้างไว้เล่นให้เป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าแผ่นดินบ้างหรือไว้ช่วยงานต่างๆบ้างนะครับการละครไทยก็มีเฟื่องฟูแต่สมัยการที่4มาแล้วนะครับและการที่2และการที่3ไม่โปรดแต่ว่าข้างนอกเฟื่องฟูมากจนถึงและการที่4เนี่ยละครก็มีกันหลากหลายหลายคณะหลายโรงด้วยกันนะครับเอาที่ง่ายๆต่อมาเนี่ยจะเข้าละครดึกดำบรรพ์แล้วนะ
1: ค
2: ่ะทีนี้ในความสังคมต้องการสิ่งใหม่ๆแล้วมันมีคณะหลายๆโรงเนี่ยมันก็เกิดมีการแข่งขันการแข่งขัน
1: มีเยอะแล้วก็ต้องแข่ง
2: ต้องแข่งขันแต่เดิมเนี่ยต้องเล่าบรรยากาศให้ฟังก่อนแต่เดิมเนี่ยเราไม่มีโรงละครถาวรใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
2: คนไทยเนี่ยชอบเช่นเล่นท้องถ้าเป็นของกษัตริย์เล่นท้องพะโลงบ้างเล่นละครชั่วคราวด้วยมีการเปลี่ยนฉากนะโรงละครโรงแรกที่เกิดขึ้นในประเทศไทยที่ซื้อติ๊กเก็ตหรือซื้อตั๋วไปเนี่ยเป็นของเจ้าพญามหินทรศักดิ์ทำลงท
1: ่
2: านเห็นแบบอย่างโรงละครมาจากอังกฤษเมื่อท่านเป็นอุปทูตไปในสมัยรัชกาลที่4นะฮะก็เลยมาสร้างโรงละครโรงแรกที่ติ๊กเก็ตเก็บตั๋วคนดูเนี่ยก็คือโรงละครท่านใช้ชื่อไทยว่าไซมิสเทียเตอร
1: ์
2: อันนี้เป็นโรงละครแรกก่อนน
1: ะ
2: แต่ยังไม่ถึงโรงละครในวันนี้ก็คือบรรยากาศทีนี้ขุนนางอื่นๆหรือเจ้านายอื่นก็มีคณะละครเหมือนกันก็อยากจะทำโรงละครบ้างนะครับอันนี้จะเข้าแล้วทีนี้ก็มีวังบ้านหม้อใช่ไหมฮะในสมัยกันที่ห้าวังบ้านหม้อเนี่ยคือผู้ที่ครองวังหรือเป็นประมุขวังบ้านหม้อคือเจ้าพญาเทเวศวงศ์วิวัฒน์หม่อมราชวงศ์หลานกุญชรเรียกว่าสำนักละครวังบ้านหม้อวังบ้านหม้อหม่อมราชวงศ์หลานเนี่ยก็มีคณะละครด้วยและรับก็มีนางละครต่างๆด้วยแล้วก็เลยอยากจะสร้างโรงละครบ้างเพื่อเก็บตังค์คนดูเลยสร้างโรงละครที่บ้านหม้อนะคะก็คือริมคลองหลอดนะครับปัจจุบันบางบ้านหม้อก็ยังมีอยู่นะตรงที่ขายวิทยุเยอะๆนั่นนะ
1: ใช่คนชอบไปซื้อของเก่าอ่ะใช่จัง
2: ใช่ใช่แล้วก็เลยตั้งโรชื่อโรงละครว่าโรงละครดึกดำบรรพ์
1: ค่ะ
2: มันเป็นชื่อโรงละครก่อนนะครับโรงละครดึกดำบรรพ์ของเจ้าพญาเทเวศวงศ์วิวัฒน์ ีนี้ด้วยความที่มีการแข่งขันกันอย่างที่ผมเรียนครั้งแรกใช่ไหมก็รูปแบบการแสดงละครก็เปลี่ยนด้วยให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นด้วยพอดีกับเจ้าพญาเทเวศวงศ์วิวัฒน์เนี่ยก็ได้มีโอกาสเดินทางไปยุโรปคือส่วนใหญ่คุณหัวหน้าเจ้านายที่ได้เห็นยุโรปเห็นประเทศที่เจริญแล้วก็มีเทเตอร์มีโรงละครเล่นอย่างในอังกฤษอย่างเงี้ยเห็นโอเปร่าเล่นก็จะคิดดัดแปลงละครไทยเนี่ยให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นและดูง่ายมากยิ่งขึ้นท่านก็เลยปรึกษาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพยานาธิสารานุวัติวงศ์นะครับซึ่งเจ้าฟ้ากรมพยานาธิสารานุวัติวงศ์ท่านมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของงานช่างไม่ว่าจะเป็นจิตรกรรมปฏิมากรรมอยู่แล้วแล้วก็วรรณกรรมด้วยเรื่องเพลงดนตรีด้วยนะครับเจ้าฟ้ากรมพยานาธิเนี่ยมีบทบาทสำคัญในเรื่องของงานศิลปกรรมไทยด้วยนะครับทีนี้เจ้าพญาเทเวศก็ปรึกษาเจ้าฟ้ากรมพยานาธิไว้เห็นโอเปร่ามาเนี่ยตัวละครร้องเองรำเองตัวละครร้องเพลงเองไม่ถึงกับรำเองนะก็อยากจะปรับปรุงละครไทยให้ตัวละครร้องเองได้ไหมทีนี้ก็ได้เพราะนักแสดงมีร้องอยู่แล้วสองทีนี้บทละครไทยแต่เดิมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะย่นเยอะยืดยาดต้องจะกล่าวถึงตัวละครว่าจะทำอะไรจะพูดอะไรมันต้องบรรยายก่อนเช่นเมื่อนั้นอีเนาเรืองสีสนิทประชาอยู่บนอาชีจนชาชีกับเสนาไพ่นายก็บรรยายไปก่อนแล้วถึงจะมาจึงดำหลักสั่งกระมังกุนิงถึงจะมาพูดตรงนี้ท่านบอกถ้าเราตัดบทบรรยายออกได้ไหมเพราะว่าผู้ชมเนี่ยได้เห็นตัวละครอยู่แล้วกำลังทำอะไรอยู่แล้วขี่ม้าอยู่แล้วอะไรอย่างนี้กำลังทำอะไรอยู่แล้วไม่ต้องบรรยายได้ไหมสองไม่ต้องบรรยายฉากได้ไหมเพราะว่าก็ทำฉากสมจริงเลยอย่างนี้เป็นต้นก็คิดรูปแบบการแสดงละครแบบใหม่ขึ้นมานะครับก็จะหนึ่งตัวละครร้องเองสองไม่ต้องมีบทบรรยายเหตุการณ์ไม่ต้องมีบทบรรยายฉากอะไรทั้งสิ้นเป็นบทตัวละครร้องใช้เฉพาะบทตัวละครร้องเองพูดกันเองก็แต่งหน้าตามแบบเทคนิคสมัยใหม่ได้ไหมในสมัยนั้นอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วจัดไลติ้งแสงสีเสียงจัดฉากสมจริง แล้วก็พอร้องเองก็เปลี่ยนดนตรีให้มีเสียงทุ้มเพราะสมัยก่อนเวลาเราเล่นโขนเล่นละครต้องใช้ปี่พาดไม้แข็งเพราะไม่มีไมโครโฟนจะต้องแผ่เสียงดังขึ้นไปเสียงสูงถ้าเราไปฟังแผ่นเสียงคนโบราณร้องเพลงอันนี้จะเสียงสูงมากเลยแต่ท่านก็ปรับว่าในโรงละครถ้าเสียงสูงเนี่ยแสบแก้วหูตายเลยก็ทำดนตรีแบบใหม่ขึ้นมาให้ตัดดนตรีมีเสียงแหลมออกอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เล่นเกิดเป็นการแสดงละครแนวใหม่อย่างเงี้ยเกิดขึ้นมาเขาก็เรียกกันว่าละครดึกดำบรรตามชื่อโรงละครนั่นแหละฮะแล้วก็อีกสำคัญก็คือว่าอีกอันนึงก็คือมันจะมีฉากที่เป็นแกรนฟินาเล่หมายถึงฉากจบสุดท้ายเนี่ยจะมีลักษณะระบำมีตัวละครเยอะๆมารวมกันเป็นแกรนฟินาเล่ในท้องพระโรงใหญ่ๆหรือบรรยากาศใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับอย่างโอเปร่าของฝรั่งถ้าเราไปดูโอเปร่าจะเห็นว่าตอนจบของโอเปร่าเนี่ยจะเป็นแกรนฟินาเล่จัดใหญ่เลยตัวละครทุกตัวออกมาพร้อมกันจัดให้มันยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็ปิดฉากนั่นแหละครับนี่เป็นลักษณะที่แตกต่างจากละครอื่นๆครับผม
1: ค่ะอาจารย์พอจะร้องเป็นตัวอย่างสักท่อนได้ไหมคะ
2: เดี๋ยวก่อนเราพูดถึงวรรณกรรมที่เอามาเล่นก่อน
1: ได้ค่ะอาจารย์
2: จะร้องให้ฟังอย่างเช่นละครดึกดำบรรพ์เนี่ยท่านก็แปลงมาจากวรรณคดีไทยทั่วๆไปเช่นอีหนาวรามเกียรติ์อุณารุตแล้วก็เรื่องคาวีเรื่องสังทองอะไรเงี้ยครับผมก็วรรณกรรมหลายๆเรื่องท่านก็เอามาดัดแปลงเล่นเป็นละครดึกดำบรรพ์อย่างตัวอย่างเช่นคาวีอย่างเงี้ยตอนเผาพระขันใช่ไหมฮะเผาพระขันก็คือพระคาวีเนี่ยฝังหัวใจไว้พระขันพอดีไปปราบนกยักษ์ได้นกอินทรียักษ์เนี่ยก็ได้นางจันสุดาพอดีมันมีนางเท่าทัตศาสตร์อีกคนนึงซึ่งมาตามหานางจันสุดาแล้วก็จะเอาจันสุดาไปถวายเท้าสันนุราชเนี่ยก็เลยจะยุว่าเขารู้ว่าพระคาวีฝังหัวใจไว้พระขันที่จะหลอกนางแจมสุดาเอาพระขันไปเผาอะไรเงี้ยครับท่านก็เอาทำนองสรพันยะมาลงสรพันยะมาลงเนี่ยถ้า

0: ดูเดดูเดดูเดดูเดดูเดดูเดยาวอย่างเงี้ยก็เอาเป็นตัวละครออกมานั่งแล้วก็นางจันสุดาก็ร้องกับพระคาวีพระคาวีก็ร้องโต้ตอบอะไรเงี้ยครับผม
1: ค่ะนะคะ
0: ก็เห็นอยู่แล้วว่าตัวละครออกมานั่งคุยกันหรือว่าที่จำที่ทุกคนอาจจะเคยจำได้มาจากละครดึกดำบรรพ์คือตับแม่งูได้ยินไหม
1: ตับแม่งูคุ้นๆนะ
0: อยู่ในละครเรื่องอีเหนาจะเป็นบทที่เสนาอมาตย์อีเหนามาร้องกันเล่นอยู่ในป่าอยู่หน้าถ้ำอันนี้ก็เพลงนี่ไงแม่

0: ไหนจงบอกฉันไปให้ถูกวันทีฉันจะบอกประเดี๋ยวนี้บอกมาเร็วสิอย่าเนิ่นช้านี่ฮะนี่คือตับแม่งูในละครในไม่มีแต่ในละครอีหนาวท่านก็แทรกมาไว้ว่าเออเสนาอมาตย์เขาอีหนาวมันเล่นกันอยู่กลางป่าก็ร้องเล่นแม่งูกันเล่นโดยแต่งเพลงแม่งูตับแม่งูมา
1: ค่ะ
0: หรือตับนกเนี่ยเสียงนกโพระดกมันร้องโหกปกโหกปกอยู่ห้นในนะครับผม
1: ค่ะ
0: นี่ก็อยู่จากละครดึกดำบรรเรื่องอีหนาวอย่างนี้เป็นต้นครับ
1: ค่ะนะคะการแต่งกายการแต่งกายน่าจะโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์แน่นอนล่ะอาจารย์อยากให้ฉายภาพตรงนี้ได้หนึ่งตลอดจนดนตรีประกอบด้วยนะคะอาจารย์ละครดึกดำบรรนี้เป็นยังไง
0: การแต่งกายก่อนการแต่งกายเนี่ยค่อนข้างจะแต่งแบบยืนเครื่องนะผมค่อนข้างจะเข้าใจว่าจะต้องแต่งเครื่องอย่างเบาด้วยเพราะมันต้องร้องเองถ้าจะรัดแน่นอย่างเครื่องโขนละครแบบเก่าเนี่ยผมว่ามันร้องยาก
1: ค่ะ
0: เพราะมันรัดแน่นไปหมดเลยนะครับแต่ว่าอย่างน้อยๆก็แต่งยืนเครื่องยืนเครื่องก็คือแต่งตัวพระนางตามบทประพันธ์หรือบทนิยายนี่แหละยกเว้นเมื่อตัวละครร้องเองแล้วตัวละครบทไหนที่เคยใส่หัวโขนหรือใส่หน้ากากท่านก็ให้ถอดหน้ากากแล้วเจ้าฟ้ากรมพยานาธิปท่านดีไซน์การแต่งหน้าด้วยครับผมแต่งกายแต่งหน้าด้วยแล้วท่านมีตำราเรื่องการแต่งหน้าหรือผัดหน้าด้วยมีจดหมายโต้ตอบกับรายการที่6ด้วยเรื่องการแต่งหน้าพวกตัวละครเจ้าพญาเทเวศด้วยว่าตัวละครอย่างเช่นเด็กหญิงจีนออกฝีดาษที่หางตาต้องกบตาหน่อยนึงเพิ่มชั้นตาให้โตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะ
0: แม่เทศหรือคุณหญิงรัตการุรักษ์สมัยก่อนชื่อแม่เทศเนี่ยสันกรามใหญ่ต้องลบปิดสันกรามลงอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นตำราการแต่งหน้าละครครั้งแรกเลยนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ท่านก็ออกแบบอย่างเช่นสังทองใช่มั้ยฮะถ้าเป็นละครนอกเนี่ยตัวเงาะเนี่ยจะต้องใส่หัวเงาะครอบหน้าไปเลยแต่เมื่อไหร่ที่เงาะจะพูดเนี่ยเงาะจะดันศีรษะขึ้นเปิดไปครึ่งหน้าแล้วก็พูดท่านก็เอาใหม่เพราะว่าในสังทองละครเหนือมันต้องร้องเองท่านก็ดีไซน์ก็คือ1ทําหัวให้หยิกๆแล้วก็แต่งหน้าเป็นเงาะผัดผิวสีคล้ำสีดำแล้วก็เขียนหน้าอย่างตัวเงาะอย่างนี้เป็นต้นครับหน้าหรือนางสัมมนัคขาหรือนางสุรปนัคขาถ้าเป็นโขนเราคือนางสัมมนัคขาใส่หัวโขนแต่ว่าเจ้าฟ้ากรมพยานาธิบอกถ้าเล่นสุปนัคขาก็เปิดหน้าออกทำเป็นหัวหยิกหยองแล้วก็เขียนหน้าอย่างเป็นหน้ายักษ
1: ์
0: นี่แหละฮะก็เป็นแบบแผนให้ละครจักรวงศ์ไทยเอามาแต่งหน้าเป็นหน้า
1: หลังจากนั้นก็จะเป็นภาพนั้นเลยเนาะแต่งเป็นยักษ์แต่งเป็นนางเงือก
0: แต่งเป็นยักษ์ที่เอาดินสอเขียนคิ้ววาดลายปากแล้วใส่สีกันนั่นแหละฮะ
1: ค่ะ
0: ต่อไปดนตรีเน
1: ี่
0: ยหนึ่งนะดนตรีประกอบเนี่ยท่านก็ปรับปรุงดนตรีใหม่เช่นหนึ่งนะเป็นหลักเลยคือให้ใช้ไม้นวมตีแทนไม้นวมก็คือถ้าไม้แข็งเนี่ยเวลาเราไปฟังโขนเขาจะตีไม้แข็งกระแดงกระเป็นเสียงดังจนแสบแก้วหูแต่พอมาเล่นในละครหนึ่งดนตรีใช้ไม้นวมสองตัดเครื่องดนตรีที่มีเสียงสูงอย่างผมเคยพูดไปเช่นอะไรมีเสียงสูงของวงเล็กมีเสียงสูง
1: ค่ะ
0: สองระนาดเอกเล็กเสียงสูงก็ใช้ระนาดทุ้มเหล็กตีแทนกองพัดมีเสียงสูงก็เอากองตะโพนซึ่งปกติตะโพนตีลูกเดียวตั้งอยู่ขาแล้วก็ใช้สองมือตีก็เอาตะโพนใหญ่สองลูกเลยมาตีแทนกองพัดสามคุยลิบที่มีเสียงสูงก็สร้างขึ้นมาใหม่เป็นคุยอู้ให้มีเสียงต่ำซอที่ใช้ในการแสดงถึงลำบันไม่ใช้ซอด้วงต้องใช้ซออู้เพราะให้มีเสียงต่ำแล้วก็อีกประการหนึ่งท่านก็สร้างคล้องใหญ่7ลูก7เสียงที่เป็นคล้องหุ่ยเนี่ยท่านก็เขียนไว้ว่าอย่างถ้าตีคล้องหุ่ยให้ตีอย่างคนขี้เกียจคือตีห่างๆอะไรเงี้ยเพิ่มหรือว่าทำซาวคือทำซาวเอฟเฟกต์อะเหมือนเราเรียกว่าซาวเอฟเฟกต์ทุกวันนี้ท่านมีตับนกที่ผมร้องเมื่อกี้ใช่ไหมมันบรรยายถึงนกโพระดกมันบรรยายถึงนกกังเขนบรรยายถึงนกกาเหว่าก็ทำขุยนกทำเป็นเสียงนกต่างๆประกอบการบรรเลงหรือการร้องด้วยครับผมให้เห็นภาพสมจริงสมจังมากยิ่งขึ้นครับ
1: ค่ะทีนี้พอแสดงเนี่ยแสดงในโอกาสอะไรคะละครดึกดำบรรพ์จะหาชมได้
0: ดึกดำบรรพ์เนี่ยแสดงก็คือแสดงให้ประชาชนชมเพื่อจะซื้อติ๊กเก็ตเข้าไปชมซื้อตั๋วเข้าไปชมแล้วเป็นโปรแกรมเป็นรอบๆละครดึกดำบรรพ์เรื่องอีหนาวจะเล่นในวันที่แรม5ค่ำจนถึงแรม14ค่ำที่โรงละครดึกดำบรรพ์เจ้าพญาเทเวศเนี่ยก็จะประกาศเพื่อจะให้คนซื้อตั๋วเข้าไปชมเล่นเพื่อจะให้คนเข้าไปชมแล้วต้องเล่นในโรงละครเท่านั้นเพราะการแสดงเนี่ยออกแบบมาเพื่อเล่นในโรงละครครับ
1: ค่ะ าจารย์ทุกวันนี้ยังหาชมได้ไหมคะชมยากไหมคะดึกดำบรรพ
0: ์หาชมยากก็ส่วนใหญ่ละครดึกดำบรรพ์มันเลิกนิยมไปแล้วนะครับแต่ว่าหาชมได้ก็คือมีเวลาสำคัญเช่นเนี้ยอย่างในวันนริศรานุวัตติวงศ์เนี่ยหรือว่ากรมศิลปากรนานๆจัดครั้งหนึ่งหรือวันระลึกเจ้าฟ้ากรมพยานริศราอย่างเงี้ยนะครับจริงๆละครดึกดำบรรพ์มันเป็นที่นิยมในสมัยกัลที่5ช่วงประมาณระยะหนึ่งประมาณสัก10ปีได้แล้วก็ต่อมาในสมัยกัลที่6ก็มาฟื้นฟูละครดึกดำบรรพ์เล่นบ้างก็คือของเจ้าฟ้าจุฑาทุตธราดีโลกท่านก็มาหัดเอาแบบอย่างมาทำก็คือทำอยู่2เรื่องก็คือเรื่องของจันทกินรีกับพยศเกต
1: ครับ
0: ผม
1: นะคะ
0: และมาสมัยกัลที่9เนี่ยก็มีคุณสมภพจันทรประภาซึ่งท่านก็เคยเหมือนกับว่าท่านเคยอยู่วังบ้านหม้อด้วยและท่านก็ได้แนวทางละครดึกดำบรรพ์มาก็มาทำแต่ว่าท่านเอาเรื่องที่เป็นพงศาวดารเป็นประวัติศาสตร์มาเล่นโดยให้นักศึกษาจุฬาลงกรณ์เล่นเช่นเรื่องนางเสือมเช่นเรื่องศรีธรรมาโศกราชเช่นเรื่องพระนเรศวรอย่างนี้ครับก็คือใช้ตัวละครร้องเองพูดเองครับผม
1: ค่ะในสมัยก่อนมีละครร้องละครรำอื่นๆที่นิยมในสังคมไทยอีกไหมคะอาจารย
0: ์มีครับพอหมดดึกดำบรรพ์แล้วเนี่ยมันก็จะในช่วงใกล้ๆกันนั้นก็จะมีอีกโรงนึงที่มาแข่งขันกันก็คือละครของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนาราธิปพันพงศ์อันนี้ก็ได้แบบอย่างมาจากโอเปร่าและมิวสิคัลของฝรั่งก็เลยมาทำละครร้องโรงละครของท่านชื่อว่าโรงละครปรีดาลัยเจ้าพญามหินทรศักดิ์ทำลงภายหลังท่านมาเปลี่ยนชื่อเป็นปรินซ์เทเตอร์แล้วก็มีโรงละครดึกดำบรรพ์ของเจ้าพญาเทเวศและยังมีพระเจ้าน้องยาเธอกรมพระนราธิปพันพงศ์เนี่ยก็มาตั้งโรงละครอีกอันนึงเดิมนะท่านมีโรงละครก่อนแล้วชื่อโรงละครหลวงนฤมิตที่เป็นต้นแบบของละครพันทางเรื่องพระรอทีนี้ด้วยความแข่งขันและโลกต้องการสิ่งใหม่ๆท่านก็เลยอยากเอ้ยเอาใหม่ดีกว่าทางนู้นมีละครดึกดำบรรพ์ใช่ไหมฉันทำเป็นละครร้องเลยละครร้องของท่านเนี่ยก็คือแต่งตัวไม่ต้องแต่งเครื่องแล้วใช้บทแปลวรรณกรรมมาจากฝรั่งแต่มาแปลเป็นไทยเรื่องที่มีชื่อเสียงของท่านคือสาวเครือฟ้าไงจำได้ไหมสาวเครือฟ้าสาวเครือฟ้าดัดแปลงมาจากเรื่องมาดามบัตเตอร์ฟลายบทโอเปร่าแล้วก็แปลมาหลายเรื่องเช่นขวดแก้วเจียรนัยตุ๊กตายอดรักพวกนี้ก็มาจากบทละครของฝรั่งแต่มาแปลให้เป็นอย่างละครน้องอย่างไทยหรือเอาวรรณกรรมไทยที่เป็นเรื่องล่ำลือกันแล้วเป็นนิทานพื้นบ้านตำนานพื้นบ้านเช่นเรื่องแม่นาคพระโขนงมาทำเป็นละครร้องอยู่ในละครร้องเรื่องแม่นาคพระโขนงครับ
1: ค่ะนะคะก็ยังพอมีให้เห็นอีกโอกาสหน้านะคะจะได้มาคุยกันต่อในหลายๆเรื
0: ่
1: องเพราะว่ามันหมดเวลาแล้วค่ะคุยกำลังสนุกเลยอาจารย์ถ้าคุยเรื่องนี้คุยได้นานเลยแต่ว่าก่อนจบรายการทางรายการขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ด้วยนะคะคว้ารางวัลนาคราชล่าสุดเลยค่ะบุฟังประเภทรางวัลเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยมใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่ครับใช่ครับอันนี้เป็นเรื่องที่3ที่เราได้มีโอกาสทำงานครับเรื่องแรกคือเรื่องศรีอยุธยาของหม่อมน้อยครับแล้วก็เรื่องที่2ก็เรื่องแม่อยู่วะทางช่องวันเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องคุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นหานไม่ใช่หงของช่อง3ครับผม
1: ค่ะขอบคุณอาจารย์มากสำหรับวันนี้นะคะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ขอบพระคุณครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรัตน์จงดานะคะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะวัฒนธรรมไทยค่ะเป็นอาจารย์ประจำสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นะคะแล้วก็อาจารย์เนี่ยก็ยังสืบสานมรดกวัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนื่องเลยนะคะการันตีด้วยรางวัลนะคะผู้ฟังก็เป็นความโชคดีของคนไทยด้วยนะที่มรดกวัฒนธรรมศิลปะการแสดงของเราเนี่ยยังคงได้รับการสืบสานอย่างเข้มแข็งนะคะทั้งยังมีการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยด้วยแต่ว่าก็ยังรักษาเอกลักษณ์ดั้งเดิมเอาไว้ได้นะคะก็ทิ้งท้ายกันซะหน่อยค่ะรายการสบายๆหลังข่าวของเราวันนี้เรามีกล่องแก้วสำหรับบรรจุอาหารจากธนาคารออมสินให้คุณ1รางวัลอย่าลืมส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวนะคะที่อยู่คือ119/380ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังก็ได้นะคะคุณผู้ฟังค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านค่ะทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปนะคะหมดเวลาแล้วค่ะวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะสัปดาห์ถัดไปกลับมาเจอกันใหม่นะคะในรายการสบายๆหลังข่าวสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ
2: โอ้ยฉันจะย้ายอะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
3: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
4: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMoแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม สบายสบายหลังข่าวในงานศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงทุกวันอาทิตย์หลังข่าวภาคค่ำเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 92.5 MHz
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพลเอกบรรจบบุญนาคณเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสการท่องเที่ยวบริเวณปราสาทตาควายและเนิน350จังหวัดสุรินทร์คึกคักหลังเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่เป็นวันที่2ทีมนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแพ้สาธารณรัฐเช็ก0-3เซตจบสนามแรกการแข่งขันเนชั่นลีก2026แบบไร้ชัยชนะต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:02 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปในการพระราชทานเพลิงศพพลเอกบรรจบบุญนาคทจว.มปช.มวม.ณเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาส

0: มรดกทางวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอานครั้งที่2ทับ2569ณห้องประชุมพิพิธภัณฑ์ตำบลละหานอำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสโดยมีคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับคัมภีร์อัลกุรอานซึ่งเป็นหลักธรรมคำสอนสำคัญและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของพี่น้องชาวมุสลิมพร้อมทั้งนำเสนอเรื่องราววิถีชีวิตประเพณีและวัฒนธรรมของชาวมุสลิมในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดจนจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประสบกรณิกรในพื้นที่อย่างหาที่สุดมิได้ทั้งนี้เพื่อให้การขับเคลื่อนการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและติดตามความก้าวหน้าตลอดจนปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจึงได้มีการประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อรายงานภาพรวมความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์การจัดทำป้ายชื่อพิพิธภัณฑ์รวมถึงการเตรียมความพร้อมพิธีเปิดอาคารตลอดจนหารือแนวทางการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ในระยะต่อไปประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดพัทลุงติดตามโครงการคมนาคมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรวมทั้งการพัฒนาพื้นที่สาธารณะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะเดินทางไปยังจังหวัดพัทลุงเพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการในพื้นที่โดยจุดแรกเดินทางไปยังอำเภอเขาชัยสนเพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงสายเลี่ยงเมืองเขาชัยสนซึ่งกรมทางหลวงเป็นหน่วยงานรับผิดชอบเพื่อรองรับปริมาณการจราจรที่จะเพิ่มขึ้นจากโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาหรือสะพานมโนราที่เชื่อมระหว่างอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงกับอำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลาซึ่งหากทั้งสองโครงการแล้วเสร็จจะสามารถลดปัญหาการจราจรในเขตเมืองอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งสินค้าเกษตรรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโอกาสนี้นายพิพัฒน์กล่าวว่าโครงการก่อสร้างสะพานมโนราเป็นโครงการที่ประชาชนรอมาเป็นเวลานานเชื่อว่าในเร็วๆนี้จะสามารถเริ่มก่อสร้างได้พร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันผลักดันโครงการดังกล่าวและระบุว่าหากในพื้นที่มีปัญหาด้านการคมนาคมโครงสร้างพื้นฐานสามารถแจ้งหรือประสานงานผ่านทางในอำเภอมาได้โดยกระทรวงคมนาคมพร้อมช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่จากนั้นคณะได้เดินทางเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณศาลหลักเมืองจังหวัดพัทลุงก่อนลงพื้นที่เรือนจำกลางจังหวัดพัทลุงหลังเก่าเพื่อติดตามความคืบหน้าการพัฒนาพื้นที่เป็นสวนสาธารณะและพื้นที่จัดกิจกรรมของจังหวัดรวมทั้งจะอนุรักษ์โครงสร้างอาคารบางส่วนไว้เป็นอนุสรณ์สถานและพิพิธภัณฑ์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดต่อไปกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งรับมือสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องสั่งการทุกพื้นที่เฝ้าระวังใกล้ชิดพร้อมระดมเครื่องจักรกลช่วยระบายน้ำจังหวัดลำปางและสำรวจจุดเสี่ยงจังหวัดสุโขทัยเพื่อป้องกันน้ำท่วม
2: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้สั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทั่วประเทศติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทั่วประเทศอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีโดยเมื่อวานนี้ได้มอบหมายให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต10ลำปางสนับสนุนเครื่องสูบน้ำระบบไฮดรอลิกขนาด24นิ้วพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าติดตั้งในพื้นที่บ้านขวงหมู่10ตำบลปงยางคกอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางเพื่อเร่งระบายน้ำจากลำน้ำแม่ตาลเข้าสู่คลองส่งน้ำชลประทานป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่เขตชุมชนพร้อมกันนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัยได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจจุดเสี่ยงในอำเภอสวรรคโลกรวมถึงตรวจสอบความพร้อมของโครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำตามแนวลำน้ำยมเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนนี้ทั้งนี้ปภ.ยืนยันความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนจากภัยพิบัติโดยประชาชนที่พบเห็นหรือประสบเหตุสาธารณภัยสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือที่สายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงชนันทิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการวางมาตรการเชิงรุก

0: ทุกรับมือเหตุอุทกภัยในสถานศึกษาให้อำนาจผู้บริหารประเมินสถานการณ์และสั่งปิดเรียนได้ทันทีหากเกิดความเสี่ยง
1: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังและรับมือเหตุอุทกภัยในสถานศึกษาว่าจากการประเมินสถานการณ์ร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.พบว่าแนวโน้มอุทกภัยดินสไลด์และน้ำท่วมฉับพลันในทุกภูมิภาคมีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นทุกปีจากข้อมูลย้อนหลัง3ปีโดยเฉพาะในปี2568ที่ผ่านมาพบว่ามีสถานศึกษาได้รับผลกระทบเกือบ 2,000 แห่งและมีเด็กนักเรียนได้รับผลกระทบกว่า 160,000 คนและยังพบว่ามีโรงเรียนจำนวนมากที่ประสบภัยพิบัติซ้ำซ้อนล่าสุดกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานจากการตั้งรับเป็นการทำงานเชิงรุกและออกมาตรการระยะสั้นคุมเข้มสถานศึกษาทั่วประเทศเพื่อป้องกันเหตุที่อาจเกิดขึ้นโดยกำชับให้ติดตามพยากรณ์อากาศและประสานงานฝ่ายปกครองท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดและให้อำนาจผู้บริหารสถานศึกษาประเมินความเสี่ยงและสั่งปิดโรงเรียนชั่วคราวได้ทันทีพร้อมปรับระบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ออนแฮนด์หรือออนดีมานด์ตามความเหมาะสมขณะเดียวกันให้ครูผู้สอนผ่อนปรนการส่งการบ้านและการสอบในช่วงวิกฤตเพื่อดูแลสภาพจิตใจของเด็กและผู้ปกครองไม่ให้เครียดนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้สถานศึกษาจัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียนเป็นศูนย์อพยพชั่วคราวของชุมชนกรณีต้องมีการอพยพประชาชนในพื้นที่และให้ทุกโรงเรียนรายงานสถานการณ์แบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน LINE เพื่ออนุมัติถุงยางชีพและสิ่งของจำเป็นได้แบบทันท่วงทีปฏิพลสถาพรมารายงาน
0: กรมการค้าภายในร่วมกับบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนจัดงานเทศกาลผลไม้เมืองร้อนเชื่อมโยงผลไม้ไทยสู่ผู้บริโภคคาดจำหน่ายได้ไม่น้อยกว่า100ตัน
2: นายเจรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนจัดงาน Thailand Tropical Food Fiesta ระหว่างวันที่6ถึง12มิถุนายนนี้ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้าเพื่อส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทยและเชื่อมโยงผลผลิตจากเกษตรกรสู่ผู้บริโภคโดยตรงเนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงที่ผลไม้ไทยหลายชนิดออกสู่ตลาดจำนวนมากกรมการค้าภายในจึงเร่งขยายช่องทางการตลาดและการจำหน่ายเพื่อช่วยระบายผลผลิตรักษาเสถียรภาพราคาและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรโดยภายในงานมีผู้ประกอบการและเกษตรกรจากทั่วประเทศนำผลผลิตคุณภาพมาจำหน่ายกว่า20บูธอาทิทุเรียนมังคุดเงาะและมะพร้าวน้ำหอมสำหรับไฮไลท์ของงานได้แก่บุฟเฟ่ทุเรียนและผลไม้พรีเมียมจากจังหวัดจันทบุรีการจำหน่ายทุเรียนสายพันธุ์เด่นจากจังหวัดชุมพรศรีสะเกษและอุตรดิตถ์รวมถึงมังคุดและเงาะในราคาพิเศษนอกจากนี้ยังมีมะม่วงแฟนซีจากจังหวัดลำพูนมาจำหน่ายในราคาพิเศษเพื่อช่วยกระจายผลผลิตจากแหล่งผลิตโดยตรงและเพิ่มโอกาสทางการค้าให้แก่เกษตรกรทั้งนี้คาดว่าการจัดงานดังกล่าวจะสามารถจำหน่ายผลผลิตได้ไม่น้อยกว่า100ตันและสร้างมูลค่าทางการค้ากว่า10ล้านบาทปุริมปัสโสภาภาครายงาน
0: บรรยากาศการท่องเที่ยวบริเวณปราสาทตาควายและเนิน350จังหวัดสุรินทร์ซึ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่เป็นวันที่2ยังคงคึกคักช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนภายใต้การดูแลจากหน่วยงานในพื้นที่อย่างเข้มงวด
3: กองทัพภาคที่2เปิดเผยถึงบรรยากาศการท่องเที่ยวบริเวณปราสาทตาควายและเนิน350ตำบลบักใดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ยังคงคึกคักต่อเนื่องเป็นวันที่2หลังเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่ภายใต้มาตรการดูแลความปลอดภัยอย่างเป็นระบบโดยมีประชาชนจากหลายพื้นที่เดินทางมาสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ธรรมชาติและพื้นที่แห่งวีรกรรมของทหารไทยตามแนวชายแดนจำนวนมากโดยนักท่องเที่ยวทุกคนต้องจอดรถบริเวณโรงเรียนบ้านไทยสันติสุขก่อนลงทะเบียนและใช้บริการรถ2แถวที่หน่วยงานท้องถิ่นเตรียมไว้รับส่งเพื่อควบคุมการสัญจรและบริหารจัดการพื้นที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยโดยไม่อนุญาตให้นำรถยนต์ส่วนตัวขึ้นไปยังจุดท่องเที่ยวด้านบนขณะเดียวกันนายณัฐพัฒน์บุญมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบักใดได้จัดโครงการส่งเสริมเกษตรกรประจำปี2569ครั้งที่3ภายใต้ชื่องานของดีบักใดณโรงเรียนบ้านสันติสุขหมู่16ตำบลบักใดเพื่อเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรนำผลผลิตทางการเกษตรมาจำหน่ายแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยตรงภายในงานมีผลไม้ขึ้นชื่อของพื้นที่ทั้งทุเรียนเงาะและมังคุดวางจำหน่ายจำนวนมากโดยได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวที่รอขึ้นเยี่ยมชมปราสาทตาควายและเนิน350อย่างคึกคักส่งผลให้ผลไม้หลายชนิดโดยเฉพาะมังคุดจำหน่ายหมดอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่นานหลังเปิดงานจึงถือเป็นอีกกลไกสำคัญในการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่นำเม็ดเงินที่หมุนเวียนเข้าสู่ชุมชนและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวชายแดนปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: กรมป่าไม้ตรวจสอบกรณีการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติตัดสร้างถนนทำทางขึ้นเขาบริเวณอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาพบนายทุนใบอนุญาตสิ้นสุดตั้งแต่ปี2568พร้อมเร่งดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด
4: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงกรณีมีประชาชนร้องเรียนรุกป่าเพื่อตัดสร้างถนนทำทางขึ้นเขาบริเวณอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีนโยบายเด็ดขาดในการปกป้องผืนป่าทั่วประเทศไม่ให้กลุ่มนายทุนเข้ามาบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติเพื่อประโยชน์ส่วนตัวพร้อมสั่งการให้กรมป่าไม้เร่งรัดตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมาและใช้อำนาจตามข้อกฎหมายดำเนินการขั้นเด็ดขาดกับผู้กระทำความผิดทุกรายโดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติและตอบข้อสงสัยของประชาชนโดยเร็วที่สุดด้านนายนิกรศิระโรจนานนท์อธิบดีกรมป่าไม้กล่าวว่ากรมป่าไม้อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวมีการร้องเรียนบุกรุกทำถนนในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาเสียดอ้าป่าเขานกยูงและป่าเขาอ่างหินอำเภอปากช่องโดยให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่8นครราชสีมาจากหน่วยป้องกันรักษาป่าที่นม.1ปากช่องเข้าตรวจสอบทันทีและจับค่าพิกัดบริเวณพื้นที่ร้องเรียนพร้อมทำแผนที่เป็นรูปแปลงแล้วได้ค่าพิกัด36จุดและตรวจสอบว่าพื้นที่ร้องเรียนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือไม่นอกจากนี้ยังตรวจสอบพบบริเวณถนนที่มีการร้องเรียนทั้ง36จุดเป็นพื้นที่ทับซ้อนกับพื้นที่ประธานบัตรที่กรมป่าไม้เคยอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติแต่ใบอนุญาตดังกล่าวได้สิ้นอายุใบอนุญาตลงแล้วตั้งแต่วันที่17มกราคม2568ดังนั้นการเข้ามาตัดถนนหรือทำประโยชน์ในพื้นที่หลังจากนั้นถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายติยาพันยางเทียนรายงาน
0: อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสำรวจเต่ามะเฟืองในกิจกรรมไปดูเต่ากับเราไหมเพื่อเป็นโอกาสเรียนรู้การทำงานภาคสนามจริงระหว่างวันที่8ถึง12มิถุนายนนี้
5: นางสาวพนัทพรเกษกุลหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองเปิดเผยว่าอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองกำหนดจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อไปดูเต่ากับเราไหมในระหว่างวันที่8ถึง12มิถุนายน2569เปิดรับสมัครผู้ร่วมสำรวจเต่ามะเฟืองเรียนรู้การทำงานภาคสนามจริงสัมผัสบรรยากาศชายหาดยามค่ำคืนและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากของไทยซึ่งหากโชคดีอาจมีโอกาสได้พบเต่ามะเฟืองโดยกิจกรรมมีการเรียนรู้เรื่องเต่าทะเลโดยเจ้าหน้าที่กิจกรรมเวิร์กช็อปการบินโดรนสำรวจสำหรับผู้สนใจต้องเข้าพักในอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองโดยมีทั้งการพักแบบแคมปิ้งและบ้านพักของอุทยานรับจำนวนจำกัดเพียงวันละ20คนเท่านั้นผู้สนใจสามารถลงทะเบียนด้วยตนเองณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์หมายเลข076-679-136หรือดูรายละเอียดได้ที่เพจอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองเขาลำปีหาดท้ายเหมือง NP ฉัตรชัยจิตจำนองสวทตะกั่วป่ารายงาน
6: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามอาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
7: 20:17 รับฟังข่าวต่างประเทศครับทางการยูเครนเปิดเผยในวันนี้ว่าอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของรัสเซียโจมตีอาคารเก็บเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่ใช้แล้วซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลซึ่งเกิดเหตุภัยพิบัตินิวเคลียร์ที่เลวร้ายที่สุดในโลกเมื่อปีพุทธศักราช2529โด ดยอาคารหลังดังกล่าวได้รับความเสียหายบางส่วนจากเหตุเพลิงไหม้แต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บนายอันดรีซิบิฮารัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนกล่าวว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่กองทัพรัสเซียทำให้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในดินแดนของยูเครนต้องตกอยู่ในความเสี่ยงรัสเซียข่มขู่และคุกคามความปลอดภัยนิวเคลียร์อย่างจงใจและเป็นระบบซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้อย่างไรก็ตามทางการรัสเซียยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการโจมตีดังกล่าวขณะที่รัฐบาลยูเครนและรัสเซียต่างกล่าวหาว่าอีกฝ่ายโจมตีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นับตั้งแต่สงครามรัสเซียยูเครนปะทุขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2565สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวในรัฐบาลสหรัฐที่ระบุว่าทางการสหรัฐกำลังพิจารณาโอนทรัพย์สินของอิหร่านไปยังประเทศในอ่าวเปอร์เซียเพื่อใช้สำหรับการบูรณะฟื้นฟูและซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดจากการโจมตีของอิหร่านโดยนายสกอตเบสเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐสั่งการให้คณะทำงานที่เกี่ยวข้องประเมินมูลค่าความเสียหายจากการที่อิหร่านโจมตีพันธมิตรของสหรัฐในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียอย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยว่าทางการสหรัฐกำลังพิจารณาทรัพย์ประเภทใดของอิหร่านแต่ดูเหมือนจะไม่จำกัดเฉพาะทรัพย์สินที่ถูกอายัดไว้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังนายโมเซนเรซาอีที่ปรึกษาผู้นำสูงสุดของอิหร่านเปิดเผยกับสำนักข่าว CNN ว่าข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อยุติสงครามที่ยืดเยื้อมานานกว่า3เดือนจะขึ้นอยู่กับที่สหรัฐปล่อยทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้มูลค่ากว่า 24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสื่อเวียดนามรายงานว่านครโฮจิมินห์ศูนย์กลางเศรษฐกิจและเมืองใหญ่ที่สุดของเวียดนามซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศตั้งเป้าสร้างตำแหน่งใหม่ 900,000 ตำแหน่งช่วงระหว่างปีพุทธศักราช2569ถึง2573ขณะเดียวกันนครโฮจิมินห์ตั้งเป้าที่จะคงอัตราการว่างงานรายปีให้ต่ำกว่าร้อยละ4และเพิ่มสัดส่วนแรงงานที่มีทักษะจากร้อยละ87ในปีนี้เป็นร้อยละ89ในปีพุทธศักราช2573นอกจากนี้ยังคาดการว่าประกันสุขภาพจะครอบคลุมประชากรของนครโฮจิมินห์อย่างน้อยร้อยละ96ภายในปีนี้และครอบคลุมประชากรทั้งหมดภายในปี2573พร้อมตั้งเป้าให้มีสัดส่วนผู้เข้าร่วมระบบประกันสังคมราวร้อยละ62ของประชากรวัยทำงานทั้งนี้ทางการนครโฮจิมินห์จะมุ่งเน้นการดึงดูดการลงทุนการฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพสูงและยกระดับสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามแรกที่เมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติสาธารณรัฐเช็กผลการแข่งขันปรากฏว่านักตบสาวไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่ต้านความแข็งแกร่งของเช็กไม่ไหวแพ้ไป0-3เซต14-25 19-25และ11-25ทำให้สัปดาห์แรกทีมนักตบสาวไทยแพ้ทั้ง4นัดมี2คะแนนและอันดับโลกล่าสุดของทีมนักตบสาวไทยหล่นจากอันดับ20มารั้งอันดับ24ของโลกสำหรับสนามต่อไปสัปดาห์ที่2จะกลับมาเล่นที่ประเทศไทยในระหว่างวันที่17-21มิถุนายนณอินดอร์สเตเดียมหัวหมากโดยในวันที่17มิถุนายนไทยพบยูเครน18มิถุนายนพบบัลแกเรีย20มิถุนายนพบแคนาดาและ21มิถุนายนพบเนเธอร์แลนด์ทุกนัดแข่งขันเวลา 20:30 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กกอล์ฟเมเจอร์หญิงรายการที่2ของปี US Women Open ที่สนามริเวียร่าคันทรีคลับพา71ในแปซิฟิกพาลิซาเดสรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาหลังจบรอบ3เนลลี่คอดามือหนึ่งของโลกชาวอเมริกันทำเพิ่ม4อันเดอร์พา67สกอร์รวม6อันเดอร์พา207ขยับขึ้นเป็นผู้นำร่วมกับคิมเซยองจากเกาหลีใต้ที่รอบนี้ตีเข้ามา3อันเดอร์พา68ตามด้วยชอนอึนกีทำหนึ่งตามด้วยชอนอินกีจากเกาหลีใต้และเจนนิเฟอร์จากสหรัฐสกอร์รวม5อันเดอร์พา208เท่ากันรั้งอันดับ3ร่วมส่วนผลงานของโปรสาวไทยโปรจีโน่อัธยาทิติกุลมืออันดับ2ของโลกตีเกินไป1โอเวอร์พา72สกอร์รวม1โอเวอร์พา214หล่นจากอันดับ17ร่วมมารั้งอันดับ24ร่วมโปรเมียวปาจารีอนันต์นฤการ2โอเวอร์พา215อันดับ25ร่วมเท่ากับโปรแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจและโปรเมเอริยาจุธานุการ6โอเวอร์พา219รั้งอันดับ53ร่วม การแข่งขันกรีฑารายการ2026ไต้หวันแอตแลนติกโอเพ่นที่กรุงไทเปประเทศไต้หวันวิ่งผลัด 4x100 เมตรรอบชิงชนะเลิศลมกรดทีมชาติไทยประกอบด้วยหมายที่1ณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมหมายที่2ภูริพลบุญสอนหมายที่3ชยุทธคงประสิทธิ์และสรอัตดาบบังในไม้ที่4วิ่งส่งไม้กันได้อย่างยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1ด้วยเวลา 38.64 วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จขณะที่เจ้าภาพไต้หวันได้เหรียญเงินด้วยเวลา 38.80 วินาทีและไต้หวันทีม B คว้าเหรียญทองแดงด้วยเวลา 40.76 วินาทีสำนักข่าว BBC รายงานว่าสหรัฐอเมริกาได้อนุมัติวีซ่าให้แก่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมฟุตบอลทีมชาติอิหร่านสำหรับเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยการออกวีซ่าดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ทีมชาติอิหร่านจะลงสนามนัดแรกพบกับทีมชาตินิวซีแลนด์ในวันที่15มิถุนายนที่นครลอสแอนเจลิสเพียง10วันขณะที่ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายอิหร่านเปิดเผยว่าทีมงานสตาฟและเจ้าหน้าที่บางส่วนยังไม่ได้รับวีซ่าเพื่อเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาทั้งนี้ทีมชาติอิหร่านได้กำหนดใช้เมืองตักซอนประเทศเม็กซิโกเป็นฐานฝึกซ้อมระหว่างการแข่งขันฟุตบอลโลกหลังจากมีการขอย้ายสถานที่เก็บตัวจากรัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกาโดยให้เหตุผลด้านความปลอดภัยอาร์เซนอลสโมสรแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาลล่าสุดวางแผนคว้าตัวมอร์แกนกิฟไวท์เพลย์เมคเกอร์คนสำคัญของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์มาเสริมทัพหากพลาดการได้ตัวมอร์แกนโรเจอร์แนวรุกทีมชาติอังกฤษของแอสตันวิลล่าซึ่งเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้แต่โอกาสในการคว้าตัวนักเตะวัย23ปีรายนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเนื่องจากแอสตันวิลล่าตั้งค่าตัวไว้สูงถึง80ล้านปอนด์และยังได้รับความสนใจจากปารีสแซงต์แชร์กแมงแชมป์ยุโรป2ฤดูกาลล่าสุดด้วยด้วยเหตุนี้ทัพปืนใหญ่จึงเตรียมแผนสำรองไว้โดยหันไปให้ความสนใจกับมอร์แกนกิฟไวท์ซึ่งทำผลงานได้อย่างโดดเด่นกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ในฤดูกาลที่ผ่านมาขณะที่เดอะซันสื่อของอังกฤษรายงานว่ากิฟไวท์มีความสนใจที่จะย้ายไปค้าแข่งกับทัพปืนใหญ่เช่นเดียวกันแต่ค่าตัวนักเตะอาจอยู่ในระดับสูงไม่แพ้โรเจอร์เมื่อพิจารณาจากที่ Nottingham Forest ได้ตั้งค่าตัวเอเลียตแอนเดอร์สันกองกลางของทีมไว้สูงถึง100ล้านปอนด์ซึ่งกิฟไว้อาจจะมีราคาพอๆกันปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
9: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
10: ความเพียรนั้นเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของมนุษย์บุคคลใดปราศจากความเพียรในการประกอบกิจการงานที่สุจริตเกียจคร้านที่จะนำความเจริญมาสู่ตนและส่วนรวมบุคคลนั้นย่อมตกอยู่ในฐานะที่ไม่ปลอดภัยตกเป็นผู้ประมาทดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงย้ำเตือนไว้ว่าโกสัจฉังพยโตทิสวาวิริยามพันจะเขมโตอารัฏฐวิริยาโหทะเอสาพุทธานุสาสนีแปลความว่าท่านทั้งหลายจงเห็นความเกียจคร้านว่าเป็นภัยและเห็นการปรารภความเพียรว่าเป็นความปลอดภัยแล้วปรารภความเพียรเถิดนี้เป็นพุทธานุสาสนีพระโอวาทประทานเนื่องในโอกาสเสด็จไปตั้งประเรียนธรรม3ประโยควันจันทร์ที่5มิถุนายน2560 ณวัดพิชญาตการามกรุงเทพมหานคร
6: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
7: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดลยวารีเดชใจและชโรธรจัญญาอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุ่นและวิกรมกรมดิษฐ์
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีกับวิกรมกรมดิษฐ์ครับคุณวิกรมกรมดิษฐ์ยังท่องเที่ยวพเนจรอยู่ในประเทศจีนนี่2เดือนเสร็จๆแล้วกำลังขนาดผมหลบไปเที่ยวอเมริกามาเกือบเดือนหนึ่งคุณวิกรมยังไม่กลับจากเมืองจีนเลยครับฉะนั้นวันนี้ผมคุยจากกรุงเทพแต่ต่อสายไปถึงคุณวิกรมที่เมืองจีนหัวข้อสำคัญมากเจออะไรในจีนแปลว่าคุณวิกรมมีประสบการณ์เจอนักธุรกิจเจอกับผู้คนหลายฝ่ายหลายเมืองหลายมณฑลเนี่ยจีนวันนี้เปลี่ยนอะไรไปยังไงจีนวันนี้มองตัวเองยังไงมองอาเซียนมองไทยและมองโลกอย่างไรการไปเยือนประเทศจีนของท่านประธานดีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านั้นและตามมาด้วยท่านประธานดีปูตินรัสเซียก็มาเหมือนกับว่าหัวกระดายหน้าบ้านปักกิ่งไม่แห้งเลยทุกคนอยากมาเจอท่านสีจิ้นผิงทั้งนั้นและนี่อาทิตย์หน้าท่านสีจิ้นผิงก็จะไปเที่ยวเปียงยางเกาหลีเหนือเพื่อไปกระชับความสัมพันธ์กับท่านคิมจองอึนสงครามอิหร่านยังดำเนินอยู่สงครามยูเครนเข้าสู่ปีที่5บทบาทของจีนในฐานะเป็นผู้ไกลเกลี่ยเป็นผู้ต้องการสันติภาพจะเป็นเช่นไรประเทศไทยเราควรจะมองประเทศจีนวันนี้อย่างไรนี่คือหัวข้อโลกเปลี่ยนสีที่คุณวิกรมจะมาเล่าเชิงลึกประสบการณ์ส่วนตัวของจริงๆมาให้ฟังกันครับสวัสดีครับคุณวิกรมครับ
2: สวัสดีครับคุณสุทธิชัยแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านครับ
1: ครับตอนนี้อยู่เมืองไหนของประเทศจีนดื่มเหมาไถไปแล้วกี่โลครับ
2: นี่อยู่ที่เมืองอู่ฮั่นเมืองแห่งอันตรายสมัยก่อน
1: โควิด19ทำให้เราคิดถึงอู่ฮั่นใช่ไหม
2: ใช่เพราะว่าผมมาอู่ฮั่นเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเออมาแล้วขยันขยันขยันเหมือนกันนะเพราะว่าอู่ฮั่นนี่มีชื่อเสียงเราก็เกิดความรู้สึกที่ไม่ค่อยมั่นใจนะ
1: แต่เมืองก็ใหญ่มากไม่ใช่หรอทันสมัยมากไม่ใช่หรอ
2: ทันสมัยมากตอนนี้อู่ฮั่นนี่ก็จะเป็นเมืองที่ผมเนี่ยเคยขับรถบ้านผ่านนะ
1: โอ
2: ้เออก็ถือว่าเป็นอะไรที่ถ้าพูดถึงอดีตแล้วก็เหมือนกับว่าเราเคยมาเคยเห็นแล้วอะไรอย่างงี้นะก็ถือว่าดีแต่วันนี้เราก็มีเรื่องที่น่าจะคุยด้วยดีหลายอย่างเลยคุณวิชัยผมไม่ทราบถ้าเกิดว่าเรามาดูเราจะเห็นนะว่าเมืองจีนเนี่ยเขาเปลี่ยนแปลงเยอะเหลือเกิน
1: ใช่
2: ผมมีความไม่แน่ใจนะว่าเมืองจีนของเรานี่ถ้าคุณวิชัยมาเมืองจีนนี่ตั้งนานนมแล้วใช่ไหม
1: จะนานแล้วครับโอ้ยเราเรียกว่าคนละยุคคนละสมัยแล้ว
2: เออวันนี้ผมก็กลับมาเนี่ยมาคิดถึงอดีตนะอดีตว่าเออเรานี่เคยมาแล้วก็มองไปสู่อนาคตผมมางวดนี้ก็มีความสุขในเรื่องของอาหารนะ
1: อาหารการกินอร่อยมากใช่ไหม
2: ใช่ผมนี่นะตั้งแต่เกิดมานี่ยังไม่เคยเห็นอาหารอะไรที่ไหนที่มันไม่ซ้ำกันเลยคุณวิช
1: ั
2: ย
1: ใช่โอ้โ
2: อาหารแต่ละอย่างนี่ก็มีรสชาติมีอะไรที่ไม่เหมือนกับเรานะเพราะว่าประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นอาหารจีนตอนใต้ไง
1: ใช
2: ่แต่จีนทั้งหมดเนี่ยโอ้มันมีทั้งตั้งแต่เหนือลงใต้นี่โอ้ยหลายพันหลายหมื่นชนิดคุณวิชัยเคยทานอาหารจีนอะไรที่อร่อยที่สุดในชีวิต
1: คนเราก็เคยชิมอาหารปากใต้ของจีนสิกวางตุ้งกันนะแค่ไอ้ลำแต่จิ๋วฮกเกี้ยนนี่ส่วนไอ้ทางเหนือทางอีสานนี่เราก็ไม่เคยได้สัมผัสคุณวิกรมไปเที่ยวนี้ต้องสัมผัสกับทุกภาคส่วนแล้วสินะ
2: ช่ก็มาเรื่อยๆผมนี่ถ้าเกิดเราไปดูถึงเรื่องของอาหารที่ผมชอบทานที่สุดนะตอนนี้ก็เป็นของมณฑลนะของกวางตุ้งนี่ของบ้านเรานี่แหละเราก็จะมาเห็นได้ว่าโอ้อร่อยมากแล้วผมเองก็มีความรู้สึกว่าอาหารกวางตุ้งนี่ให้ความรู้สึกเหมือนเราใกล้ชิดกัน
1: ใช
2: ่คุณวิชัยนี่เชื้อกวางตุ้งหรือเปล่า
1: ครับครับ
2: ใช่ไหม
1: ใช
2: ่เออรู้ไหมว่าคนกวางตุ้งเนี่ยเขาทำอาหารนะอร่อยที่สุดในประเทศจีน
1: จริง
2: ป่ะจริงจริงกวางตุ้งตอนเนี้ยถามเขาบอกว่าเอออยู่ชอบอาหารอะไรเขาบอกกวางตุ้งกันหมดเลย
1: เพราะอะไรเพราะอะไร
2: เขาบอกว่าคนกวางตุ้งเนี่ยทำอาหารรสชาติมันหลากหลายแล้วก็มีความเป็นศิลปะโดยเฉพาะเรื่องอะไรเรื่องของเป็ดย่าง
1: หมูแดงเป็ดย่าง
2: เป็ดย่างนี่แล้วก็ห่านย่างแล้วก็ยังมีทางด้านนกพิราบ
1: โอ้โห
2: กรอบโอ้โหผมนี่นะนกพิราบเนี่ยคุณวิชัยเหี่ยวไปแล้วมันดังก๊อบก๊อบอ่ะ
1: โอ้โ
2: หอันนี้ก็เรื่องอาหารอาหารของจีนนี่ผมมางวดนี้คงรับประทานไปเยอะนะ
1: น้ำหนักขึ้นไหมเนี่ย
2: ประมาณ2กิโลในช่วงประมาณสักอาทิตย์กว่า2อาทิตย์แรกแล้วก็เสร็จแล้วนี่ทำไมรู้ไห
1: ม
2: ผมเนี่ยก็มีความรู้สึกที่ค่อนข้างที่จะอินกับอาหารมาก
1: เออล่ะอินกับอาหารมากชอบกินเลย
2: ใช่ใช่คือผมนี่ฮะเป็นคนที่ว่าเป็นคนที่เรียกว่ามีบุญทางด้านกินอาหารเหมือนคุณสุทธิชัยนี่คือกินแล้วไม่อ้วนไงแต่ผมนี่น้ำหนักเนี่ย30กว่าปีนะจากคงที่เลยคุณวิชัยนี่เคยอ้วนที่สุดหนักเท่าไหร่เนี่ย
1: เออ70กว่ามั้งตอนนี้หรือ60
2: สมัยก่อนเออๆนี่แหละผมก็ได้เห็นนะว่าผมมาอาทิตย์กว่า2อาทิตย์แรกเสร็จอาหารจีนฉะนั้นผมเจอสิ่งที่ถือว่าอร่อยที่สุดนะในการเดินทางนี้อันแรกเลยคืออาหารจีน
1: โอเค
2: อันที่สองที่ผมเจอแล้วผมรู้สึกประทับใจมากเลยคือเรื่องของสังคมจีนสังคมจีนเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าทำไมในเมืองจีนนี่คนเขาช่างมีระเบียบนะมีระเบียบมากแล้วก็ถนนหนทางก็ดูสะอาดสะอ้านแบบว่าผมมีความรู้สึกว่า สิ่งที่ ผมเห็นแล้วก็บอกกับคนจีนไปนะบอกว่าเอ้ยดูคิดว่าในประเทศจีนเนี่ย อีก5ปีถึง10ปีเนี่ยน่าจะเป็นอย่างไรถ้าคนจีนเนี่ยมีอยู่อันหนึ่งเขาบอกว่าเคยเรียกว่ามีการขนย้ายคนเนี่ยประมาณ340ล้านคนในหนึ่งวันในหนึ่งวันนะ
1: หนึ่งวันผ่านอะไรรถไฟเครื่องบินรถยนต์ทุกอย่าง
2: เช่นบอกว่าตุรกีเนี่ยก็สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นได้รู้สึกเลยในการเดินทางมาคือคน
1: เยอะมากไปไหนก็โอ้โห
2: 340ล้านคนในการทำไมคนย้ายคนต่อวัน
1: อ
2: ันนี้ก็คือความเป็นระเบียบแล้วรถไฟของเขาเนี่ยคุณนิชัยเรียกว่าพอเรียกทำไมอ่ะไปดูถึงเวลานะรถไฟของเขาที่ตรงเวลา
1: ช่วงเวลานะสำคัญ
2: ถ้าเกิดว่าผมไปช้าไป3นาที2นาทีนะตกเครื่องบินตกรถไฟแน่นอนเขาตรงเวลามากโดยเฉพาะรถไฟเนี่ยผมชอบก่อนนะเขานอกจากที่ตรงเวลาแล้วราคาไม่แพงแล้วผมยังทำงานอยู่ใน รถไฟได
1: ้ทำงานได้เพราะมันนิ่งมากใช่ไหมมันนิ่งแล้วก็ยังมีอินเทอร์เน็ต
2: ไวไฟนี่ผมยังคุยงานโทรศัพท์ทำอะไรต่ออะไรได้หมดเลยอันที่หนึ่ง
1: อ
2: ันที่สองที่ผมชอบแล้วผมก็มีความรู้สึกแหมประทับใจเป็นอย่างมากมากของมากมากเลยคือพื้นที่สีเขียวคุณวิชัย
1: ถูกต้อง
2: พื้นที่สีเขียวเนี่ยผมไม่ทราบทุกคนเนี่ยมาเมืองจีนรู้สึกไห
1: ม
2: ว่าเอ๊ะทำไมจีนเขาถึงมีพื้นที่สีเขียวทุกคนทุกแห่งนะแล้วแต่ละแห่งแต่ละแห่งนี่นะก็มีลักษณะเป็นเหมือนอุทยานเลยเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วเอ๊ะทำไมเราไม่ทำ
1: เอ้ย
2: ทำไมเราทำไม่ได้
1: ว
2: ันนี้ผมเห็นแล้วผมรู้สึกคนจีนนี่เขาทำได้ทุกอย่าง
1: ใช
2: ่ที่รัฐบาลมองว่าดี
1: ค
2: ุณยายคิดลองคิดดูว่าคนจีนตอนนี้มีจำนวนคนเนี่ยถือว่ามากที่สุด
1: พันสี่ร้อยล้านใช่ไหมน้อยกว่าอินเดียเล็กน้อยอินเดียมากกว่านิดนึง
2: ในกระเป๋าเขาเนี่ยตอนนี้มีเงินนะเป็นเงินดอลลาร์เนี่ยเขาเรียกว่าเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเนี่ยรวมทั้งฮ่องกงไปแล้วก็คือ 3.8 ล้านล้านเหรียญ
1: โอ้โหรวยที่สุด
2: แล้วถ้าบวกมองไปอีกนะประมาณ 2,000 ตัน
1: ทอง
2: ทองอีก 2,000 ตันก็บวกเข้าไปอีกประมาณ1ล้านล้านก็กลายเป็นประมาณเกือบ5ล้านล้าน
1: เกือบ4
2: เกือบ5ล้านล้าน 3.8 บวกอีก1
1: ก็4.8 ล้านล้านก็5กลมๆ5ล้านล้านเหรียญ
2: แต่มันเงินมันเยอะนะเราก็อาจจะเอาสัก 4.8 คราวนี้ 4.8 เนี่ยมาเปรียบเทียบดูกับประเทศไทยล่ะประเทศไทยเนี่ยผมไม่ได้รวมทองนะทองในเมืองไทยก็มีเยอะแต่ประเทศไทยตอนนี้ก็มีสัก 250,000 ล้านแล้วอเมริกาล่ะก็พอๆกับประเทศไทยสิ่งที่ผมกำลังบอกมาก็คือว่าคนเขาเยอะเงินเขาแยะแล้วเขาเนี่ยก็ทำแต่เรื่องค้นคว้าวิจัย
1: เพื่ออนาคต
2: เพราะนั้นประเทศมันก็เจริญเติบโตไปอย่างที่เรียกว่าเป็นแผงและเสร็จแล้วเขามีเป้าหมายอันหนึ่งนะที่วันนี้คนทุกคนก็พูดคุยกันก็คือเรื่องของไอ้วันเบลวันโบรด
1: BRI หนึ่งแบบหนึ่งเส้นทางซึ่งก็มีมานานแล้วนะไม่ใช่เพิ่งมี
2: สิบกว่าปีแล้ว
1: สิบกว่าปีแล้ว
2: คราวนี้คำถามที่ผมเจออยู่ตอนนี้ก็คือว่าเอ๊ะไปที่ไหนเนี่ยเห็นแต่สิ่งที่ก้าวหน้าแล้วเห็นแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงแล้วถามว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่ามันไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยในอีก5ปี10ปีข้างหน้าเนี่ยเศรษฐกิจจีนจะเป็นยังไง
1: คำถามนี้สำคัญอีก5ปีถึง10ปีข้างหน้า
2: วันนี้เนี่ยจีนมีปัญหาเรื่องโอเวอร์ซัพพลาย
1: ใช่ผลิตมากไปโอเวอร์แคปาซิตี
2: ้ก็การที่ว่าผลิตแล้วมันเหลือผลิตมันเหลือแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเอ่ยตอนนี้ที่ไปเจอในประเทศจีน
1: ครับ
2: ก็เกิดการขายของมาในราคาถูกและขายของในราคาถูกเนี่ยเขาจะไปรอคนไปซื้อนะอย่างกับงานของทางด้านงานแสดงสินค้าของกวางโจวหรืออะไรนี
1: ่
2: ก็ไม่ขายออนไลน์ขายออนไลน์เขาขายออนไลน์เพราะไอ้ขายออนไลน์เนี่ยมันก็ไปทั่วโลกเลย
1: ใช
2: ่มันก็ทำให้การลดสินค้าที่เหลืออยู่ในประเทศจีนขายแบบว่าขาดทุนเขาได้พอขายขาดทุนไอ้ต้นทุนการผลิตสินค้าของจีนเนี่ยมันก็ถูกอยู่แล้วแล้วมันเหลือแล้วเขาไม่อยากเก็บเขาก็ขายในราคาที่ถูกคือขาดทุน
1: อ
2: ะไรมันเกิดขึ้นมันก็กลายเป็นว่าสินค้าก็ไปดั้มในตลาด
1: เลยถูกต้อง
2: ทั่วโลกวันนี้เราเห็นสินค้าจีนเนี่ยไปดั้มในตลาดไทยทำให้พวก SME เราก็ทำไมเอ่ย
1: แย่หมดแข่งขันไม่ได
2: ้วันนี้ผมได้ยินข่าวไม่แน่ใจแฟนรายการตอนนี้ลองช่วยนะฮะกดเข้ามาดูทีนึงบอกว่าเขาบอกว่าชามกาไก่
1: อ
2: ่ะผมมาที่เมืองจีนนี่มีชามกาไก่เยอะเลยนะ
1: เออฮะ
2: เออแล้วไก่เนี่ยของจีนนี่ก็เป็นแบบไก่เหมือนไทยแสดงว่าสมัยก่อนเนี่ยคนจีนเนี่ยที่มาเมืองไทยไปปั้นชามกาไก่
1: ที่ลำปางจะเป็นอุตสาหกรรมแต่ว่าของจีนทำได้คล้ายมากถูกกว่าด้วย
2: ถูกกว่าจนกระทั่งเรียกว่าชามกาไก่ของเราเนี่ยน่าจะแย่นะ
1: เออนี่คือปัญหา
2: ฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เห็นก็คือว่าเขาผลิตสินค้ามันเหลือเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีแล้วเขาก็อาศัยการขายออนไลน์เห็นไห
1: ม
2: ที่อื่นไม่มีการขายออนไลน์เราอยากจะได้สินค้าอะไรจากจีนเนี่ยเราก็กดเข้าไปสั่งซื้อได้เลยเห็นไหมนี่ลูกน้องผมนะเขาบอกว่าซื้อเสื้อซื้อผ้าจากประเทศจีนง่ายเหลือเกินฉะนั้นสิ่งที่เห็นตอนนี้ถ้าเกิดวันนี้มันยังไปอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นมันก็จะมีปัญหาคือSME ทั่วโลก
1: จะลำบากหมด
2: ไม่ใช่แค่ประเทศไทยไม่ใช่เราบอกว่าประเทศไทยเราจะมีปัญหาประเทศเดียวเขามีไปหมดเลยนะแต่ประเทศอื่นเนี่ยเขาควบคุมไง
1: อ
2: ย่างสิงคโปร์หรือเวียดนามเขาก็คุ
1: ม
2: ว่าเออไอสินค้าพวกนี้เข้ามาจะต้องมีการบริหารจัดการอย่างไรทางในระบบอินเตอร์เนชั่นแนลเขานับถือจีนละว่าจีนนี่ไม่ไปลุกลานใครจีนไม่ไปข่มเหงใครและจีนกำลังทำไอโครงการนะ One Belt One Road แล้วจีนไปที่ไหนก็มีแต่เรื่องเซงลีวันนี้คนจีนนะโดยนโยบายของรัฐบาลเป็นอย่างนั้นกรุงเทพถ้าเกิดว่ารถไฟความเร็วสูงถึงเราก็จะมีนะคนที่มาจากประเทศจีนเยอะขึ้นคราวนี้คำถามว่าเอ้าแล้วถ้าเกิดคนจีนมาเยอะอย่างเนี้ยเราจะทำยังไงล่ะ
1: ใช่ก็จะถามคุณนุกรมว่าเราไม่ถูกจีนกลืนหมดล่ะ
2: ผมก็มาคิดว่าเอ๊ะตอนนี้อันนี้เป็นมุมมองของผมนะแฟนรายการเดี๋ยวลองกดนะเข้ามาตอนนี้คอมเมนต์ตอนนี้เลยสดๆเลยว่าเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราไปดูว่าเออคำถามที่จะมีขึ้นในอนาคตก็คือว่าคนจีนเขามาไม่ใช่แบบสมัยอาเจกอาแปะสมัยโบราณนะ
1: เออเขามายังไง
2: เสื้อผืนหมอนใบตอนนู้นปู่ทวดผมนี่ยังดีนะเป็นพ่อค้ามาเนี่ยจะมีกี่คนที่ทำธุรกิจสมัยนู้นวันนี้คนจีนที่ออกมานี่กระเป๋าอีนี่เต็มไปด้วยเงินหยวนนะ
1: อ๋ออูจีแล้วนะอูจีแล้ว
2: แล้วที่สำคัญอีมาเนี่ยอีมาเปิดโรงงานเพราะว่าอีมีเทคโนโลยีอีมีการบริหารอีมีตลาดฉะนั้นตรงนี้ถ้าคนจีนมาเนี่ยผมมุมมองของผมนะทำไมให้เขามาทำโดดๆล่ะทำไมเราไม่มาจับไม้จับมือกับเขานะที่จะร่วมมือกับเขาเอ้าผมเนี่ยดูแลสภาธุรกิจไทยจีนนี่สภาธุรกิจไทยจีนนี่ไปติดต่อมาได้เลยนะว่าเอ๊สนใจอยากจะลงทุนกับจีนไห
1: ม
2: สภาธุรกิจไทยจีนเนี่ยเขาก็จะมีนะบริษัทจีนต่างๆเนี่ยมาคุยกับเขาตอนที่มาคุยกับเขาพวกนี้อยากจะมาลงทุนทั้งนั้นเลยฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้ไปเนี่ยคุณชัยเราทำไมปล่อยให้เขาทำอยู่คนเดียวล่ะแล้วปล่อยให้เขามาเมืองไทยตั้งเยอะตั้งแยะทำอยู่ศิลปินเดียวทำไมเราไม่ไปคุยกับเขาไม่ไปจับมือกับเขาสมมตินะวันนี้เขาบอกว่ามีบริษัทมาทำกระติกน้ำร้
1: อ
2: นเพื่อจะส่งออกไปอเมริกาหรือวันนี้ผมก็ไปเจอเขาบอกว่าทำแว่นตาแว่นตาหรือจะทำอะไรก็ได
1: ้
2: โอ้เนี่ยทุกอย่างเขาทำแล้วเขาไปไหนเอ่ยส่งออกไปทั่วโลกทำไมเราไม่เอาไอ้พวกเนี้ยที่เขากำลังมาทำพวกสินค้าเหล่านั้นมาผลิตในประเทศไทยร่วมกับเขาล่ะคุณวิชัยเห็นไหมคนจีนวันนี้เขาเก่งมากในการคิดสินค้าใหม่ๆแล้วเขาเก่งมากในการที่จะไปหาตลาดทำไมเราไม่มองจุดเด่นของคนจีนเขาที่เขามีและเราเนี่ยอย่าไปปล่อยให้เขามาแบบทำแบบที่กำลังทำอยู่ในปัจจุบัน
1: คือ
2: ร่วมทุน
1: เราไม่มีทุนอ่ะ
2: มีเรามีที่ดินไงแล้วก็ไปกู้แบงก์ก็ได้ตอนนี้ประเด็นคืออย่างนี้เราต้องไปทำร่วมมือกับเขาอย่าปล่อยให้เขามาลงทุนของเขา 100% เพราะว่าเราบอกว่าฉันไม่ได้ฉันจะกันเขาอะไรตอนนั้นกันอยู่ไหมมันตั้งแต่สมัย900ปีที่แล้วล่ะใช่ไหมที่คนจีนมาประเทศไทยเนี่ยมันก็กันไม่อยู
1: ่
2: ในประเทศไทยก็มีคนจีนอยู่ตอนนี้เต็มไปหมดแต่ในอนาคตเราเห็นคนจีนที่จะมาใหม่ผมกำลังพูดถึงวิธีการว่าเอ๊ะถ้าเราได้มีโอกาสร่วมทุนกับคนจีนที่กำลังมาเนี่ยแล้วมาร่วมทำกันในสินค้าที่เราไม่เคยทำและคนจีนมีตลาดแล้วก็ทำแล้วก็ขายได้ไม่ว่าเป็นอุปกรณ์อะไรยังไงก็แล้วแต่งวดนี้เป็นครั้งแรกที่ผมไปดูไอ้กวางโจวแฟนะเหลือเชื่อของเหลือเชื่อจริงๆว่าคนจีนทำสารพัดสินค้าที่ขายได้ไปทั่วโลกยกตัวอย่างเครื่องสำอาง
1: ครับ
2: โอ้โหเขาบอกว่า 70% ของเครื่องสำอางที่ใช้ในโลกนี้นะมาจากประเทศจีน
1: 70% เลย
2: จะดังนั้นวันนี้เขามาเนี่ยด้วยทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยใช่ไห
1: ม
2: เราเนี่ยนะหาโอกาสที่ไปร่วมลงทุนกับเขาเช่นอย่างกับตอนนี้นะคุณวิชัยมีเอกสารมีข้อมูลอยู่ที่ BOI อ่ะว่าเขากำลังมาขอ BOI เพื่อผลิตสินค้าอะไรถ้าเกิดว่าเราไปเคาะประตูไปคุยกับเขาเป็นไปได้ไหมว่าขอศึกษาว่าจะร่วมไม้ร่วมมือกันหรือได้ยังไงอันนี้ไม่ดีกว่าที่เราจะปล่อยให้เขามานะลงทุนด้วยตัวเขาเองหรือเพราะผมมองว่าคนจีนวันนี้ไม่ใช่จีนในอดีตอีกต่อไปและจีนในอนาคตเนี่ยจะเป็นคนจีนที่มีเทคโนโลยีแล้วก็มีความสามารถสูงเหลือเกิน
1: เราแยกได้ใช่ไหมจีนเทากับจีนไม่เทา
2: ต้องแยกไม่งั้นเดี๋ยวก็เข้าคุกไปกับจีนเทาด้วยฉะนั้นแยกได้ยังไงหนึ่งบริษัทอะไรทำอะไรมีตัวตนไห
1: ม
2: นะอันที่สองเนี่ยผมว่าเทคจากไอ้อะไรนะ Google เช็คจากออนไลน์อันนี้พอเช็คได้ว่าบริษัทนี้เป็นยังไงแบ็คกราวด์เป็นยังไงเห็นไห
1: ม
2: ฉะนั้นนี่ก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ผมเจอว่าคนจีนกำลังออกคนจีนกำลังจะไปลงทุนในต่างประเทศอย่างไม่เคยเกิดมาก่อนในอดีต
1: เป็นคลื่นลูกใหม่
2: ดังนั้นการที่ผมเจอคนจีนกำลังจะออกไปก็เลยเอาเรื่องนี้มาบอกเราอย่าไปกลัวเขาเราจะไปพูดเขาแต่สิ่งไม่ดีเราทำไมไม่มองว่าเขามีความสามารถเขามีเงินทุนเขาสามารถมาเป็นหุ้นส่วนกับเราได้คนไทยเรามีที่ดินไห
1: มไม่นะไม่มีทุกคนนะ
2: เอาไม่มีก็ไปซื้อใหม่หรือไม่มีที่ดินมาซื้ออมตะบอกว่านี่แหละเป็นแฟนคลับของโลกเปลี่ยนสีเดี๋ยวจะให้ลดราคาแล้วไม่มีที่ดินมาซื้อที่อมตะและบอกเลยว่าวันนี้วันนั้นผมเนี่ยฟังโลกเปลี่ยนสีแล้วผมก็เลยไปลากจีนมาร่วมทุนขอซื้อที่อมตะนะเราจะมีเปอร์เซ็นต์ลดอันนี้ถือว่าเป็นแนวทางที่ผมเข้าใจประเทศจีนว่ามันเปลี่ยนแปลงแบบน
1: ี
2: ้และเราต้องมาปรับตัวร่วมทุนกับเขาอย่าไปกลัวเขาแล้วการร่วมทุนกับเขาเนี่ยก็ต้องทำอย่างโปร่งใสอย่าไปทำอะไรมั่วๆไม่ได้ใช่ไหมในเมื่อถ้าเราได้มีพาร์ทเนอร์แบบนี้แล้วทำให้เราได้พัฒนาธุรกิจใหม่ๆก็เลยขออวยพรให้นะแฟนคลับทุกคนที่ได้ฟังรายการนี้นั้นมีโอกาสที่จะแต่งงานกับบริษัทจีนต้องไปดูว่าบริษัทนั้นมันเป็นเทาๆหรือเปล่านะ
1: นั่นนะถ้าเช็คก่อนนะถามสภาธุรกิจไทยจีนได้ไหมจะช่วยเช็คให้ได
2: ้ได้ได้อันนี้ถามมาได้เลยนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมมาเจอแล้วก็อยากจะเอากลับไปฝากนะแฟนๆรายการในประเทศไทยครับ
1: ได้เลยครับขอบคุณมากครับสำหรับรายการวันนี้ได้ประโยชน์อย่างยิ่งฟังคุณวิกรมแล้วใครต้องการขอความช่วยเหลือคำแนะนำติดต่อได้เลยครับขอบคุณอย่างยิ่งครับคุณวิกรมครับและจะกลับมาประเทศไทยวันไหนเนี่ยตกลง
2: อีกเดือนหนึ่ง
1: โอ้โหอีกเดือนหนึ่งการเดินทางยาวของคุณวิกรมผ่านเมืองจีนก็ได้ประโยชน์อย่างนี้แหละครับได้ข้อมูลลึกๆการวิเคราะห์สถานการณ์จีนณวันนี้ครับขอบคุณครับคุณวิกรมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามโลกเปลี่ยนสีวันนี้สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับ
0: ติดตามรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีได้เป็นประจำเวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายัง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับชลธรจันยาครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเดินหน้าผลักดันนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้สู่ศูนย์กลางสุขภาพอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเดินหน้าผลักดันนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้สู่ศูนย์กลางสุขภาพต่อยอดศักยภาพเศรษฐกิจฮาลานควบคู่กับเวลเนสอีโค

0: รณาการจุดแข็งด้านการแพทย์อาหารเกษตรการท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติควบคู่การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์พร้อมกันนี้จะส่งเสริมการลงทุนผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนรวมถึงต่อยอดศักยภาพเศรษฐกิจฮาลาลควบคู่กับ Wellness Economy เพื่อดึงดูดผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและผู้ลงทุนสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนพร้อมขยายโมเดลความสำเร็จนี้ไปสู่ภูมิภาคอื่นของประเทศต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจราชการภาคใต้ติดตามการดำเนินงานกรมส่งเสริมการเรียนรู้เร่งยกระดับคุณภาพการศึกษาพร้อมผลักดันจัดสรรงบซ่อมแซมบ้านพักครูที่ชำรุดทรุดโทรมกว่า30ปี
2: นายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการเชิงรุกณศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหรือสกล.ในพื้นที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองพัทลุงและส่วนกลางจังหวัดสงขลาเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและรับฟังปัญหาการจัดการศึกษาในพื้นที่ภาคใต้โดยนายอัครนันท์กล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการเตรียมยกระดับการเรียนรู้ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้อย่างจริงจังด้วยการปรับสู่หลักสูตรสมรรถนะ 100% และพัฒนาคุณภาพหนังสือเรียนในปีงบประมาณ 2570 ควบคู่กับการลดภาระงานครูเพื่อคืนเวลาให้ครูมุ่งเน้นการสอนอย่างเต็มที่นอกจากนี้จากการลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านพักครูในจังหวัดพัทลุงและสงขลาครั้งนี้พบหลายแห่งมีสภาพชำรุดทรุดโทรมจากการใช้งานมากกว่า30ปีจึงได้เร่งประสานส่วนกลางเพื่อจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมโดยเร็วพร้อมย้ำว่าการพัฒนาการศึกษาไทยอย่างยั่งยืนต้องบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตครูลดภาระงานที่ไม่จำเป็นและให้ผู้เรียนได้รับทั้งความสุขและความรู้จากการศึกษาอย่างแท้จริงจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กรุงเทพมหานครเดินหน้าจัดการเลือกตั้งสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเน้นย้ำเป็นกลางโปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครครั้งที่4ทับ2569ณห้องประชุมสำนักงานปกครองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครและระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ที่ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินการด้านต่างๆรวมถึงการเตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569อาทิการวางแนวทางปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายมีความถูกต้องสุจริตและเที่ยงธรรมเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องวางตัวเป็นกลางสร้างความเชื่อมั่นในการจัดการเลือกตั้งที่โปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมหากพบเห็นเหตุทุจริตเลือกตั้งหรือเข้าข่ายต้องสงสัยสามารถแจ้งทางศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์กรุงเทพมหานครสายด่วน1555หรือสายด่วนสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง1444สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครโทรหมายเลขโทรศัพท์02141-8060-8100ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งหมายเลขโทรศัพท์02-2224-2940 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อ

0: ขอบคุณครับ
1: ทางของโลกมีหลายทางหน้าที่ของหัวใจคือออกเดินและค้นหานกเถื่อนย่อมมีอยู่ทุกยุคสมัยกนกพงสงสมพันธ์หมื่นปีกนกสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่คอนเสิร์ตหุบเขาฝนโปรยไพรผมพิญญรุ่งสมัยจากรายการถนนดนตรีครับวันนี้มาอยู่ที่นะครับหลาดใต้โหนดควนขนุนพัทลุงแล้วก็ออนแอร์ออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศและต้องขอบคุณนักเดินทางของถนนดนตรีนะครับพิติกไทยลากูลและศิลปินเพื่อชีวิตที่จะได้ขับกล่อมบทเพลงเพื่อในงานวันนี้สำหรับ20ปีหุบเขาฝนโปรยไพรตั้งใจมานะครับวันนี้แล้วก็ขอบคุณที่พี่เจนสงสมพันธ์นะครับผมติดต่อไปว่าจะมาด้วยตนเองในวันนี้เพราะ20ปีแล้วแล้วก็อีก4เดือนจะเกษียณราชการท่านสสบอกอยากจะถามว่ามีใครจะทำต่อใช่ไหมครับผมก็มีคำถามนี้มานานแล้วนะครับว่ามีใครจะมาทำต่อหน้าที่ตรงนี้ก็ไม่ทราบได้นะครับว่าใครจะมาทำต่อเพราะราชการพอมันหมดจังหัวโขนแล้วก็อยู่เป็นประชาชนคนธรรมดาที่จะเดินทางกับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศต่อไปในนามของถนนดนตรีนะครับครับก็ขอเสียงต้อนรับทุกท่านนะครับในที่นี้ขอเสียงดังๆครับและก็ขอเสียงดังๆต้อนรับทั้งนักเขียนนะครับศิลปินแห่งชาติจากประเทศลาวนะครับและมาเลเซียที่เดินทางกลับไปแล้วนะครับในวันนี้เราออกอากาศสดกันทั่วประเทศในพื้นที่ตรงนี้ครับพื้นที่แห่งวัฒนธรรมพื้นที่ที่มีหลายสิ่งหลายอย่างที่กนกพงสงสมพันธ์เราเคยสัญญากันไว้ว่าวันหนึ่งจะมาที่นี่หรือว่ามาที่บ้านนะครับของกนกพงนะครับถึงแม้ว่าจะเดินทางไปก่อนหน้าผมนานแล้วนะครับเป็นนักเขียนหนุ่มตลอดกาลแต่ผมก็คงยังไม่อยากจะเป็นผู้ประกาศหนุ่มตลอดกาลนะครับก็ขอให้มีชีวิตที่จะทำหน้าที่กันต่อไปแต่เธอความทรงจำก็คืออย่างที่ว่าบทกวีนี้นะครับแล้วก็อีกหลายๆบทกวีอีกหลายๆงานวรรณกรรมที่วันนี้อุดมไปด้วยบรรดานะครับนักคิดนักเขียนแล้วก็ศิลปินแห่งชาติที่วันนี้เดินทางกลับไปหลายท่านแล้วเช่นอาจารย์ธนิตศรีกินดีที่มากับผมเมื่อวันนี้นะครับผมจะอยู่ที่นี่กับนะฮะให้หุบเขาฝนโปรยภัยนี้อีก1คืนนะครับแล้วก็จะทำหน้าที่ที่จะออกอากาศสดเพื่อที่จะให้พี่น้องทางทั่วประเทศนะครับที่รับสัญญาณในการรับฟังของถนนดนตรีในคืนวันนี้นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นั้นได้รับทราบถึงเรื่องของงานวัฒนธรรมดีๆที่งดงามตรงนี้ด้วยนะครับนอกจากอ่านข่าวแล้วก็ภาคหนังนะฮะตอนนี้คือมีหนังแนวตั้งซีรีส์แนวตั้งเขากำลังรอคอยเสียงนี้อยู่นะฮะก็เสียงรุ่นโบราณโบราณนะครับมหาบอกเชี่ยวชาญเรื่องสามก๊กมากนะครับวันนี้ก็ท่านก็คงจะได้ฟังเรื่องราวของมหานะฮะที่ได้เล่าให้ฟังแล้วก็ผมเองก็มีโอกาสได้ภาคสามก๊กนะครับภาคทั้งตอนที่เป็นซูมาอี้แล้วก็ตอนที่เป็นสามก๊กในเวอร์ชั่นที่เขาเคยฉายทางช่อง3ไปนะครับนอกเหนือจากก็ที่ผ่านๆมาก็ซีรีส์ต่างๆนะฮะแดดจังกงหนังจึมอะไรก็ว่าไปนะฮะงานของชีวิตตอนนี้ก็อีก3เดือนนะฮะถนนดนตรีไลฟ์หมดลงแล้วแล้วก็เราจะได้เดินทางมารับใช้พี่น้องประชาชนหรือว่าเดินทางมาหาญาติมิตรแล้วก็มาขอบคุณนะครับเป็นการตอบแทนวันนี้งานวันนี้อุดมไปด้วยสิ่งที่งดงามมากโดยเฉพาะในเรื่องของงานวรรณกรรมนะครับงานวรรณกรรมดีๆหลายเล่มวันนี้ที่กองทุนกนกพงนำมาจำหน่ายช่วยกันอุดหนุนนะครับเสื้อยืดที่ระลึกต่างๆที่มีเข้ากองทุนก็ช่วยกันด้วยนะครับก็วันนี้คงจะ3ชั่วโมงนะครับท่านที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้แล้วก็บรรดาดีใจครับได้มาเยือนถ้ำฤาษีนะฮะจะเห็นฤาษีนามาศนะครับฤาษีแต่ละองค์แต่ละท่านเนี่ยนะครับไม่ธรรมดานะฮะเพราะว่าก่อนนี้คือกินนอนอยู่ด้วยกันนะครับจนราชการก็จะไล่ออกมาหลายรอบแล้วนะครับเพราะว่าออกมาอยู่กับบรรดาศิลปินศิลปะเหล่านี้แหละครับแล้วดีๆครับวันนี้คงจะได้อบอวลไปด้วยบรรยากาศที่เราจะมีงานศิลปะแล้วก็งานดนตรีนะครับพี่จ๊อบทูดูมาแล้วนะครับหลังเวทีได้คุยกันแล้วนะครับตุดนาครนะครับแล้วก็อีกหลายวงสุเมธวงสะพานนะฮะทุกคนล้วนแล้วแต่ที่เคยเดินทางกับถนนดนตรีและก็มีร่องรอยที่ได้เคยผ่านงานของกนกพงสงสมพันธ์กันมาทั้งนั้นนะครับผมเดินทางกับกนกพงได้ยังไงนะครับก็เมื่อสมัยที่ทำรายการใหม่ๆชอบนะฮะชอบงานเขียนในวรรณกรรมเหล่านี้และ ชอบงานของกนกพงศ์ที่มาทำในช่วงที่ทำไรเตอร์สำนักพิมพ์ไรเตอร์นะครับก็ไปสัมภาษณ์แล้วก็กนกพงศ์ก็เคยชวนมาที่นี่แล้วก็มีหลายถ้อยคำที่เขาเป็นคนพูดน้อยนะฮะแต่เวลาที่พูดออกมาแล้วมันมีข้อความให้เราได้คิดและข้อความให้เราได้ไปคิดต่อแล้วก็ทำหน้าที่กันต่อในวันนั้นเราก็ได้รับเรื่องราวต่างๆเหล่านี้มาแล้วก็สิ่งที่ศิลปินทุกๆท่านในวันนี้นะครับที่จะมาถ่ายทอดนั้นก็จะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรมแล้วก็สิ่งต่างๆที่กนกพงศ์ทรงสมพันธ์ได้ถ่ายทอดเอาไว้นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของหุบเขาฝนโปรยภัยที่กนกพงศ์ไปใช้ชีวิตอยู่ในช่วงของการทำงานเขียนด้วยนะครับครับพบกับศิลปินนะครับจากงานของวงจากพัทลุงใช่ไหมฮะศิลปะจากของตาตัดสินจากพัทลุงใช่ไหมครับวงนี้นะครับก็เพลิดเพลินกันไปแล้วก็มีบรรยากาศที่จะถ่ายทอดสดจากพื้นที่ตรงนี้กันไปนะครับเชิญครับ
0: ครับขอบคุณครับ

0: นะครับโอ้จบไปแล้วนะครับโอ้สวยสดงดงามนะครับนะโอ้สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับทั้งดอกไม้ทั้งอะไรเนี่ยทั้งพัดด้วยนะครับนะครับสำหรับการแสดงที่จบไปเมื่อกี้นะครับก็เป็นการแสดงพิเศษนะครับแล้วก็เพลงที่เรียบเรียงมาเนี่ยเป็นเพลงที่ได้จากวงหนังตะลุงจากดนตรีหนังตะลุงนะครับแล้วนอกจากนั้นก็มีการผสมผสานวงรองเงงด้วยนะครับนะเป็นเพลงจากวงรองเงงและวงหนังตะลุงด้วยนะครับ
1: ใช่ครับ
0: สำหรับการแสดงต่อไปนะครับก็คือเป็นการแสดงที่ทุกท่านเนี่ยน่าจะรอคอยมานานแล้วนะครับบางท่านอาจจะรอมาหลายเดือนนะครับกว่าจะได้รับชมรับฟังนะครับนะครับ
1: การแสดงอะไรครับจันดอส
0: ครับ
1: การแสดงอะไรครับการแสดงอะไรครับ
0: เขาบอกนางร้ายนางเอกอะไรสักอย่างเนี่ยฮะเหมือนอยู่ในละครไทยเลยนะครับ
1: จริงไหมครับ
0: จริงครับจริง
1: ที่กำลังเป็นไวรัลอยู่ไหมครับ
0: เป็นไวรัลเมื่อ
1: ปีที่แล้ว
0: ครับใช่ปีที่แล้วนะ
1: ไม่ได้หยุดได้หย่อนกันเลยคร
0: ับ ใช่ครับไม่ได้หยุดได้หย่อนนะฮะ
1: เดินสาย
0: ใช่ครับ
1: ครูเหนือล่องใต้ครับ
0: ครูเนี่ยแทบไม่ได้หลับได้นอน
1: โอ้โห
0: นะครับ
1: สุดสุดครับ
0: สุดสุดเลยใช่ไหมครับ
1: ครับผม
0: ฮะอ่ะอยากระนั้นเลยนะครับ เพ
1: ื่
0: อไม่ให้เป็นการเสียเวลา
1: ถูกครับ
0: นะ
1: ครับ
0: ขอเชิญรับชมรับฟังนางเอกหนังลุงจากวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงครับ

ขอให้เธอมีดวงตาที่สดใสมีผิวพรรณที่งามวิไลจะฉุกราศีออกโรงคนเห็นก็ขอให้รักคนทักก็ขอให้ชมให้ลงดลจิตดลใจง่วยงงไม่คลาย

0: ครับก็ขอบคุณสำหรับเสียงปรบมือนะครับจันดอสครับจันดอสจันดอสจันดอสไปไหนแล้ว
1: ขอโทษครับเมื่อกี้แอบไปส่องนะครับแอบไปส่องพินิวอนวาดรูปอยู่นะครับที่จริงเนี่ยก็คือหลังจากการแสดงนางเอกหนังลุงเนี่ยเราที่จริงเรามีนัดกันอยู่นะครับเรามีนัดกันว่าน
0: ัดกันว่าไงครับ
1: นัดกันว่าพินิวอนเนี่ยจะมาวาดภาพนะประกอบการบรรเลงเพลงจากวงหนังตะลุงสากลเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: แต่บังเอิญว่าพี่วาด
0: อย่าลืมบรรเลงไปแล้ว
1: ใช่ครับด้วยเขาเรียกว่าอะไร
0: อินเนอร์ศิลปินนะครับ
1: ความปิติเนาะ
0: ใช่
1: ปิตินะ
0: ครับผม
1: ครับนะครับอ่ะเดี๋ยวสำหรับการแสดงต่อไป
0: ว่าไงกันต่อครับครูดอท
1: นะสำหรับ
0: การแสดงอะไรครับครูดอท
1: เดี๋ยวถามขออนุญาตถามพี่เกก่อนนะครับพี่ครับอ่ะไม่เป็นไร
0: แกกำลังวาดรูปแกกำลังวาดรูปเนาะ
1: ครับ
0: ผม
1: เดี๋ยวสำหรับการแสดงต่อไปนะครับก็จะเป็นการแสดงหนุมานจับนางเบญจกายนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นการแสดงอัตตลักขณายาหยีนะครับ
0: อัตตลักขณายาหยีนะครับ
1: อ่ะแต่เดี๋ยวก่อนที่จะไปตรงนู้นเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตก่อนนะครับขอเท้าความถึงเรื่องนางเอกหนังลุงก่อนละกันนะครับสำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่อยู่ทางวิทยุนะครับวันนี้เราถ่ายทอดสดทางวิทยุด้วยนะครับนอกจากไลฟ์สดแล้วเนี่ย
0: ผมตื่นเต้นมากครับ
1: ตื่นเต้นนะครับอาจารย์ฉ่อยเนี่ย
0: ครับผม
1: ชื่อฉ่อยใช่ไหมครับ
0: ครับครับชื่อ
1: ชื่อฉ่อยหรืออิ่ม
0: ฉ่อยครับ
1: ฉ่อยนะครับอาจารย์ฉ่อยเนี่ยเป็นคนสุพรรณอำเภอไหนครับ
0: อำเภอเมืองครับ
1: ครับแต่วันนี้ต้องมารับบทนักร้องนางเอกหนังลุง
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งต้องร้องเป็นภาษาใต้
0: ใช่ครับ
1: นะครับรู้สึกยังไงบ้างครับ
0: ก็กดดันครับ
1: กดดัน
0: ขออนุญาตพูดเนอร์เลยนะครับ ในฐานะเป็นคนสุพรรณเนาะก็ทำงานที่วิทยาลัยนศิลป์พัทลุงมา3ปีนะครับพอการแสดงชุดนี้มาผมนี่กุมขมับเลยครับ เพราะว่าไม่มีใครร้องแล้ว
1: ฮะไม่มีใครร้องแล้วเนื่องจากเสียงต้นฉบับที่อัดเนี่ยที่ท่านคุ้นหูกันเนี่ยเป
0: ็
1: นเสียงน้องเชนเขาก็เป็นศิษย์เก่าของเรานะครับก็เป็นนายหนังด้วยนะครับ
0: จบไปแล้ว
1: ใช่จบไปแล้วเอ๊ะแล้วพอดีผอ.ก็บอกพี่อยากทำดนตรีสด
0: ใช่
1: ทำยังไงกัน
0: ใช่ครับ
1: โอ้กว่าจะเริ่มได้อันนี้ซ้อมนานหลายเดือนนะครับ
0: ก็ชุดนี้เราอยู่กันนักดนตรีเนี่ยเราอยู่ด้วยกันประมาณ5เดือนนะครับ
1: 5เดือนได้แล้วใช่มั้ยครับที่ซักซ้อมกันมาเนี่ย
0: ใช่ครับเปิดทำการแสดงไปแล้วไม่ต่ำกว่า20รอบนะครับดนตรีสดเนี่ยครับไปมาแล้วนะครับทั่วประเทศนะครับ
1: ทั่วประเทศนะ
0: แทบจะไม่ได้อยู่โรงเรียนสอนกันเลย
1: ก็คือการแสดงเนี้ยก็คือเป็นที่นิยมชื่นชอบมากนะเริ่มตั้งแต่นู้นละเดือนตุลานู้นนะฮะเดือนตุลาปีที่แล้วนะครับก็คือไอการแสดงชุดเนี้ยนางเอกนางลุงเนี่ยเป็นการแสดงสร้างสรรค์เป็นผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่4นะครับซึ่งตอนนี้จบไปแล้วนะครับนะ
0: ก็แสดงรอบที่2เนาะวันที่17ตุลาครับ
1: ใช่ๆ
0: วิทยาลัยแทบแตกนะครับ
1: คน
0: ไม่มีที่ให้คนอยู่เลย
1: คนเกือบหมื่น
0: นะคร
1: ับนะตั้งแต่เป็นครูมาเนี่ยผมเองเนี่ยไม่เคยจะได้แบบโอ้ได้ชมการแสดงเนี้
0: ย
1: ด
0: ี
1: ๆสักครั้งเหมือนกันนะครับผมนี่ยังไม่เคยได้แบบโอ้นั่งชมโอ้วาสนาสวยจังเลย
0: ใช
1: ่ผมยังไม่เคยนะครับเพราะว่าต้องเป็นทีมงานอยู่เบื้องหลังตลอดนะครับก็เลยจะ
0: เป็นทีมงาน
1: ก็เลยจะไม่เคยเห็นเบื้องหน้าเลยสักครั้งแม้แต่วันที่17ตุลานะครับก็จะอยู่ทีมไลฟ์สดอยู
0: ่
1: นะครับณวันนั้นนะฮะ
0: นี่ครับก็ผมเนี่ยทำทุกอย่างเลยตั้งแต่ยกเก้าอี้ปูหญ้าเทียม
1: ทุกอย่างจริงๆ
0: โบกรถนะครับด้วยความคนมันเยอะจริงๆนะครับการแสดงเราโด่งดังมากนะครับ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่7มียอดการใช้จ่ายสะสมเกือบ 17,000 ล้านบาทแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
5: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์กระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่7มียอดการใช้จ่ายสะสมเกือบ 17,000 ล้านบาทแล้ว
8: สำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดของโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ณวันที่7มิถุนายน2569เวลา 17:00 น.จากผู้ได้รับสิทธิ์รวมทั้งสิ้น 26,046,23 รายมียอดการใช้จ่ายสะสมรวม 16,829 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่รัฐบาลร่วมจ่าย 9,781 ล้านบาทและเงินที่ประชาชนจ่ายเอง 7,047 ล้านบาทซึ่งมีจำนวนผู้ใช้จ่ายสำเร็จแล้วถึง 22,753,416 รายและมีผู้ใช้จ่ายที่ใช้สิทธิ์ครบ 1,000 บาทจำนวน 36,477 ราย

0: าวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโชว์งานวิจัยพลิกเศรษฐกิจชุมชนใต้ดันไก่เบขลาปลาชะโอนปลาพวงชมพูปลิงทะเลและกาแฟโรบัสต้าสร้างรายได้
1: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.นำคณะลงพื้นที่ตลาดเกษตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จังหวัดสงขลาเพื่อติดตามความก้าวหน้า5โครงการวิจัยเด่นที่มุ่งยกระดับเศรษฐกิจชุมชนได้แก่การพัฒนาไก่เบขลาลูกผสมโตไวต้นทุนต่ำมีคอลลาเจนสูงซึ่งถูกนำมาต่อยอดเป็นธุรกิจร้านข้าวมันไก่การเลี้ยงปลาชะโอนด้วยเทคโนโลยีไบโอฟล็อกอัจฉริยะที่ใช้พื้นที่น้อยปลอดโรคและจัดการของเสียเป็นศูนย์การเพาะเลี้ยงปลาพลวงชมพูด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติและเครือข่ายไร้สายหรือ IoT ที่ประสบความสำเร็จในการปรับพฤติกรรมปลาให้คุ้นชินกับฟาร์มจนพร้อมขยายผลสร้างโรงเพาะพันธุ์เพื่อถ่ายทอดสู่เกษตรกรในมิติของการอนุรักษ์และการเกษตรมูลค่าสูงการนำเสนอต้นแบบการผลิตปริงทะเลแบบครบวงจรการขับเคลื่อนนวัตกรรมผ่านศูนย์การเรียนรู้กาแฟโรบัสต้าภาคใต้ที่ยกระดับสู่กาแฟคุณภาพสูงตลอดห่วงโซ่คุณค่าส่งผลให้เกษตรกรในสงขลาและสตูลเปลี่ยนผ่านจากการเน้นปริมาณมาเป็นคุณภาพเกิดเป็นเครือข่ายนวัตกรชุมชนที่สร้างรายได้หมุนเวียนจากผลิตภัณฑ์กาแฟได้แล้วกว่า 1,540,000 บาทถือเป็นงานวิจัยที่ช่วยสร้างอาชีพเพิ่มรายได้และต่อยอดเศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นรูปธรรมชวนันท์มาลีรายงาน
0: รัฐบาลเตรียมเปิดสิทธิประโยชน์ฮอร์โมนเพื่อการยืนยันเพศสภาพเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของคนข้ามเพศพร้อมบริการภายในเดือนนี้ต้อนรับไพร์มันนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมเปิดสิทธิประโยชน์ฮอร์โมนเพื่อการยืนยันเพศสภาพเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของคนข้ามเพศและดึงกลุ่มผู้รับบริการเข้าสู่ระบบสุขภาพอย่างปลอดภัยครอบคลุมทั้งยาฮอร์โมนการตรวจแลบดูแลทรานส์เจนเดอร์ให้สุขภาพดีแบบองค์รวมคาดจะเริ่มกระจายยาได้เร็วสุดไม่เกินวันที่10มิถุนายนนี้ไปยังหน่วยบริการรวม50แห่งทั้งนี้ปัจจุบันชุดบริการสำหรับการข้ามเพศได้ถูกบรรจุไว้ในสิทธิประโยชน์ในสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสิทธิบัตรทอง30บาทโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ได้ทำการจัดซื้อยาฮอร์โมนแล้วนอกจากสิทธิประโยชน์บริการฮอร์โมนเพื่อการยืนยันเพศสภาพแล้วยังให้การครอบคลุมไปถึงการตรวจสุขภาพให้คำแนะนำสุขภาพจิตการตรวจทางห้องปฏิบัติการตั้งแต่การตรวจสุขภาพทั่วไประดับฮอร์โมนการทำงานของตับการทำงานของไตและระบบเผาผลาญของร่างกายเป็นต้นรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกาครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

จบไปแล้วนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการแสดงนะจับนางเมื่อกี้ขอแก้นิดนึงครับผมไปบอกว่าหนุมานจับนางเบญกายนะฮะจริงๆไม่ใช่นะฮะเป็นนางปลานะครับก็คือนางสุพรรณมัจฉานะครับนางสุพรรณมัจฉาเนี่ยเป็นลูกสาวของทศกัณฐ์นะครับก็คือพ่อเป็นยักษ์แม่เป็นปลานะฮะเป็นปลาทองนะครับก็คือฮะใช่ครับก็คือทศกัณฐ์ฟีเจอริ่งเนี่ยนะฟีเจอริ่งกับปลาทองนะครับนะก็ได้ลูกเป็นนางสุพรรณมัจฉานะครับอ่ะสำหรับการแสดงต่อไปนะฮะชื่อการแสดงว่าอัตตลักษณายาหยีนะฮะเล่าเรื่องนางยาหยีกับแขกแดงนะครับแขกแดงเนี่ยเป็นใครครับแขกแดงเป็นแขกแล้วเนาะน่าจะเป็นแขกนั่นแหละครับนะแขกแดงน่าจะเป็นแขกแล้วครับนะแขกแดงเนี่ยก็คือเล่าเรื่องแขกแดงเนี่ยไปเกี้ยวกันกับนางยาหยีนะฮะก็จะเป็นโชว์การโชว์ลีลาท่าทางสำหรับดนตรีที่ใช้ประกอบนะฮะก็จะเป็นวงรองเงงนะครับก็คือเป็นวงดนตรีใต้ล่างนะครับก็คือดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ตอนล่างเนี่ยผสมกับวงโนรานะฮะก็เกิดเป็นการฟีเจอริ่งสำหรับวงดนตรีนะครับอ่ะจะเป็นยังไงจะเป็นปลาทองเป็นนางอะไรออกมาหรือเปล่านะครับก็ขอเชิญรับชมรับฟังกันนะครับขอบพระคุณครับ

0: จบไปแล้วนะครับสำหรับการแสดงนะฮะอัตตะลัคนายาหยีนะครับนะฮะก็สำหรับการแสดงต่อไปนะฮะเป็นการแสดงมยุราพิรมนะครับนะทีแรกตั้งใจว่าจะมีแบบเหมือนมีวาดภาพประกอบเพลงไปด้วยนะ
1: คร
0: ับ
1: ครับ
0: นะฮะแต่ว่า
1: เวลา
0: เรา
1: จวนเจียนเนาะ
2: จะน้อนมานี่จะน้อน
1: ดึกแล้ว
2: ไม่ใช่ตรงกลางไปยืนเลยริมเวที
0: ครับ
1: ครับผม
0: ฮะผมเป็นคนชายขอบครับผมคนชายขอบครับ
1: ต่อไปการแสดงอะไรนะครับ
0: ฮะมยุราพิรม
1: อ๋อ
0: ก็คือรำนกยูง
1: อ๋อครับผม
0: มยุราก็แปลง่ายๆครับนกยูง
1: อ๋อ
0: ฮะรำนกยูงฮะ
1: แต่เดี๋ยวเราปรับเปลี่ยนวงนิดหน่อย
0: ใช่ครับเดี๋ยวปรับเปลี่ยนรูปแบบวงนิดหน่อยแล้วก็มีการตัดทอนการแสดงนิดนึงนะครับเพื่อกระชับเวลาขึ้นมานะฮะเนื่องจากตอนนี้ก็เวลาล่วงเลยมาสัก
1: 4ทุ่ม
0: 4ทุ่มเท่าไหร่ไม่รู
1: ้4ทุ่ม28นาที
0: 4ทุ่ม28ฮะ
1: ก็เดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตปรับเปลี่ยนวงดนตรีนะครับเพราะว่าวันนี้
0: ใช้เวลาสักครู่นะฮะ
1: เรานำวงดนตรีมาเยอะเหลือเกินยันดอส
0: จัดเต็มนะครับ
1: จัดเต็มนะครับ
0: เรียกว่าจัดเต็มครบทุกรูปแบบนะฮะทั้งแบบศิลปะนะทำเพื่อชีวิตดนตรี
1: ใช
0: ่สตริงเพลงป๊อปนะฮะม
1: ี
0: ครบหมดนะครับวงตะลุงวงรองเง่งวงโอ้โหสารพัดเลยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะหลากหลายเรียกว่า
1: หลากหลายอรรถรส
0: นะ
1: หลากหลายอรรถรส
0: บัตร150เท่านั้นนะครับ
1: อ๋อ
0: คุ้มมากวันนี้นะครับ
1: ก็เดี๋ยววงต่อไปนะครับก็จะเป็นวงเครื่องสายนะครับผสม
0: เปียโน
1: เปียโน
0: ผสมคีย์บอร์ดครับไม่ใช่เปียโน
1: ผสมคีย์บอร์ด
0: เราใช้คีย์บอร์ดนะครับ
1: เราไม่ได้ใช้เปียโนนะ
0: ใช่ครับแต่ว่าทำเสียงเปียโนนะครับใช้เครื่องดนตรีคีย์บอร์ดแทนนะครับเพื่อความสะดวกนะครับ
1: ก็เพลงที่จะบรรเลงนะครับก็คือเพลงมยุราพิรมนะครับเพลงมยุราพิรมนะครับก็ประพันธ์ขึ้นนะครับโดยท่านอาจารย์มนตรีตราโมทนะครับเพื่อประกอบการแสดงระบำมยุราพิรมนะครับก็คือนกยูงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้นะครับเราจะมีการวาดภาพสีน้ำมันนะครับประกอบการขับร้องเพลง
0: ขมิ้นไชโยก
1: แล้วก็ออกการแสดงมยุราพิรมแต่ทีนี้ว่าเวลาเราจวนตัวนะครับ
0: จวนตัวเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราต้องสแกนนิ้วก่อน8โมงอีกนะครับเด็กๆก็ต้องไป
1: ต้องไปโรงเรียน
0: อีกนะครับฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ใครขาดตอนเช้าเดี๋ยวคุณเช็คชื่อนะครับ
1: เช็คชื่อนะครับก็วันนี้นะครับก็พาน้องๆ นะครับชั้นประกาศนิยบัตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่3นะครับก็มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพนะครับ
0: ฮะเนื่องจากของเราก็เป็นหลักสูตรหน้าตะดุริยางคศิลปินเนาะก็คือเรียนไปเป็นศิลปินนักแสดงนะครับซึ่งจบตรงนี้ไปแล้วเนี่ยสามารถไปต่อปริญญาตรีสาขาต่างๆได้นะครับส่วนในของวิไลเราเองเนี่ยก็จะมีสาขาดนตรีศึกษาและหน้าตัดสินศึกษาเนี่ยก็คือหลักสูตรครูเนี่ยรองรับอยู่แล้วนะครับก็คือจบไปเนี่ยเหมือนเรียนครูนั่นแหละนะครับเรียนเป็นครูดนตรีเรียนครูหน้าตัดสินฮะ
1: ก็วันนี้นะครับนักแสดงส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นนักศึกษาชั้นปวช3เนาะชื่อย่อแล้วกันนะครับจะน็อตชื่อย่อปวช3
0: ปวชเรียกปวช
1: แล้วก็มีอาจจะมีชั้นอื่นนะครับมีพี่ๆปริญญาตรีนะครับมาช่วยนะครับแต่ตัวหลักๆก็จะเป็นปวช3มี
0: แป๊บนึงนะฮะทุกคนครับเดี๋ยวเตรียมเก้าอี้หมดทุกอย่างอย่าลืมเตรียมให้ผมด้วยนะครับเก้าอี้ของเก้าอี้ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมไม่มีที่สีซอนะครับ
1: ตอนนี้ก็วงเริ่มเข้ารูปนะครับ
0: เข้าร่องเข้าลอยนะครับเข้ารูปเข้าลอยเข้าร่องเข้าลอยพอสมควร
1: วันนี้อาจารย์ดอส
0: ครับ
1: บรรเลงอะไรด้วยไหมครับ
0: อ๋อบรรเลงครับผมสีสะดวงครับสีตั้งแต่วงแรกยันวงสุดท้ายวันนี
1: ้ทำไมไม่ให้เด็กๆบรรเลงนะครับอาจารย
0: ์ดอสเด็กขาดอยู่ครับตอนนี้
1: เด็กขาดนะคร
0: ับ เด็กขาดก็คือเด็กที่มาเรียนซอเนี่ยกำลังขาดแคลนอยู่นะครับถ้าใครสนใจชอบในด้านการสีซอเนี่ยมาเรียนได้นะครับ
1: เรารับตั้งแต่มอะไรครับจันทร์
0: มอหนึ่งครับ
1: มอหนึ่งครับ
0: มอหนึ่งจบมอสามต่อปวชหนึ่ง
1: ครับผม
0: จนกระทั่งจบปวชสามต่อปริญญาตรีอีก
1: เอ้ามีต่อปริญญาตรีด้วย
0: ได้สิครับจบปริญญาตรีต่อโทต่อเอกจบได้เลยนะฮะ
1: สถาบันสถาบันบัณฑิตเรามีเรียนยันปริญญาโทปริญญาเอก
0: ใช่ครับจบเอกปุ๊บเป็นอาจารย์ขอตำแหน่งพศอีกน
1: ะครับก็เทียบเท่ากับมหาลัยใหญ่ๆเนาะ
0: ครับถูกต้องครับนะไต่เต้าขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอ่ะ
1: ด้านหลัง
0: น่าจะพอสมควรแล้ว
1: น่าจะพร้อมแล้ว
0: ครับน่าจะพอสมควรแล้วนะเดี๋ยวผมขอเขาเรียกว่าอะไรสมาทานให้อาจารย์ฉ่อยต่อเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะต้องซาวเช็คนะครับ
1: ได้ครับได
0: ้

0: รอสักครู่นะครับเพื่อจัดวางไมโครโฟนนะครับเพราะว่าวันนี้วงเราหลายวงนะครับไมค์ก็จะยุ่งเหยิงเป็นธรรมดานะครับ
1: นิดนึงฮะก็ค
0: ส
1: ื
0: ัก
1: อ
0: ครู่
1: ทราบว่า
0: ครับผม
1: เดี๋ยวหลังจากของวิไลนาศิลป์เล่นเนี่ยทราบว่ายังมีศิลปินรุ่นใหญ่เนี่ย อีกหลายวงเลยฮะต่อกันได้รับชมรับฟังกันแบบจัดเต็มจริงๆฮะทั้งคืนนะฮะ
0: ครับ
1: ถ้าไม่เมาซะก่อน
2: อาจารย์ระหว่างที่รอนะฮะก็ขอเสียงปรบมือดังๆนะครับสำหรับนาฏศิลป์นะครับของพัทลุงครับนี่คือศิลปะที่ยิ่งใหญ่ของชาติของเราแล้วก็ทราบว่านะฮะก็จะไปเล่นงานทอดพระเนตรด้วยนะในชุดการแสดงที่ผ่านมาผมคาดนิดนึงก็ว่าในช่วงนี้คือรายการถนนดนตรีปกติจะเป็นเพลงมืดชีวิตนะครับเพราะว่าผู้ฟังที่กรุงเทพกับที่ต่างจังหวัดแล้วก็ที่สวทพัทลุงด้วยขอบคุณสวทพัทลุงนะครับ FM 98 MHz ว่าขณะนี้เราอยู่ที่นะครับหลักใต้โนดนะฮะอยู่ที่คุณขนุนพัทลุงจากการที่จะถ่ายทอดสัญญาณสดอยู่ที่รายการถนนดนตรีทั้งทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ที่ผมมานะครับคุบเขาคนในพื้นที่ตรงนี้นะครับมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วก็มาถ่ายทอดรายการแล้วก็ดำเนินรายการในวันนี้ด้วยต้องขอบคุณมากๆทุกการแสดงทุกชุดนี้มีคุณค่าแล้วก็มีความหมายมากมายทีเดียวนะครับก็คงจะได้รับชมกันอีกกี่ชุดนะอาจารย์ออดประมาณสาอีก2ชุดนะฮะอีก2ชุดก็จะมีชุดที่มีเรื่องราวต่างๆที่น้องๆนะครับนาฏศิลป์พัทลุงเนี่ยนะครับได้เตรียมมาแล้วก็ไม่อยากจะขัดจังหวะครับหรือว่าจะงดนะฮะก็ขอให้เล่นเต็มที่กันเลยนะครับเป็นไงครับขอเสียงตรงนี้ให้ดังๆให้ได้ยินไปทางกรุงเทพกับทั่วประเทศหน่อยนะครับครับกลุ่มนั้นนักเขียนจะวัยรุ่นนะฮะวัยวายหน่อยนะครับนักเขียนลาวครับขอเสียงนักเขียนลาวหน่อยเป็นเพื่อนอาจารย์ไข่มาริโอน่าเป็นเพื่อนอาจารย์นังหาสุรชัยจันทิมาธรนะครับครับก็ระดับอาจารย์ทั้งนั้นนะครับศิลปินลาวศิลปินมาเลเซียไปแล้วใช่ไหมครับกลับแล้วนะฮะศิลปินแห่งชาติแต่ท่านวันนี้มาประทับมือนะครับประทับมือศิลปินแล้วก็มีกิจกรรมอีกเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งตรงนี้ก็คงจะเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่จะต้อนรับนะครับท่านทุกท่านที่รักในเรื่องราวของสิ่งที่กนกพงศ์สงสัมพันธ์ได้ถ่ายทอดไว้เป็นความฝันนะครับแล้วฝันของเราก็เป็นจริงนะครับขอเสียงปรบมือให้นะนิยุทธสงสัมพันธ์นะครับฤาษีองค์หนึ่งนะครับที่ทำให้พื้นที่ตรงนี้จากที่นานะครับที่นาอาจารย์ธเนศบอกแล้วนะครับจะขออาจารย์ขออีกสัก5ไร่หรือ10ไร่พี่เจนนะฮะในหัวเจนครับเจนส่งสมพันธ์นะครับนะครับทางสมาคมนักเขียนนะครับแล้วก็ทางกองทุนกนกพงศ์นะครับครับพร้อมแล้วนะครับอาจารย์ครับเรียบร้อยนะครับครับการแสดงชุดต่อไปนะครับก็ขอเสียงปรบมือให้กับนาฏศิลป์พัทลุงเชิญครับ

รอครับอ่ะจบไปแล้วนะครับเมื่อกี้ก็เป็นการแสดงชุดมยุราพิรมนะครับที่เหลือก็ยังเหลืออีก2การแสดงเนาะก็คือวิถีหัตถกรรมเขาเรียกอะไรนะจูดครับกระจูดนะฮะก็คือจะเป็นการแสดงที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวพัทลุงนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ทะเลน้อยนะครับก็จะมีการสารกระจูดเนี่ยก็จะเป็นหัตถศิลป์พื้นบ้านนะครับทางวิไลเราเองเนี่ยก็นำวิถีชีวิตตรงนั้นเนี่ยนำมาเรียบเรียงนะครับร้อยเรียงให้เป็นการแสดงนาฏศิลป์การแสดงหนึ่งนะครับนะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระจูดนะครับเมื่อกี้ทิ้งไว้อยู่เรื่องนึงนะฮะก็คือตัวละครนางเอกนางลุงเนาะเมื่อกี้ผมเล่าไป3ตัวนะครับเหลืออีก4ตัวนะครับตัวแรกนะฮะนางเลือดขาวตัวที่2นางสุนิสาฮะตัวที่3นางวาสนาเสร็จจากนางวาสนาก็จะมีนางมัสสุรีนะครับมาจากเกาะลังกาวีนะฮะสังเกตได้ว่านางมัสสุรีเนี่ยเรียกว่าอะไรการแต่งตัวเนี่ยการแต่งกายเนี่ยก็จะคล้ายกับชาวมุสลิมนะครับเพราะว่านางมัสสุรีเนี่ยมาจากเกาะลังกาวีนะครับก็เล่าเรื่องเกี่ยวกับว่าเป็นนางที่มีความกตัญญูมากนะฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ถูกแม่ผัวนะครับแม่สามีเนี่ยฆ่าตายซะก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้านะครับที่เหลือก็จะมีนางบุษบานะครับนางบุษบาแล้วก็ไปเรื่อยๆจนถึงนางเพชรนาคีนะครับนางเพชรนาคีเนี่ยส่วนมากถ้าพูดถึงพญานาคนะครับถ้าพูดถึงพญานาคเนี่ยเราจะนึกถึงเกี่ยวกับทางอีสานทางแม่น้ำโขงอะไรประมาณนั้นแทนนะถ้าพูดถึงเรื่องพญานาคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดนตรีเนี่ยที่ประกอบรำตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะมีกลิ่นอายความเป็นแบบเป็นลาวความเป็นอีสานปนอยู่นะครับณตรงนั้นนะฮะอ่ะนักแสดงจูดครับนักแสดงจูดกระจูดครับเป็นไงบ้างนะพร้อมแล้วพร้อมแล้วนะครับซ้ายขวาพร้อมหมดแล้วนะครับอ่ะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะเดี๋ยวขอเชิญทุกท่านรับชมรับฟังนะครับวิถีหัตถศิลป์สารกระจูดนะครับโดยวิไลนาศิลป์พัทลุงนะครับขอบพระคุณครับ

ครับผ่านไปนะครับสำหรับวิถีหัตถศิลป์สารกระจูดนะครับสำหรับการแสดงต่อไปนะครับก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นของขึ้นชื่อของพัทลุงอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือยุทธลีลาปากัดก็คือปากัดกัดกันนะครับนะก็ไปหยิบเรื่องราวเกี่ยวกับของปากัดเนี่ยฮะมันก็จะมีหลากหลายสีเนาะเพราะฉะนั้นชุดเครื่องแต่งกายต่างๆเนี่ยก็อาจจะหลากหลายสีสันหน่อยนะฮะสำหรับงานนี้ก็ต้องขอขอบคุณหลาดใต้โหนดนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มีส่วนร่วมให้จัดงานนี้ขึ้นมานะครับเพื่อว่าอย่างพวกเราน้องๆ นักเรียนนักศึกษานะครับก็จะได้มีพื้นที่เนาะพื้นที่ในการแสดงอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับทางผู้จัดเป็นอย่างสูงนะครับก็ตอนนี้ก็มาถึงการแสดงสุดท้ายของจากวิไลนาถศิลป์พัทลุงเรานะครับขอเชิญรับชมรับฟังยุทธลีลาปรากัดครับอ๋อติดต่องานเหรอครับอ๋อติดต่องานผ่านทาง Facebook ก็ได้ครับนะครับ Facebook วิไลนาถศิลป์พัทลุงนะครับแอดมินตอบไวมากนะครับยกเว้นตอนหลับนะครับ นะครับยกเว้นตอนหลับนะครับติดต่อได้ตลอดนะครับขอบพระคุณครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจันยาครับกระทรวงพลังงานเดินหน้าเอาผิดคดีคลังน้ำมันอ่างทองสั่งการจ่ายเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงลงกลั่น6รายทันทีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: กระทรวงพลังงานเดินหน้าเอาผิดคดีคลังน้ำมันอ่างทองสั่งการจ่ายเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงลงกลั่น6รายทันทีพร้อมขยายผลเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
4: นางสาวธิติพัชร์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินคดีคลังน้ำมันอ่างทองว่าล่าสุดนายสุรัตน์สุขเจริญไกรศรีหรือน้องชายเสี่ยตือได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาตามพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2543เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาขณะเดียวกัน DSI ยังได้เตรียมออกหมายเรียกกลุ่มผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา7หรือโรงกลั่นใหญ่ทั้ง6รายให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาในคดีพิเศษระหว่างวันที่11ถึง12มิถุนายน2569นี้ทางนี้ตามนโยบายขั้นเด็ดขาดของนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้สั่งการให้ระงับการจ่ายเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงแก่ผู้ค้าที่ถูกกล่าวหาทุกรายในทันทีจนกว่ากระบวนการพิจารณาในชั้นศาลจะเสร็จสิ้นปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเผยผลพัฒนาสิทธิเชิงรุกโรคมะเร็งรักษาทุกที่ช่วยผู้ป่วยเข้าถึงบริการเพิ่มเกือบ2เท่าลดอัตราเสียชีวิตจากร้อยละ20เหลือเพียงร้อยละ11
5: นายแพทย์เจเดชธรรมทัตอารีเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.เปิดเผยว่าสปสช.เดินหน้าพัฒนาสิทธิประโยชน์ด้านโรคมะเร็งในระบบบัตรทอง30บาทมาอย่างต่อเนื่อง

0: ในปี2564หรือเกือบ2เท่าขณะเดียวกันอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งในระบบบัตรทองลดลงจากร้อยละ 20.3 ในปี2564เหลือร้อยละ 11.8 หรือเฉลี่ยปีละ 70,000 ถึง 80,000 คนในปีที่แล้วทั้งนี้ย้ำว่าปัจจุบันมะเร็งหลายชนิดรักษาหายได้หากตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มต้นซึ่งภายใต้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในระบบบัตรทองมีสิทธิประโยชน์คัดกรองโรคมะเร็งทั้งมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมเพื่อคนไทยทุกคนในทุกสิทธิการรักษาสามารถรับบริการตรวจคัดกรองได้ฟรีสงสัยสอบถามได้ที่สายด่วนสปสช1330ได้ตลอด24ชั่วโมงนฤมลอุดมพรรายงาน
1: จังหวัดภูเก็ตประกาศความสำเร็จงานภูเก็ตพรายเฟสติวัล2026ผ่านกิจกรรมภูเก็ตพรายพาเลทที่ยิ่งใหญ่บริเวณหาดป่าตองและซอยบางลาอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ต
2: บรรยากาศบริเวณหาดป่าตองและซอยบางลาอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตเต็มไปด้วยสีสันแห่งความภาคภูมิใจด้วยขบวนภูเก็ตพรายพาเลทที่ยิ่งใหญ่และอลังการโดยมีนายณภัทรเอมอ่อนผู้ตรวจราชการกรมการปกครองรักษาการแทนปลัดจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนายอเนกชัยเรืองรัตนากรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นางละลิตามณีศรีนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองคุณสุภกรสุวรรณนายกสมาคมอนามันพาวเวอร์ภูเก็ตและภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนร่วมเดินขบวนแสดงพลังสนับสนุนความเสมอภาคความเท่าเทียมและการยอมรับในความหลากหลายท่ามกลางนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมากโดยนายณภัทรกล่าวว่าจังหวัดภูเก็ตให้ความสำคัญกับการสร้างสังคมแห่งความเท่าเทียมพร้อมผลักดันภูเก็ตสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่เปิดกว้างและเคารพสิทธิของทุกคนขณะที่เทศบาลเมืองป่าตองและสมาคมอนามันพาวเวอร์ภูเก็ตยืนยันความพร้อมในการสนับสนุนการเป็นพรายซิตี้อย่างเต็มรูปแบบสำหรับภูเก็ตพรายเฟสติวัล2026จัดขึ้นภายใต้แนวคิดวิลาวบีเปล่าบียุเพื่อส่งเสริมความหลากหลายสิทธิมนุษยชนและตอกย้ำบทบาทของภูเก็ตในฐานะเมืองแห่งความเท่าเทียมที่พร้อมต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี
1: เพลินกับงานศิลปะวัฒนธรรมทั้งนี้ก็จะได้ให้นะฮะผู้ชมที่ติดตามอยู่ทางเพจของนะครับบ้านนักเขียนแล้วก็กองทุนกนกพงษ์แล้วก็ทางถนนดนตรีนะครับได้ชมด้วยแล้วก็ทางวิทยุได้เหลือถนนดนตรีจัดที่วันนี้อีกประมาณไม่ถึงชั่วโมงแล้วนะครับก็เป็นชั่วโมงสุดท้ายของรายการถนนดนตรีนะครับก็ผมพินโยรุ่งสมัยนะครับจากถนนดนตรีก็คงจะต้องขอให้ในช่วงของการนำเสนอกับบทเพลงเพื่อชีวิตนะครับก็ขอเสียงปรบมือให้กับทางวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับน้องๆทุกคนมาตั้งแต่ช่วงกลางวันแล้วนะครับแล้วก็ทุ่มเทมากให้กับการแสดงในแต่ละชุดเพื่อให้ท่านศิลปินแห่งชาติและก็นักเขียนที่เดินทางมาไกลๆจากทางลาวนะครับแล้วก็ทางมาเลเซียได้ชื่นชมกับวัฒนธรรมประเพณีแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องที่สำคัญคือพื้นที่ตรงนี้นะครับที่บริเวณพื้นที่ของหลาดใต้โหนดนะฮะซึ่งเราก็ก่อร่างสร้างตัวกันมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นตามความฝันนะฮะ20ปีนะครับในคำเหนื่อยยากในการที่กว่าจะมีพื้นที่ที่มีความลงตัวตรงนี้กับเรื่องของวิถีชุมชนนะครับแล้วก็ต้องชมมากๆเลยคือเรื่องอนุรักษ์ธรรมชาตินะฮะเมื่อวันที่5เขามีหน่วยงานจัดวันสิ่งแวดล้อมที่นี่ไม่ต้องจัดสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะว่าไม่ต้องรณรงค์ทุกคนได้ช่วยกันอยู่แล้วในเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติแล้วก็เรื่องของการใช้วัสดุจากธรรมชาติวันนี้กิน

อาหารแล้วก็ดื่มตลอดทั่วตลาดเลยนะครับคนที่ทานอาหารทุกคนช่วยกันโดยเฉพาะเรื่องของการแยกขยะโอ้โหอันนี้ยอมรับจริงๆว่าที่พัทลุงนี่แต่ไม่ต้องรณรงค์เลยนะครับทุกคนช่วยกันแล้วก็ค่อนข้างที่จะเข้าใจนะครับในเรื่องของที่เจตนารมณ์ของหลานใต้โหนดว่าต้องการที่จะรักษาเรื่องอะไรแล้วก็ต้องการนำเสนอเรื่องอะไรบ้างนะครับครับก็ขอบคุณนะครับทั้งกองทุนกนกพงศ์สงสมพันธ์นะครับแล้วก็ขอบคุณทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมครับที่ได้สนับสนุนการจัดงานในวันนี้นะครับแล้วก็ใน2วันที่ผ่านมากับทั้งค่ายวรรณกรรมแล้วก็เรื่องของการประทับมือของศิลปินแห่งชาตินะฮะวันนี้ก็มีการประทับมือของศิลปินแห่งชาติหลายท่านนะฮะแล้วก็ที่ผ่านมาก็มีการประทับศิลปินแห่งชาติแล้วก็ได้นำมาแสดงไว้นะครับจัดแสดงให้ท่านได้ชมในพื้นที่แห่งนี้ด้วยนะครับขอบคุณทางสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยครับบริษัท CPO จำกัดมหาชนนะครับซึ่งได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทลีกิมพาวเวอร์จำกัดมหาชนโรงเรียนพัทลุงจังหวัดพัทลุงบริษัท PTG Energy จำกัดมหาชนและบริษัทไพศาลอิเล็กทรอนิกส์จำกัดนะครับรวมทั้งพื้นที่ตรงนี้ของหลาดใต้โหนดโคนขนุนจังหวัดพัทลุงครับในชั่วโมงสุดท้ายของถนนดนตรีนะครับก็คงจะเข้าสู่บรรยากาศกับการรำลึกนึกถึงนะครับนักเขียนหนุ่มตลอดกาลนะฮะที่ได้เดินทางร่วมกันมากับถนนดนตรีและศิลปินเพลงเพื่อชีวิตในคืนวันนี้ค่ำคืนวันนี้ทั้งหมดนะครับเราจะเริ่มต้นตั้งแต่ชั่วโมงสุดท้ายของถนนดนตรีและอีกหลายชั่วโมงณราตรีแห่งนี้ที่หุบเขาฝนโปรยไพรกับคอนเสิร์ต20ปีหุบเขาฝนโปรยไพรพบกับศิลปินเจริญคงสวัสดิ์ตุดนาคอนนะครับแสงธรรมดาจ็อบทูดูนะครับและศิลปินอีกมากมายครับใต้สวรรค์นะครับเราจะพบกันใหม่ในปีต่อไปกับถนนดนตรีไลฟ์นะครับที่จะมากันในพื้นที่ตรงนี้ในพื้นที่ของลาดใต้โนนนะครับหุบเขาฝนโปรยไพรในปีต่อไปครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับพวกเราวงช้างป่านะครับจากสนามชัยเขตนะครับดินแดนของช้างป่าวันนี้มีเรื่องราวของช้างป่ามาเล่าให้ฟังนะครับ

เพลงสุดท้ายเรานะครับพวกเราช้างป่าจากสนามชัยเขตนะครับก็ผมบ้านเดิมอยู่ปัตตานีนะไปอยู่ในดินแดนช้างป่าสนามชัยเขตมาเกือบจะ40 ปีแล้วครับยังคิดถึงบ้านเกิดอยู่ทุกวันนะครับ

0: ขอบคุณนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าหวังว่าพวกเราคงรำลึกถึงเขาตลอดไปนะครับกนกพงษ์สงสมพันธ์นักเขียนหนุ่มตลอดกาลขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณครับเจริญคงสวัสดิ์นะครับทุกปีก็จะมีงานที่สนามชัยเขตใช่ไหมที่แคมป์ด้วยนะครับปีนี้มีไหมมีนะครับช่วง14พฤศจิกาชมฟรีหรือเปล่าครับ
2: ฟร
1: ี
2: คร
1: ับ โอ้ฟรีด้วยเหรอโอ้ดีจังเลยโอ้ครับครับครับเอาแล้วเอาตังค์ไปที่ไหนผมชมฟรีครับขอบคุณมากครับขอเตรียมประมือด้วยนะครับพอดีฝรั่งเขานั่งอยู่ตามซุ้มเยอะอะฮะพวกอะไรขึ้นมาบอกว่าเดี๋ยวช่วยเชิญฝรั่งมานั่งข้างหน้าหน่อยนะครับฝรั่งอยู่ไหนเฮ้ยยูเชิญหน่อยครับเชิญหน่อยครับข้างหน้านะครับเอาไปหลบๆอยู่ว่าเดี๋ยวว่าถ้านับชั่วโมงตรงนี้ไปนี่นะครับครึ่งชั่วโมงที่จะถ่ายทอดสดไปเนี่ยนะครับเราจะรวมเป็นวงพิเศษจริงๆนะครับเพื่อที่จะให้ได้ศิลปินทุกท่านได้พูดถึงแล้วก็ถ่ายทอดในสิ่งที่เคยผ่านเรื่องราวของการเดินทางด้วยกันกับกนกพงษ์สงสมพันธ์นะครับเราจะขอเรียนเชิญครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ภาพมาสักครู่นี้นะครับขอขอบคุณในทุกๆภาคส่วนนะครับที่ทำให้งานในวันนี้นะครับได้เดินทางกันมาถึงในช่วงของคอนเสิร์ตภูเขาฝนโปรยไพรแล้วเราก็ต้องขอบคุณนะครับกองทุนกนกพงษ์สงสมพันธ์สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ทางสภาทางวัฒนธรรมด้วยนะฮะวันนี้ก็มอบรางวัลให้กับผู้ที่ทำงานทางด้านวัฒนธรรมด้วยนะครับเรามีเวลาอีกสักเล็กน้อยสำหรับวงนี้นะครับแต่เวลาสำหรับการแสดงดนตรีจะมีไปจนถึงจนสิ้นสุดนะครับจนกว่าศิลปินทุกท่านจะได้ล่ำลากันไปในวันนี้นะครับเขาบอกว่าในการบรรยากาศในการร่ำสุรานั้นห้ามล่ำลาในวงเล่านะครับครับเชิญครับเชิญครับด้านหน้าครับครับนะตัวจีนนี่เขาก็เตรียมเอาไว้สำหรับผู้ที่ซื้อบัตรเดี๋ยวปีหน้าเราจัดให้ถนนดนตรีพอดีผู้ชมส่งมานะครับเรื่องของอยากชมพี่จ๊อบทูดูนะฮะได้ครับยังมีเวลาอยู่ครึ่งชั่วโมงนะฮะสำหรับการถ่ายทอดสดต้องขอบคุณทีมงานนะครับวันนี้คุณบุญประกอบอกกินควบคุมเสียงอยู่ที่ห้องส่งที่วิทยุแห่งประเทศไทยวิภาวดีรังสิตนะครับแล้วก็ที่ส่งจากเพจของทางบ้านนักเขียนและกองทุนกนกพงษ์นี้นะครับให้กับเพจของถนนดนตรีคุณเมฆขันแก้วนะครับอันนี้ก็ถ่ายทอดออกไปทั่วประเทศในช่วงเวลาของถนนดนตรีนะครับส่วนถนนดนตรีไลฟ์กรุงเทพนะครับชมฟรีเหมือนกันนะฮะชมฟรีของผมจะจัดทุกเดือนละครั้งเดือนนี้วันที่26มิถุนายนนะครับจัดที่สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยตรงวิภาวดีรังสิตนะครับเข้าไปชมได้นะครับนักเขียนจากประเทศลาวก็มาอีกครั้งก็ได้นะครับยินดีครับนางหงาครับนางหงานะฮะนางหงาเพื่อนนางหงามาปรากฏตัวหน่อยได้ไหมครับเพื่อนนางหงานะนักเขียนศิลปินแห่งชาติครับเชิญหน่อยหน่อยนะครับมาว่าให้กับพี่น้องได้รับฟังกันหน่อยว่ามีคนเขานินทาทำไมอาจารย์ใหญ่ของคาราวานนะฮะสุขภาพแข็งแรงนะครับกินอะไรมานะครับมีต่อมพิเศษอะไรบ้างนะครับเชิญครับเชิญครับขอเสียงปรบมือให้ด้วยนะครับนี่คือศิลปินแห่งชาติจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับครับสวัสดีครับวันนี้พูดถึงความประทับใจแล้วก็วันนี้ได้กล่าวนะฮะในช่วงการประทับมือด้วยวันนี้สำคัญมากนะครับศิลปินที่มาพื้นที่ตรงนี้แล้วก็ในพื้นที่ที่เรามีงานวรรณกรรมที่นะครับที่ศิลปินได้เดินทางลาวเดินทางมานะครับจากประเทศลาว 20-30 ชั่วโมงนะฮะเพื่อที่จะมางานนี้นะครับครับเชิญครับ
2: ก่อนอื่นขอสบายดีทุกท่านที่อยู่ในงานและอาจฟังเสียงอยู่ทางบ้านข้าพเจ้ามางานมาภาคใต้ของประเทศไทยเป็นครั้งแรกเที่ยวนี้นักเขียนพวกเรามาด้วยกัน4คน4ท่านนายหันมีศิลปินแห่งชาติ2ท่านและทั้ง4ท่านนี่เป็นนักเขียนซีไร่ของเราพวกเราเดินทางมาข้ามแม่น้ำโขงมาข้ามแม่น้ำคลองมานั่งรถไฟลาวไทย800กิโลเมตรนะ800กิโลเมตรหลังจากลงรถไฟมาพวกเราก็มาขึ้นรถตู้จากกรุงเทพอภิวัฒน์นะมาถึงพัทลุงพวกเขาก็ใช้เวลาอีก12ชั่วโมงพวกเขาก็ถือว่านอนมาทั้งรถไฟแน่มาถึงรถตู้ก็เหงาสมควรแต่พวกเขามางานนี้แม่นมีความภาคภูมิใจแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาลาดใต้หนุดที่มาเห็นบรรยากาศของพี่น้องทั้งภาคใต้ ได้เห็นบ้านเมืองได้เห็นอ่าวไทยได้เห็นภูเขาได้เห็นอนุสรณ์สถานหลายๆแห่งตามเส้นทางที่พวกเขาผ่านมาและพวกเขามาฮอดมาถึงบ้านนักเขียนกนกพงศ์สมทรงพันธ์ซึ่งข้าพเจ้าได้หูจักหักแพงมาแต่ปี2533ถือว่าเป็นนักเขียนหนุ่มเวลานั้นข้าพเจ้าก็เป็นนักเขียนหนุ่มจากสปป.ลาวเหมือนกันฉะนั้นพวกเขาเป็นสหายกันเป็นอ้ายน้องกันเพราะว่ากนกพงศ์นี่ก็เป็นรุ่นน้องแล้วพวกเขาจากคมหูจักหักแพงพวกเขาก็ได้พบกันหลายงานพบกันหลายครั้งมีความผูกพันกันและเป็นงานพิเศษมันจัดขึ้นอยู่ภาคใต้ซึ่งว่านักเขียนลาวพวกเขานี่น้อยคนที่ที่มาฮอดมาถึงอันนี้ก็เป็นความภูมิใจและก็ขอบใจน้ำทีมงานที่ทั้งนำเที่ยวทั้งนำพามางานนี่ได้ถูกต้องตามเวลากำหนดหมายอันนี้ก็ขอขอบใจและก็ขอบใจทั้งรายการของพิญโยเนาะที่ให้เกียรติขึ้นมาพูดคุยถึงพี่น้องชาวไทยแน่ชาวลาวแน่ผู้ที่ฟังรายการของท่านอยู่ถนนดนตรีอันนี้มีแฟนทั้งฝั่งลาวเยอะเหมือนกันนะถนนดนตรีนะ
1: แฟนฝั่งลาวนี่เป็นผู้สาวบ
2: ่ผู้สาวก็มีผู้เฒ่าก็มี
1: วันนี้มีใครบ้างครับแนะนำตัวหน่อยครับทางฝั่งลาวครับ
2: ทางฝั่งลาวพวกเขาศิลปินแห่งชาติท่องใบโพธิสารเป็นประธานสมาคมนักประพันธ์ลาวท่านอยู่เมืองไทยนี่ได้เป็นนายกสมาคมนักเขียนเนาะแต่อยู่ลาวเฮาห้องกันประธานสมาคมนอกจากหันกันมีปัญญาพันธาพนิชเป็นนักเขียนซีไรผู้ล่าสุดของเราเขียนหนังสือชื่อว่าดอกไม้ในกาบระเบิด Flowers in the Bombshell อันนี้พูดถึงใช่ใช่ไหมเป็นเซียวของใครมาริฮุน่าด้วยปัญญาพัฒนพนิษฐ์นะหนังสือของเพื่อนก็มีบ้างขายเนาะเพราะว่าได้พิมพ์เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษและอีกคนหนึ่งที่ยังบ่มีหน้าอยู่ในงานนี้เนาะพิธีรอบครอบพิธีทีวชนอันนั้นก็นักเขียนที่ไรครึ่งราคาจึงว่าสำนักพิมพ์นครได้เอามาแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็จำหน่ายมีจำหน่ายอยู่ในงานเท่านี้ด้วยอันนี้ก็แต่ว่าในงานนี้ก็ดีใจได้พบเพื่อนนักเขียนศิลปินซึ่งว่าบางคนก็รู้จักกันมา20ปี30ปีแต่ว่าหลายปีแล้วบ่ได้พ้อกันแต่ว่ามาพบกันอยู่ในงานนี้เช่นจำลองฟังสุรจิตชีวีชีวาไพฑูรย์ธัญญาเจอกันบ่อยไพฑูรย์ธัญญาเนี่ยเพราะว่าเขาไปมาระหว่างลาวเวียงจันทร์กับที่ตลอดอันนี้ก็งานนี้ก็ได้กนกพงศ์ได้สักจูงมาให้ได้พบกันโคศกเสียงเอกนี่ก็เจอกันในงานนี่ก็ภูมิใจยินดีหูจัก
1: ขอบคุณครับครับก็ครับเดี๋ยวปีหน้าไปลาวนะครับเอาศิลปินเพื่อชีวิตไปด้วย
2: Welcome to Lao
1: ขอบคุณมากครับขอบคุณครับศิลปินแห่งชาตินะฮะแล้วก็เป็นนางหงารักมากนะครับนางหงารักมากแล้วก็เดี๋ยวได้ข่าวว่าทางประเทศลาวจะเชิญมาริโฮน่าไปเร็วๆนี้ใช่ไหมใช่ไหม นี่นะฮะอยากไปเที่ยวเมืองลาวไหมครับเดี๋ยวเราไปกันนะครับคนเพื่อชีวิตเอาละครับพอดีเป็นช่วงท้ายของถนนดนตรีปกติก็จะตำลากันในชั่วโมงสุดท้ายนะครับแต่วันนี้ในชั่วโมงนี้นะครับเป็นชั่วโมงเริ่มต้นนะฮะเพราะว่าพี่เจนก็บอกแล้วว่าคืนนี้คงจะอยู่กันถึงประมาณไม่ต่ำกว่าตีสี่นะฮะเพราะยังมีวงดนตรีอีกเยอะครับคนดูจะกลับก็ไม่เป็นไรนะฮะยินดีครับไปนอนก่อนก็ได้นะครับครับก็เป็นวงดนตรีที่ทุกคนมีสายสัมพันธ์มีความผูกพันโดยเฉพาะน้ำจิตน้ำใจที่มาให้ทุกๆคนนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้ก็ด้วยหัวจิตหัวใจเดียวกันว่าจะมาเพื่อครบ20ปีของนะครับคอนเสิร์ตภูเขาฝนโปรยไพรผมก็เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ก็คือที่มาเนี่ยคือขอเข้ามาจริงๆแล้วก็ตั้งใจที่จะมานะครับเพราะว่าเคยพูดคุยกับกนกพงศ์ไว้ช่วงที่มีชีวิตอยู่ว่าเราจะทำอะไรในอนาคตกันในเรื่องของงานทั้งวรรณกรรมงานศิลปะแล้วก็งานเพื่อธรรมชาติและสภาพแวดล้อมแล้วก็รวมไปถึงสิ่งที่เป็นความฝันซึ่งสามารถจะทำได้แม้จะใช้ทั้งพละกำลังความเหนื่อยยากนะฮะที่ศิลปินท่านหนึ่งที่ผมได้เคยนั่งคุยกันที่บ้านไม้แดงที่ทางตัดแสงเดือนตะวันแดงแล้วเป็นศิลปินวงแม่น้ำนะครับเล่นแอคคอร์ดิออนแล้วก็ไม่ค่อยพูดนะฮะก็คือนันยุทธสงสมพันธ์นะครับพี่ชายของกนกพงศ์ที่นำเพลงคนเลวมานะครับจากในงานที่ขนพงศ์ได้เขียนขึ้นแล้วเราก็เอามาเปิดในรายการนะครับนะวันนี้เราก็คงจะเป็นช่วงท้ายที่ถนนดนตรีจะได้ล่ำลากันด้วยบทเพลงแล้วก็เรื่องราวที่เราจะเริ่มต้นจากวินาทีนี้ไปสู่ราตรีอันอีกยาวไกลที่ในคืนวันนี้จะได้สัมผัสกับ20ปีภูเขาฝนโปรยไพรนะครับพบกับศิลปินทุกๆท่านที่วันนี้ได้เดินทางกันมานะครับทุกๆวงนะครับไทยลากูนนะฮะตุดนาคอนนะครับนันแสงธรรมดานะครับจ็อบทูดูนะครับแล้วก็อีกหลายศิลปินที่กำลังจะขึ้นสู่บนเวทีแห่งนี้ในงาน20ปีภูเขาฝนโปรยไพรนะครับเชิญรับชมครับและสวัสดีครับ

ขอบคุณเซาพาราไดซ์นะครับขอบคุณอาจารย์ป๋องด้วยนะครับโอเคคนละสองสามเพลงกันนะเพราะว่ามีตุ๊ดนาครมีจ็อบทูดูรออยู่นะครับขออีกสักเพลงนะครับ

คุณแสงธรรมดาครับผม

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่113หมู่ที่10บ้านประตูโขงตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนเริ่มส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปสถานีเสนอรายการสาระธรรมพื้นบ้านล้านนาค่ะ
1: สุริยาแสงพระอาทิตย์สีทองส่องฟ้าอัมภัยอรุณรุ่งฟ้าเปล่งแจ้งงามใสเจริญศรัทธาไทยสิบสาวชาวบ้านฟังสารธรรมจักนำเล่าต้านเรื่องราวโบราณแต่ไทยนำธรรมคำสอนสุนทรกล่าวไว้ขององค์ติวัยพุทธาได้เหียนได้หู้เก็บมาอู้จ๋าฮื้อหมู่ศรัทธาฟังกันทั่วหน้าเอาเป็นอาภรณ์วัฏฐาแผ่นผ้าประดับปัญญาอ่านคิดด้วยเมตตาธรรมกัลยาณมิตรเผยแผ่กว้างยาวไปฟังรายการนี้ชื่นบานหวานใจเจริญศรัทธาไทยฟังกันทั่วหน้าฟังกันทั่วหน้าขอเจริญพรบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเจ้าวันนี้อาตมภาพพระครูสิริสุตาพิมลหรือพระมหาสุภชัยสุทธิยาโนสำนักวัดสุพรรณรังสีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโทรศัพท์062-154-9454ก็ได้นำเอารายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนามาพบปะกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายแถมวันหนึ่งรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนานี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่น95เมกะเฮิรตซ์พร้อมทั้งบรรดาคณะเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมผังรายการผู้เปิดรายการทุกท่านได้เมตตาให้อาตมาภาพนำเอาเนื้อหาสาระธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพบปะกับบรรดาสาธุชนพุทธบริษัทคนฟังต่างหลายเป็นประจำทุกๆวันในเวลาเจ้าตีห้าถึงหกโมงเพื่อให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้น้อมนำเอาธรรมะไปเป็นประทีปส่องทางเดินดำเนินชีวิตของหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายสืบต่อไปญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเคยสงสัยพ้องก็ว่าทำไมคนดีถึงยากจนแต่คนชั่วกลับร่ำรวยเหตุใดคนที่เสียสละเพื่อส่วนรวมถึงมีอายุสั้นแต่คนที่ทรยศโกงกินชาติบ้านเมืองกลับมีอายุยืนอันนี้ยกตัวอย่างปัญหาเพียงแค่บางกี่ข้อมาตั้งเป็นเรื่องพินิจพิจารณาดูข้อความเหล่านี้มักจะถูกยกขึ้นมาเพื่อตั้งข้อสงสัยกับกฎแห่งกรรมว่ากฎแห่งกรรมนี้มีจริงหรือไม่และมีความเป็นธรรมแค่ไหนเพียงใดในทัศนคติของคนจำนวนบ่น้อยปัญหาสองประเด็นนี้สัมพันธ์กันเพราะหากจี้ได้ว่ากฎแห่งกรรมบ่มีความเป็นธรรมก็แสดงว่ากฎนั้นไม่มีอยู่จริงคำถามก็คือว่าเราเข้าใจกฎแห่งกรรมว่าอย่างไรกฎแห่งกรรมในความเข้าใจของคนทั่วไปนั้นสรุปได้สั้นๆว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว นัยยะที่มักจะพ่วงติดตามมาก็คือทำดีแล้วต้องรวยทำดีแล้วต้องอายุยืนทำชั่วต้องยากจนและอายุสั้นอย่างนี้เป็นต้นคนทั้งหลายไปมองว่าความร่ำรวยความอายุยืนนั้นคือความดีความยากจนและอายุสั้นคือสิ่งที่บ่ดีมันก็บ่เจ้เรื่องทิศหากจะกล่าวว่ากฎแห่งกรรมหมายถึงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเพราะข้อความนี้มาจากพุทธศาสนสุภาษิตที่ปรากฏในพระไตรปิฎกแต่ข้อความนี้บ่ได้มาโดดๆข้อความที่มาก่อนหน้านั้นก็คือว่าหว่านพืชเช่นใดได้ผลเช่นนั้นหมายความว่าถ้าเราปลูกมะม่วงเราก็จะได้มะม่วงถ้าเราปลูกมะพร้าวเราก็จะได้มะพร้าวเป็นอื่นไปบ่ได้อันนี้คือกฎธรรมชาติที่พุทธศาสนาเรียกว่าพิชนิยามหรือนิยามแห่งพืชหรือกฎธรรมชาติที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและการสืบพันธุ์ในทัศนะของพระพุทธศาสนาพิชนิยามกับกฎแห่งกรรมซึ่งมีแห่งชื่อหนึ่งว่ากรรมนิยามมีสถานภาพเท่ากันคือเป็นกฎธรรมชาติเหมือนกันและมีความเป็นสากลบ่ขึ้นอยู่กับการบังคับควบคุมของมนุษย์ปลูกมะม่วง

ตลาดว่าปีนี้ราคามะม่วงจะแพงหรือราคามะม่วงมันจะถูกราคาสูงต่ำพอบ่ฮู้และก็ยังต้องขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของพ่อค้าคนกลางตลอดจนความสามารถของลูกค้าในการเข้าถึงสวนมะม่วงเป็นต้นปัจจัยเหล่านี้อยู่นอกเหนือกฎธรรมชาติหรือนอกเหนือกฎพีชนิยามแต่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในสังคมซึ่งแปรเปลี่ยนตลอดเวลาและมีมนุษย์เป็นตัวกำหนดที่สำคัญปลูกมะม่วงไม่ได้แปลว่าต้องได้เงินดีฉันใดทำดีก็ไม่ได้หมายความว่าต้องร่ำรวยฉันนั้นแต่ที่แน่ใจได้ก็คือว่าปลูกมะม่วงก็ต้องได้มะม่วงถ้าหากเขาปลูกแบบถูกต้องทำดีเขาก็ต้องได้ดีถ้าหากเขาทำดีถูกต้องดีในที่นี้หมายถึงผลดีที่เกิดขึ้นกับจิตกับใจบุคลิกนิสัยและส่งผลถึงการกระทำเป็นต้นว่าทำให้จิตใจสงบเย็นโปร่งเบาส่วนผลที่นอกเหนือจากนั้นเป็นต้นว่ารายได้สุขภาพชื่อเสียงเกียรติยศยังต้องขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยแห่มมากมายเป็นต้นว่าความสามารถในการประกอบอาชีพและการจับจ่ายใช้สอยของคนผู้นั้นรวมทั้งพฤติกรรมของคนรอบข้างค่านิยมของสังคมและสภาวะเศรษฐกิจในเวลานั้นชอบทำบุญตอดกฐินตอดพระป่าเป็นประจำแต่คณะขับรถกลับจากต่างจังหวัดเกิดลับในขึ้นมาจึงขับรถไปชนเสาไฟฟ้าถึงแก่สิ้นชีวิตในกรณีอย่างนี้ย่อมมาอาจจะอู้ได้ว่าทำดีแล้วทำไมไม่ได้ดีเพราะการขับรถอย่างปลอดภัยนั้นก็ต้องอาศัยสติตัวเองมาได้อยู่ที่ว่าเป็นคนใจบุญมาขับรถอย่างเดียวต่ออันในทำนองเดียวกันทำงานด้วยความซื่อสัตย์บ่ทรยศคดโกงบ่โกงบ่กิ๋มแต่ชอบกินอาหารที่เต็มไปด้วยไขมันแถมบ่ออกกำลังกายแฮมปายบ่พอก็ยังเครียดจากที่ทำงานเส้นเลือดในสมองแตกกลายเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนอนสมอยู่ที่บ้านช่วยเหลือตัวเองบ่ได้กรณีอย่างนี้ก็บ่อาจจะอู้ได้ว่าทำดีแล้วไม่ได้ดีเพราะสุขภาพนั้นจะดีหรือไม่ก็ต้องขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการบริโภคและการใช้ชีวิตตัวเองบ่ได้ขึ้นอยู่กับความซื่อสัตย์สุจริตอย่างเดียวชอบทำบุญแต่เสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุหรือซื่อสัตย์แต่กลับเป็นอัมพาตจึงไม่ได้หมายความว่ากฎแห่งกรรมไม่มีจริงทั้งยังอู้บ่ได้ด้วยว่ากฎแห่งกรรมไร้ความเป็นธรรมเพราะมันเป็นคนละเรื่องกันกฎแห่งกรรมนั้นเป็นกฎธรรมชาติส่วนความเป็นธรรมนั้นเป็นเรื่องที่มนุษย์ตั้งกฎเกณฑ์ตั้งนิยามเอาเองแค่ไหนจึงเรียกว่าความเป็นธรรมประเด็นที่ถกเถียงกันได้นักก็คือผู้คนมักคิดว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ต่อเมื่อพบว่าตัวเองได้น้อยกว่าคนอื่นเป็นต้นว่าได้แจกผ้าห่มน้อยกว่าคนอื่นได้เงินเดือนและโบนัสน้อยกว่าคนอื่นแต่หากตัวเองได้มากกว่าคนอื่นมีไผ่พ้องที่จะโวยวายว่ามีความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นความบ่เป็นธรรมจึงบ่ได้แปลว่าความไม่เท่าเทียมแต่มักจะแปลว่าฉันหรือพวกของฉันได้น้อยกว่าคนอื่นคำว่าธรรมะในพระพุทธศาสนาแบ่งออกมาเป็นสองประเภทประเภทแรกคือสัจธรรมหมายถึงความจริงหรือกฎธรรมชาติส่วนจริยธรรมนั้นเป็นการเอาความจริงหรือกฎธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยจัดวางเป็นวิธีการหรือกำหนดเป็นคุณค่าหรือคุณธรรมที่พึงยึดถือเพื่อนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์อย่างถูกต้องตามกฎธรรมชาติเป็นต้นว่ามรรคมีองค์8ไตรสิกขาเมตตากรุณา

0: สันโดษอหิงสาความใจกว้างการเคารพสิทธิของผู้อื่นอย่างนี้เป็นต้นถ้าเรามองในแง่นี้กฎแห่งกรรมก็จัดว่าเป็นเรื่องของสัจธรรมส่วนความเป็นธรรมหรือความยุติธรรมจัดเป็นเรื่องของจริยธรรมการแยกอย่างนี้จะช่วยให้หันว่ามีความเป็นธรรมหรือความอยุติธรรมนั้นเกิดขึ้นเป็นคุณค่าหรือเป็นคุณธรรมที่ควรทำให้เกิดมีขึ้นมาว่าจะในระดับบุคคลหรือในสังคมก็ตามบัจเจกฎธรรมชาติโดยตัวมันเองแต่อิงอาศัยกฎธรรมชาติโดยเฉพาะกฎแห่งกรรมทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางให้เกิดจิตที่เป็นกุศลหรือสร้างเงื่อนไขทางสังคมที่เกื้อกูลต่อความสงบสุขและชีวิตที่ดีงามเป็นต้นในฐานะสัจธรรมกฎแห่งกรรมเป็นสิ่งที่เป็นกลางๆไม่ดีไม่ชั่วในตัวของมันเองอยู่นอกเหนือการควบคุมของมนุษย์มนุษย์จะรับรู้ว่ามีกฎนี้หรือไม่ก็ตามมันก็ยังทำงานของมันอยู่นั่นเองแต่ในฐานะจริยธรรมความเป็นธรรมเป็นสิ่งที่มนุษย์จะต้องทำให้เกิดมีขึ้นรวมทั้งต้องตกลงให้แน่ชัดว่ามีความหมายว่าอย่างไรในเมื่อความเป็นธรรมเป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับการตีความตามกฎแห่งกรรมว่าจะเป็นธรรมเพียงใดจึงเป็นเรื่องที่มนุษย์เฮาตีความเอาเองดังนั้นจึงพบว่าในบางครั้งกฎแห่งกรรมก็ดูเหมือนเป็นธรรมแต่ในบางครั้งก็ดูเหมือนว่ามันไม่เป็นธรรมการแสวงหาความเป็นธรรมจากกฎแห่งกรรมมองในแง่หนึ่งก็บ่แตกต่างจากการแสวงหาความยุติธรรมจากกฎอื่นๆในธรรมชาติเป็นต้นว่ากฎแห่งการเกิดโรคระบาดซึ่งจัดว่าเป็นพีชนิยามอย่างหนึ่งกฎนี้หากกล่าวอย่างสั้นๆหรืออู้หยาบๆสักนิดก็คือโรคระบาดเกิดจากเชื้อโรคไม่ได้เกิดจากอำนาจลี้ลับหรือจากสภาพอากาศภัยที่ติดเชื้อโรคเป็นต้นว่าโรคมาลาเรียบ่ว่าจะรวยบ่ว่าจะจนบ่ว่าจะเป็นละอ่อนหรือคนเฒ่าบ่ว่าจะเป็นคนขาวคนดำบ่ว่าจะเป็นเศรษฐีหรือยาจกวันนี้พ่อเข็นใจล้วนแล้วแต่ต้องล้มป่วยหรือต้องตายด้วยโรคนั้นเหมือนกันหมดมองในแง่นี้กฎแห่งกรรมก็นับว่ายุติธรรมอย่างหนึ่งแต่ในความเป็นจริงเขาพบว่าคนที่ติดและตายจากโรคระบาดต่างๆส่วนใหญ่เป็นคนจนและอยู่ในประเทศโลกที่3หลายคนเป็นละอ่อนที่น่ารักจำนวนมาน้อยก็เป็นคนดีในคณะที่นักการเมืองที่ทรยศคดโกงกินบ้านกินเมืองแทบจะบ่มีภัยตายเพราะโรคระบาดเลยทั้งที่บางคนก็หากตรวจเลือดก็จะพบเชื้อมาลาเรียเหมือนเดียวกันกับคนในหลายคนบางคนก็มีเชื้อนั้นอยู่ในร่างกายบางคนก็มีเชื้อวัณโรคอยู่ในร่างกายแต่ทำไมไม่เป็นโรคนี้เลยเพราะว่าเปิ้นมีเงินไปยุกยาดูแลรักษาตัวเองเมื่อเป็นอย่างนี้เขาจะอู้ได้ก็ว่ากฎนี้ไม่ยุติธรรมตรงนี้เป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับการตีความแต่บอกว่าจะตีความว่าอย่างใดหรือถึงแม้จะสรุปว่ากฎนี้ไม่ยุติธรรมก็ไม่ได้หมายความว่ากฎนี้ไม่มีอยู่จริงจะเป็นธรรมหรือไม่ก็เป็นการตีความหรือคือค่าของมนุษย์เองแต่กฎนี้ไม่รับรู้ด้วยยังคงทำงานต่อไปตามเหตุปัจจัยอยู่นั่นเองการที่บางคนรักษาสุขภาพอย่างดีบ่สูบบุหรี่แต่กลับกลายเป็นนั้นว่าเป็นโรคมะเร็งปอดขณะที่หลายคนสูบบุหรี่มาตลอดแต่ไม่เป็นโรคนี้เลยไม่ได้หมายความว่าบุหรี่กับมะเร็งปอดไม่เกี่ยวกันการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชี้ชัดว่าสองอย่างนี้เกี่ยวข้องกันอย่างแน่นอนแต่ก็มีเหตุปัจจัยอื่นๆมาเกี่ยวข้องตัวเองซึ่งตอนนี้เรายังมีความรู้ที่จำกัด จึงสามารถบอกได้แน่ชัดว่าทำไมบางคนไม่เป็นมะเร็งปอดทั้งที่สูบบุหรี่มากแต่เต้าที่มีอยู่ตอนนี้ก็สามารถยืนยันได้แล้วว่าบุหรี่กับมะเร็งปอดนั้นเกี่ยวข้องกันอย่างมากอย่างน้อยก็มีผลในระดับเซลล์เป็นต้นว่าทำให้เกิดเซลล์มะเร็งขึ้นในร่างกายแต่จะลุกลามเป็นเนื้อร้ายหรือไม่นั้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆแห่งมากมายความรู้ดังกล่าวทำให้สามารถระบุได้ว่าการไม่สูบบุหรี่เป็นปัจจัยหนึ่งในการส่งเสริมสุขภาพชั้นใดก็ชั้นนั้นถึงแม้เรายังบ่รู้เหตุปัจจัยอื่นๆอย่างครบถ้วนว่าเหตุใดบางคนที่ทำความดีมาตลอดจึงถูกฆ่าตายทั้งที่อายุอย่างน้อยแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าการกระทำความดีจะส่งผลดีต่อผู้กระทำจริงอยู่การไม่สูบบุหรี่ไม่ได้เป็นหลักประกันเด็ดขาดว่าจะไม่ป่วยเป็นโรคมะเร็งปอดในทำนองเดียวกันการทำความดีก็ไม่ได้มีหลักประกันเด็ดขาดว่าจะไม่มีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นกับตนเพราะเหตุปัจจัยที่จะก่อให้เกิดสิ่งเลวร้ายกับตนนั้นมันมีอยู่มากมายนอกเจือจากการกระทำของตัวเองในปัจจุบันแต่ว่าอย่างใดก็ตามการกระทำของตัวเองก็เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดอย่างน้อยก็เป็นสิ่งซึ่งอยู่ในการควบคุมของเราได้กฎแห่งการเกิดโรคระบาดจะยุติธรรมหรือไม่ก็ยังมีประโยชน์หากเราเอาความรู้หรือความจริงจากกฎดังกล่าวมาใช้ในการป้องกันบ่ให้เกิดแหล่งเพาะเชื้อโรคร่วมกันพัฒนายารักษาโรคขึ้นมารวมทั้งรณรงค์ให้ผู้คนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องตลอดจนสามารถเข้าถึงเยียวยาได้อย่างสะดวกชั้นใดก็ชั้นนั้นถึงแม้กฎแห่งกรรมจะดูบ่เป็นธรรมในสายตาของเราและถึงแม้ว่าการทำความดีจะบ่ใจรักประกันเด็ดขาดว่าจะไม่เกิดเหตุร้ายกับตนแต่ความเป็นจริงที่ว่ามีความสัมพันธ์เชื่อมโยงตามหลักเหตุปัจจัยระหว่างการทำความดีกับการเกิดคุณภาพจิตที่ดีและมีชีวิตที่ดีความจริงดังกล่าวเราสามารถเอามาใช้ในการส่งเสริมให้ผู้คนทำความดีมีคุณธรรมจริยธรรมต่อกันอย่างน้อยก็บันนิ่งดูดายต่อความทุกข์ของคนอื่นโดยอ้างว่าเป็นกรรมของสัตว์หรือว่ากรรมไภเวรมันคนที่กึดอย่างนั้นอ้างอย่างนั้นคนที่ทำอย่างนั้นนอกจากจะเข้าใจกฎแห่งกรรมผิดพลาดแล้วยังสร้างกรรมใหม่เป็นกรรมที่เรียกกันว่าเป็นอกุศลซึ่งในที่สุดก็ต้องก่อผลร้ายแก่ตัวเองบัดต่างใดก็ต่างหนึ่งเพราะฉะนั้นญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายต้องคิดทำไมทำดีแล้วไม่ใช่จะรวยเสมอไปเพราะว่าความดีนั้นไม่ได้เป็นปัจจัยส่งผลให้เราร่ำรวยแต่ความร่ำรวยมาจากการขยันทำมาหากินตลอดจนกระทั่งถึงการเก็บหอมรอมริบและก็การที่เราจ้างกินจ้างอยู่จ้างที่จะเอื้ออำนวยความสะดวกให้แก่ตนเองมาเจอว่าทรมานทรกรรมตัวเองนักจนเกินไปทำความดีแล้วไม่ใช่ว่าเราจะร่ำรวยเสมอแต่ในขณะเวลาเดียวกันที่เราทำความดีแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องปราศจากโรคภัยไข้เจ็บการที่จะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนั้นต้องรับประทานอาหารดีมีประโยชน์ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าต้องการให้ความดีหรือว่าบุญกุศลของเรานั้นมีประโยชน์ต่อตัวของเราเองท่านกล่าวว่าเราท่านทั้งหลายทั้งปวงจะต้องพยายามทำตัวของเราดีกึดก็ดีอู้ก็ดี แล้วก็สะสมความดีเอาไว้ในเนื้อในตนของท่านเวลาเฮามีความดีในตัวในตนของเฮาแล้วชีวิตของเฮาที่มีชีวิตอยู่ก็มีความสุขลูกเฮาก็มีความสุขครอบครัวของเฮาก็มีความสุขมาเกิดภัยจะมีความทุกข์เพราะเหตุผลว่าเฮาทำความดีแต่ทำความดีแล้วอย่างใดก็มีความสุขกายสบายใจอยู่ตลอดเหมือนกับที่ว่าเฮาท่านทั้งหลายได้ปากันพัฒนาที่อยู่ที่กินที่บ้านที่จองตลอดจนกระทั่งถึงวิธีการดำเนินชีวิตเพื่องดงามตามระเบียบระบอบถูกต้องตามทำนองครองธรรมอันนั้นละก็จะเกิดบุญเกิดกุศลหรือว่าสิ่งนั้นๆจะส่งผลดลบันดาลให้หมู่เฮาต่างหลายพบปะกับความสุขกายสบายใจในชีวิตของเฮาตลอดไปอันนี้คือผลตอบแทนแห่งความดีความดีนั้นเกิดขึ้นมาอุดหนุนจุนเจือเฮาในทางที่ทำให้ชีวิตของเฮามีความสุขความดีนั้นบ่ได้เอื้ออำนวยที่จะให้เฮาร่ำรวยพยายามมองความดีในประเด็นใหม่ญาติโยมต่างหลายมุมมองของเฮานั้นอาจจะเกิดจากมุมมองที่ดีอย่างหนึ่งและก็บางท่านบางคนที่ว่าทำดีได้ดีนั้นมีที่ไหนทำชั่วได้ดีนั้นมีถมไปมันก็เป็นความคิดของเปิ้นเองเนาะเฮาก็บ่จำเป็นที่จะต้องไปปรับเปลี่ยนความคิดของเปิ้นเพื่อมาเหมือนกับความคิดของเฮาคิดดีทำดีอู้ดีไปเถอะชีวิตจะมีความสุขญาติโยมทั้งหลายเฮามีความสุขลูกหลานเฮาก็มีความสุขครอบครัวเฮาก็มีความสุขเพราะเฮาทำความดีนั่นเองญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีเรื่องเล่าไว้ว่ามีวัดในพุทธศาสนานิกายเชนซึ่งเป็นนิกายที่แพร่หลายมากในประเทศญี่ปุ่นต่อมาก็มีการนำเอาแนวคิดศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนานิกายเชนนี้ไปเผยแพร่ในต่างประเทศโดยเฉพาะที่ประเทศอเมริกาวัดเซนแห่งแรกในอเมริกานั้นสร้างขึ้นที่เมืองซานฟรานซิสโกเมื่อราวประมาณ450ปีก่อนตอนที่สร้างวัดนั้นเจ้าวาดก็คือท่านชุนเรียวซูซูกิท่านต้องลงมือขนหินเองลูกศิษย์ซึ่งเป็นคนอเมริกันหันอาจารย์อายุนักแล้วคืออายุ60กว่าปีแล้วตัวก็ยังตัวน้อยแห่มตัวจึงพากันระดมกันมาช่วยแต่มาช่วยคนหินได้เกินวันก็เหนื่อยส่วนอาจารย์ชุนเรียวนั้นท่านกับคนหินได้ตลอดวันลูกศิษย์ก็แปลกใจมากจึงถามว่าท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ทำงานทั้งวันได้อย่างไรอาจารย์ก็ตอบว่าก็ผมพักตลอดเวลาลูกศิษย์ฟังและก็งงเพราะว่าหันกับตาว่าอาจารย์ขนหินตลอดทั้งวันแต่สำหรับอาจารย์ชุนเรียวนั้นตลอดเวลาที่ขนหินก็พักไปตัวคำว่าพักนี้คืออย่างใดเปิ้นบ่ได้พักกายแต่เปิ้นพักใจมีแต่ร่างกายท่านที่ขนหินแต่ใจของเปิ้นบ่ได้ขนไปตัวเปิ้นพักใจจึงไม่เหนื่อยสักเท่าไหร่คนส่วนใหญ่เวลาขนหินบ่ได้ขนด้วยร่างกายท่านใจก็ขนไปตัวขนหินไปตัวก็จมในใจว่าเอ๊ะเมื่อใดมันจะแล้วสักเตื้อหาขนอย่างนี้ย่อมเหนื่อยเร็วเมื่อเฮาทำงานเฮาบ่ได้เหนื่อยแต่กายอย่างเดียวใจของเฮาก็มักจะเหนื่อยไปตัวเพราะว่าใจไปยึดติดกับงานนักเกินไปเรียกว่าจิตไม่ว่างการทำงานด้วยจิตว่างก็คือการทำงานโดยที่ใจไม่ไปยึดติดกับผลงานมาสำคัญมั่นหมายว่าเฮาจะต้องทำงานเพื่อเป็นไปตามใจของเฮาปรารถนาแต่คนส่วนใหญ่นั้นมักจะเอาความรู้สึก ตัวกูของกูไปผูกติดกับงานคือมีความสำคัญมั่นหมายว่าอันนี้เป็นงานของฉันงานนี้คือตัวฉันถ้างานล้มเหลวก็รู้สึกว่าตัวฉันนั้นล้มเหลวไปตัวเองถ้าภัยมาตำหนิงานก็ถือว่าตำหนิตัวฉันไปตัวเองเพราะฉะนั้นภัยจะมาตำหนิฉันมาได้การทำแบบติดยึดอย่างนี้ทำให้จิตใจเหนื่อยไปกับงานตัวเองคนส่วนใหญ่จะรับผิดชอบงานก็ต่อเมื่อรู้สึกว่าเป็นงานของฉันความคิดแบบนี้แม้ทำให้ตั้งใจทำก็จริงแต่ว่าอาจจะทำให้เป็นการตุกใจไปตัวเองเวลาทำก็เกรงเพราะกลัวว่าถ้างานบัดดีตัวเองจะถูกต่อว่าเสียหน้าเสียตาไม่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งจริงอยู่ปุถุชนย่อมต้องการแรงจูงใจหรือผลตอบแทนจะได้มีกำลังใจในการทำงานแต่ก็ย่อมจะเป็นทุกข์ได้ง่ายเพราะว่ามีตัวตนเข้าไปรับผลกระทบจากสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นติดตามตัวมาถ้าสิ่งที่มากระทบนั้นเป็นเรื่องน่าพอใจก็รอดตัวไปแต่ถ้ามันน่าพอใจก็จะรู้สึกทุกข์ขึ้นมาเพราะมีตัวตนเป็นผู้ทุกข์เราควรทำงานอย่างวางจิตวางใจชนิดที่ว่าไปถึงขั้นที่ไม่มีความยึดติดว่าเป็นของฉันหรือไปสำคัญมั่นหมายว่ามีตัวฉันเป็นผู้กระทำถ้าสำคัญมั่นหมายว่างานเป็นของฉันก็ทำให้เกิดทุกข์ถ้าไปสำคัญมั่นหมายว่าฉันเป็นผู้ทำก็ทุกข์เหมือนกันคือทุกครั้งที่มีของฉันหรือมีตัวฉันเกิดขึ้นเมื่อสำคัญมั่นหมายว่าฉันเป็นผู้ทำก็จะต้องมีฉันเป็นผู้เหนื่อยแทนที่จะหันแก่ความเหนื่อยเกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมดากลับไปยึดว่าความเหนื่อยนั้นเป็นของฉันฉันเป็นผู้เหนื่อยการปล่อยให้ความสำคัญมั่นหมายในตัวตนเกิดขึ้นมาทำให้เราเป็นทุกข์ได้ง่ายบ่ใช่แต่ในเวลาทำงานตะอันเวลาไปไหนมาไหนก็เหมือนกันโดยเฉพาะเวลาประสบกับสิ่งที่บ่พึงปรารถนาเป็นต้นว่าเวลาไม่สบายถ้าเรายึดติดว่าร่างกายนั้นเป็นของเราแทนที่จะหันความเจ็บปวดเกิดขึ้นกับร่างกายของเราก็ไปสำคัญมั่นหมายว่าฉันเจ็บฉันปวดฉันทุกข์ท่านอาจารย์พุทธทาสได้กล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่าเวลามีดบาดนิ้วถ้าเราทำความรู้สึกในใจว่ามีดบาดนิ้วจะไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่แต่พอไปคิดว่ามีดบาดฉันตะอันขึ้นมาก็จะรู้สึกว่าเจ็บนักมีดบาดนิ้วกับมีดบาดฉันนั้นจะให้ความรู้สึกแตกต่างกันเพราะการที่มีตัวฉันมีตัวกูออกมารับอารมณ์ต่างๆทำให้เราเป็นทุกข์ได้ง่ายเวลาเดินทางไกลแทนที่จะรู้สึกว่าร่างกายเหนื่อยกลับรู้สึกขึ้นมาว่าฉันเหนื่อยคือบ่ใช่เหนื่อยแต่กายแต่ใจหรือว่าตัวฉันนั้นเหนื่อยด้วยถ้าเรามีสติรู้ทันความรู้สึกนึกคิดต่างๆที่เกิดขึ้นจะหันได้ว่าที่เหนื่อยนั้นก็คือเหนื่อยกายแต่ใจไม่จำเป็นต้องเหนื่อยด้วยเมื่อไม่ได้เอาตัวตนออกไปรับหรือเป็นเจ้าของความเหนื่อยด้วยก็สามารถที่จะเดินไปได้โดยไม่รู้สึกเหนื่อยมากนักความเหนื่อยเกิดขึ้นก็จริงแต่ไม่มีความรู้สึกว่าฉันเหนื่อยเพราะมาได้ปรุงแต่งตัวตนที่ออกไปรับความเหนื่อยจะทำอย่างนี้ได้ก็ต้องอาศัยสติเข้าไปกำกับใจเวลาเกิดอารมณ์ความรู้สึกต่างๆขึ้นมาเพราะสติเนี่ยทำเมื่อเหาหันอารมณ์ต่างๆแต่มาเข้าไปเป็นเจ้าของอารมณ์นั้นๆหรือเอาอารมณ์นั้นมาเป็นตัวของตนเองเขาจำเป็นต้องใช้สติเข้าไปกำกับเวลาทำงาน สตินั้นตรงกันข้ามกับตัณหาคนที่ทำด้วยตัณหาลามกคนที่ทำด้วยตัณหาราคะหรือความอยากจะมาเข้าใจหรือรู้สึกถึงความโปร่งเบาในเวลาทำงานได้เพราะจิตคอยแบกความอยากได้ตลอดเวลาแต่ถ้าเรามีสติอยู่กับงานที่ทำอยู่กับปัจจุบันจะมีแต่การทำงานแต่ไม่มีผู้ทำงานเหมือนเดียวกันกับเวลาเดินถ้าเราเดินอย่างมีสติจะมีแต่การเดินแต่ไม่มีผู้เดินการงานต่างๆสามารถที่จะเป็นเวทีหรือโอกาสเพื่อหูจักปล่อยวางตัวตนมายึดติดว่าเป็นเราหรือเป็นของเราคือทำงานด้วยจิตว่างนั่นเองพระพุทธศาสนานั้นมองว่างานนอกจากจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมแล้วยังสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตนได้แห่งตนคือประโยชน์นั้นจะเกิดขึ้นในแง่การพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือจิตใจไปพร้อมกันงานสามารถบ่มเพาะหรือเสริมสร้างคุณภาพกายภายในจิตใจของเราได้ตนบ่ใจแค่สร้างสรรค์สิ่งภายนอกต่ออันถ้าทำงานด้วยการวางจิตวางใจอย่างถูกต้องงานก็จะสำเร็จส่วนคนทำก็จะมีความสุขตัวเองเป็นความสุขที่เกิดขึ้นกับตัวเองพร้อมกับความสำเร็จที่เกิดขึ้นกับส่วนรวมงานที่สร้างสรรค์นั้นช่วยสร้างโลกขึ้นหน้าอยู่แม้จะทำงานเล็กๆแต่ก็ควรระลึกว่าเราได้มีส่วนสร้างสังคมและสร้างโลกตัวเองพร้อมกันนั้นก็พึงตระหนักว่างานที่เราทำแต่ละขณะนั้นมีส่วนในการสร้างความเจริญงอกงามให้เกิดขึ้นกับชีวิตด้านในไปตัวเองทัศนคติแบบนี้ก็คือสิ่งที่ขาดหายไปในการทำงานส่วนใหญ่เพราะผู้คนมักหันว่าแค่ว่างานการทำให้เกิดความสำเร็จทางโลกแต่บ่คิดว่างานสามารถทำให้เกิดความสำเร็จทางธรรมหรือทำให้เกิดความสำเร็จทางจิตวิญญาณได้ตัวเองงานสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ตนควบคู่กับประโยชน์ท่านงานสามารถที่จะสร้างโลกให้สวยสดงดงามพร้อมๆกับการบ่มเพาะชีวิตด้านในให้พรั่งพร้อมด้วยความบริบูรณ์ด้วยความสุขบ่มีไผในโลกนี้ที่ได้เงิน20ล้านมาเปล่าๆฟรีๆได้อย่างมันก็ต้องเสียอย่างหรือเสียหลายอย่างดังนั้นก่อนที่อยากจะได้อันอย่างถามตัวเองดูว่ามีอะไรบ้างที่จะต้องเสียไปเพื่อแลกกับสิ่งนั้นและเราพร้อมหรือยังที่จะเสียสิ่งเหล่านั้นไปความหันแก่ตัวเป็นธรรมชาติหรือเป็นลักษณะนิสัยที่หันได้ชัดที่สุดของมนุษย์ทุกคนแต่ความหันแก่ตัวบ่ใช่สิ่งเลวร้ายไปหมดอย่างน้อยมันก็จำเป็นต่อความอยู่รอดของทุกชีวิตทุกชีวิตบอกว่าคนสัตว์พืชมีหน้าที่ประการแรกสุดคืออยู่รอดให้ได้เพื่อแพร่พันธุ์จะทำอย่างนั้นได้ก็ต้องมีความหันแก่ตัวหรือนึกถึงตัวเองก่อนโดยเฉพาะเมื่อทรัพยากรมีจำกัดถ้าบ่มีความหันแก่ตัวก็อาจจะไม่มีแรงขับเพื่อไปแข่งขันหรือไปแย่งชิงทรัพยากรเหล่านั้นมาจนสำเร็จความหันแก่ตัวทำเมื่อเรามีความสุขที่ได้เสพได้ครอบครองบอกว่าสิ่งนั้นจะเป็นทรัพย์สมบัติชื่อเสียงและอำนาจยิ่งได้เสพและครอบครองนักตาใดก็ยิ่งมีความสุขนักตาอันทุนนิยมและบริโภคนิยมมีเสน่ห์กับผู้คนเพราะมันตอบสนองความหันแก่ตัวและปรนเปรอความสุขประเภทนี้ได้อย่างเต็มที่อย่างใดก็ตามพอความหันแก่ตัวเป็นตัวการสำคัญทำให้ผู้คนเป็นทุกข์ก็ต้องสูญเสียทรัพย์หรือพลัดพรากจากชื่อเสียงจากอำนาจแฮมปายบปอยังเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดความโลภอย่างบ่มีที่สิ้นสุด และเป็นแรงขับทำให้เกิดความโกรธความเกลียดเมื่อประสบหวังทั้งความโลภและความโกรธเกลียดล้วนเป็นไฟเผาลนจิตใจดังนั้นยิ่งหันแก่ตัวนักตะใดก็ยิ่งตุกนักตะอันแต่คนเฮาบ่ได้มีความหันแก่ตัวตะอันลึกลงไปในจิตในใจของเฮายังมีความหันอกหันใจและความปรารถนาดีต่อผู้อื่นความเสียสละและความเชื่อมั่นในสิ่งที่ดีงามเป็นต้นความซื่อสัตย์สุจริตทั้งหมดนี้เรียกรวมๆกันว่าคุณธรรมธรรมชาติส่วนนี้เองที่ทำให้เฮามีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นและก็สร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อแก่ส่วนรวมแม้ตัวเองจะลำบากหรือสูญเสียทรัพย์การที่เฮาภูมิใจเมื่อได้ทำความดีแม้บ่ได้รางวัลหรือคำสรรเสริญก็เพราะเรามีความใฝ่ดีอยู่ในจิตใจด้วยกันทั้งหมดธรรมชาติส่วนนี้ทำให้เราสามารถมีความสุขได้โดยบ่ต้องเพิ่งทรัพย์ยศอำนาจเป็นความสุขทางใจที่ปราณีตและลึกซึ้งกว่าความสุขอย่างแรกศาสนามีความสำคัญกับมนุษย์ก็เพราะว่าตระหนักถึงธรรมชาติส่วนนี้ของมนุษย์แถมทั้งยังสามารถนำพามนุษย์เข้าถึงความสุขทางใจได้ตัวเองธรรมชาติที่เป็นความหันแก่ตัวนั้นเปรียบเสมือนเปลือกหรือผิวขั้นแรกของจิตใจถัดจากนั้นลงมาคือธรรมชาติส่วนที่เป็นคุณธรรมหรือความใฝ่ดีจิตใจของคนที่มีความหันแก่ตัวนักบ่ว่าจากการกล่อมเกลาเลี้ยงดูหรือจากการดำเนินชีวิตที่ผิดทางย่อมมีเปลือกหรือผิวขั้นแรกที่หนาจนยากที่คุณธรรมหรือความใฝ่ดีจะฝ่าออกมาได้ส่วนคนที่มีความหันแก่ตัวน้อยเปลือกหรือผิวขั้นแรกจะบางเปิดโอกาสให้คุณธรรมหรือความใฝ่ดีแสดงตัวออกมาได้ง่ายคุณธรรมหรือความใฝ่ดีนั้นแสดงตัวออกมาได้ด้วยหลายสาเหตุประการแรกคือเมื่อหันหรือรับรู้ความทุกข์ของผู้อื่นเมตตาหรือความปรารถนาดีนั้นย่อมทนเฉยได้ยากเมื่อหันผู้อื่นกำลังประสบกับความทุกข์คนธรรมดาย่อมรู้สึกกระอักกระอ่วนใจหากเมินเฉยตีล้มป่วยต่อหน้าเขาและเขาย่อมลงมือช่วยเหลือผู้ป่วยคนนั้นแม้ว่าจะต้องเสียงานเสียการก็ตามแต่ถ้าความหันแก่ตัวมีนักเมตตาย่อมมามีพลังปอที่จะฝ่าเปลือกขั้นแรกซึ่งหนากระด้างออกมาได้เว้นเหตุแต่ว่าความทุกข์ยากนั้นเกิดขึ้นอย่างท่วมท้นดังกรณีที่เกิดสึนามิขึ้นมาเมื่อหลายปีก่อนยามนั้นเปลือกหนาของผู้คนจำนวนนักถูกกระเทาะออกเปิดช่องให้ความดีได้พรั่งพรูออกมาจนเกิดคลื่นน้ำใจหลั่งไหลสู่ผู้ประสบทุกข์อย่างบ่เคยมีมาก่อนเมตตาและความเสียสละของคนเป็นปันอาจจะถึงเรือนเหมือนด้วยซ้ำไปมีพลังถึงขั้นเอาชนะความกลัวและรักความสบายเอาชนะความรักความสบายและสามารถไปกินไปนอนอยู่ข้างศพที่มีกลิ่นเน่าเหม็นด้วยวัตถุประสงค์เพียงประการเดียวคือช่วยให้พวกเขากลับบ้านพาให้พวกเขากลับบ้านพลังแห่งความดีที่มีอยู่ในใจนั้นสามารถไปกินไปนอนในที่ประสบอุบัติเหตุการเกิดขึ้นสึนามินั้นไปนอนที่ฮันใดโดยมีวัตถุประสงค์เพียงอย่างเดียวคือไปช่วยฟื้นฟูสภาพจิตใจไปช่วยกอบกู้อันอย่างต่างๆนานาที่มันสูญเสียไปคุณธรรมหรือความดีย่อมมีพลังจนสามารถฝ่าเปลือกนอกออกมาได้เมื่อผู้อื่นทำความดีกับตนอันธพาลที่ชอบแกล้งเพื่อนรุ่นน้องแต่เลิกนิสัยดังกล่าวหลังจากที่รุ่นน้องช่วยเหลือเขาในยามตกยากลำบากโดยบ่ได้แสดงความโกรธเกลียดเลยโจรผู้ร้ายซึ่งกำลังปล้นจี้เอาทรัพย์จากเหยื่อเปลี่ยนท่าทีเมื่อเหยื่อช่วยเขาแก้ตัวกับตำรวจที่เผอิญเดินผ่านมาหันเหตุการณ์ ความดีของคนคนหนึ่งสามารถปลุกเร้าความดีของคนเห็นคนหนึ่งฮึดตื่นขึ้นมาและมีพลังจนสามารถเอาชนะความหันแก่ตัวหรือความชั่วได้บ่ว่าจะเลวสักแค่ไหนความไฟดีก็ยังมีอยู่ในใจเขาแต่อาจจะลับไหลหรือว่าสงบกันแม้กระนั้นก็สามารถฟื้นขึ้นมาและแสดงตัวออกมาเพื่อปรากฏได้หากถูกกระตุ้นเราด้วยความดีที่ทรงพลังแห่งคนหนึ่งอันที่จริงนั้นบ่ต้องถึงกับมีผู้อื่นมาทำความดีตัวเพียงมีแค่คนหันหรือว่าคนยอมรับในความดีของตัวเองหรือแม้กระทั่งเชื่อมั่นว่าตัวเองมีความดีก็สามารถสร้างแรงบันดาลใจเพื่อความใฝ่ดีมีพลังจนกลายเป็นคนใหม่ได้นักเรียนที่เกเรเหลือขอจนครูแทบจะหมดหวังสามารถเปลี่ยนละออนเป็นคนว่าง่ายตั้งใจเรียนได้เมื่อครูยกย่องความดีบางอย่างของเขาซึ่งคนอื่นมองบ่หันการชื่นชมความดีของไผ่สกลแม้ตอนนั้นเขาอาจจะไม่ได้ทำตัวเพื่อดีส่งกับคำชื่นชมแต่ก็สามารถปลุกเร้าความใฝ่ดีในใจเขาเพื่อมีพลังจนเปลี่ยนนิสัยได้ครูที่ติดกับการพนันจนถึงกับขนาดตั้งบ่อนหน้าโรงเรียนก็เลิกนิสัยดังกล่าวและกลายเป็นครูที่น่าเคารพศรัทธาได้พอได้ยินนายอำเภอกล่าวสรรเสริญครูว่าเป็นปูชนียบุคคลที่สามารถกราบไหว้ได้อย่างสนิทใจแม้ตอนนั้นจะรู้สึกอับอายแต่ก็ทำให้ความอยากเป็นครูดีเกิดมีพลังต่อสู้ขึ้นมาจนเอาชนะนิสัยติดการพนันได้ในยามที่จิตของเฮามีความสงบมีปีติหรือเป็นสมาธิกุศลภาวะดังกล่าวสามารถปลุกคุณธรรมหรือความใฝ่ดีให้มีพลังขึ้นมาได้เหมือนกันเมื่อบุคคลได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สงบสงัดหากจิตน้อมสู่ความสงบความหันแก่ตัวจะลดลงความปรารถนาดีก็จะบังเกิดขึ้นในทํานองเดียวกันเมื่ออยู่ต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นต้นว่าอยู่ต่อหน้าพระพุทธรูปหรือเห็นผู้อื่นทำความดีต่อกันปีติที่เกิดขึ้นนั้นย่อมหนุนเสริมให้เกิดความใฝ่ดีมีพลังจนสามารถชำแรกแทรกเปลือกขั้นแรกออกมาได้อย่างใดก็ตามจิตของเฮาบ่ได้มีธรรมชาติเพียงสองชั้นหรือสองระดับตาอันลึกลงไปยังมีธรรมชาติชั้นที่สามซึ่งถือได้ว่าอยู่กลางใจได้แก่สภาวะที่เป็นอิสระปลอดโปร่งพองใสปลอดพ้นจากความเห็นแก่ตัวหรือความยึดถือในตัวตนเป็นสภาวะที่เส้นแบ่งระหว่างฉันกับผู้อื่นหมดไปเกิดความรู้สึกเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกับสรรพสิ่งจิตอยู่เหนือการแบ่งขั้วหรือการมองโลกเป็นขั้วตรงกันข้ามบ่ว่าดีชั่วสุขทุกข์การได้การเสียการเกิดการตายดังนั้นจึงไม่หวั่นไหวกับความผันผวนปรนแปรหรือความพลัดพรากสูญเสียเป็นสภาวะที่อยู่เหนือโลกธรรมบ่ว่าการได้หรือการเสื่อมจากยศจากลาภจากสุขสรรเสริญสภาวะดังกล่าวมีชื่อเรียกแห่งอย่างหนึ่งว่าโลกุตระท่านอาจารย์พุทธทาสท่านเรียกกันว่าสภาวะของจิตว่างสภาวะดังกล่าวเป็นธรรมชาติที่ลึกซึ้งที่สุดซึ่งมนุษย์คนเฮาสามารถประจักษ์ได้ดังมีพุทธพจน์ว่าอริยะโลกุตรธรรมเป็นทรัพย์ประจำตัวของทุกคนและแห่งอย่างหนึ่งบอกว่าจิตนั้นประพัดสอนคือจิตงดงามแต่เศร้าหมองเพราะอุปกิเลสที่เกิดขึ้นภายหลังแม้แต่โจรหรือฆาตกรก็มีธรรมชาติส่วนนี้อยู่แต่ความหันแก่ตัวคัดขวางไว้จึงไม่สามารถแสดงตัวออกมาได้ขณะที่คนดีจำนวนบ่น้อยก็ติดอยู่ในความดีและยึดมั่นอยู่ในตัวตนจึงบ่สามารถประจักษ์ซึ่งโลกุตระสภาวะได้ แต่ก็บัดเจ้าว่าไม่สามารถสัมผัสได้เลยยามที่จิตว่างจากกิเลสคลายความยึดติดในตัวตนมีสติหูตันในการสัมผัสและเวทนาจนตัวตนมาอาจจะเกิดขึ้นได้สภาวะดังกล่าวนี้ก็สามารถปรากฏหรือสัมผัสได้แม้ชั่วขณะท่านอาจารย์พุทธทาสกล่าวว่าอันนี้คือนิพพานน้อยๆคำว่าจิตวิญญาณกล่าวอย่างง่ายๆที่สุดก็คือสิ่งที่หนีไม่พ้นจากธรรมชาติสองชั้นในที่สุดธรรมชาติส่วนที่เป็นคุณธรรมกับธรรมชาติส่วนที่อยู่เหนือโลกและตัวตนพระพุทธศาสนายอมรับธรรมชาติทั้งสามระดับหลักอรรถสามมีขึ้นเพื่อสนองความต้องการใน3ระดับของมนุษย์คือทิฏฐะธรรมิกถะประโยชน์หรือประโยชน์ปัจจุบันเน้นสิ่งที่จับต้องได้เป็นต้นว่าการมีทรัพย์มีสมบัติมีอาชีพหน้าที่การงานมีสถานภาพทางสังคมสูงเป็นการตอบสนองธรรมชาติที่มุ่งประโยชน์ส่วนตนข้อที่2สัมปรายิกถะประโยชน์หรือประโยชน์ขั้นเลยตาเห็นเน้นความรู้สึกที่เป็นกุศลเป็นต้นว่าความภูมิใจความอิ่มใจเพื่อส่งเสริมธรรมชาติที่ไฟดีมีคุณธรรมและปรมัตถประโยชน์เป็นข้อที่3เป็นจุดหมายสูงสุดมุ่งที่การเสริมสร้างธรรมชาติส่วนที่3นี้ให้ประจักษ์แจ้งความทุกข์ของมนุษย์กล่าวโดยสรุปเกิดขึ้นก็เพราะว่าไม่รู้ในธรรมชาติของตนอย่างรอบด้านทำให้ติดอยู่ในเปลือกชั้นแรกหรือบ่สามารถข้ามพ้นธรรมชาติขั้นที่สองเพื่อเข้าถึงสภาวะที่อิสระโปร่งโล่งแจ้งอย่างแท้จริงหน้าที่ต่อชีวิตที่แท้จริงแล้วบ่ได้มีเพียงเพื่อรักษาตัวตนให้อยู่รอดและสืบพันธุ์ตระอันหากยังต้องคำนึงถึงเพื่อนมนุษย์และนำปาตัวเองเข้าถึงอิสรภาพและความสุขได้อย่างแท้จริงอันนี้คือเรื่องราวของธรรมชาติที่มนุษย์พึงจะสร้างเพื่อเกิดขึ้นมีในจิตในใจของเราเองญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับรับฟังเรื่องราวเนื้อหาสาระธรรมบรรยายที่อาตมภาพได้ชี้แจงแสดงปาฐกถาบรรยายธรรมผ่านรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วบัดนี้ก่อนที่จะได้นำรายการจากบรรดาท่านทั้งหลายไปนั้นอาตมภาพขอประกาศอนุโมทนาประชาสัมพันธ์กับบรรดาคฤหัสถ์ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทนักศีลผู้ใจบุญนายทุนผู้ใจดีซึ่งร่วมอนุโมทนาทำบุญเป็นเจ้าภาพผ้าบังสกุลงานทำบุญอุทิศถวายแด่ตั้นครูบาเจ้าศรีวิจัยนักบุญอมตะแห่งล้านนาไทยพร้อมกันนั้นก็ได้บริจาคเข้าห่อเป็นโรงทานห่อละ39บาทสำหรับเลี้ยงบรรดาญาติโยมจากอำเภอตุ่งหัวจ้างที่ปากันมาแห่ขบวนอังกาศรัตนาครูบาเจ้าศรีวิจัยจากวัดจามเทวีมายังวัดพระธาตุหลวงเมืองละปูนซึ่งอาตมาเองก็ได้ประกาศน้อมเอิญเจริญจวนตันต่างหลายไปแล้วนั้นก็ปรากฏว่ามีบรรดาป้อออกไม่ออกศรัทธาญาติโยมร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพภาพบังสกุลผืนละร้อยสาวบาทเข้าห่อห่อละ39บาทมีชื่อเสียงเรียงนามดังต่อไปนี้อันดับแรกก็คือคุณโยมแม่บัวพัดมงคลเวทและคุณโยมธัญญรัตน์มงคลเวทบ้านสันริมปิงตำบลริมปิงอำเภอเมืองจังหวัดละปูน ร่วมทำบุญอนุโมทนาเป็นเจ้าภาพผ้าบังสกุลสองผืนแล้วก็เป็นเจ้าภาพเข้าห่อแฮม10ห่อแล้วก็ทำบุญเก้าวัดแฮม100บาทเปิ้นมาหาสมาภาพตอนเจ้าขออนุโมทนากับแม่นายบัวพัดมงคลเวชคุณโยมธัญรัตน์มงคลเวชไว้ณที่นี่ตวยโยมแม่บัวพัดนั้นเปิ้นทำบุญกับสมาภาพมาทุกครั้งทุกครั้งเปิ้นก็จะตั้งใจลูกบ้านของเปิ้นมาโดยมีลูกสาวขับรถมาส่งเฮ้อโอ้อนุโมทนาในบุญโยมแม่แต่ละต่อมานั้นก็หมายมีครอบครัวของคุณโยมแม่สมพิษศรีวิชัยจากบ้านแม่ร่องน้อยตำบลอุโมงค์อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยลูกเต้าเหล่าหลานรับเป็นเจ้าภาพผ้าบังสกุลสองผืนเข้าห่อแฮม10ห่อเป็นเงินอยู่640บาทตะวานี่ลูกหลานเปิ้นเอามาห่อมาตมาภาพละแม่สมพิษศรีวิชัยก็หายจากโรคภัยไข้เจ็บมาได้หมอกพอสมควรอาตมาก็ขออนุโมทนาอันนี้ละบุญกินบุญตาลปกป้องคุ้มครองรักษาเนื้อแม่เนอร์ทำบุญก็ได้บุญปกป้องคุ้มครองรักษาตนตัวของเฮาไปโดยตลอดถัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่วันเพ็ญพันเลิกพร้อมด้วยลูกหลานจากบ้านป่าห้าตำบลเมืองจี้อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนร่วมทำบุญรับเป็นเจ้าภาพผ้าบังสกุลจำนวนทั้งหมดทั้งปวง5ผืนตวยกันแล้วก็เข้าห่อแฮมซาวห่อคุณโยมแม่เปิ้นโอนปัจจัยมา 1,400 บาทขอบคุณไว้ณที่นี่นักๆตวยคุณแม่วันเพ็ญนี่กันเปิ้นได้ยินอาตมาภาพประกาศบุญเรื่องได้เปิ้นก็ห่วมทำบุญโดยตลอดและถัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมกมลคุณโยมมะยุรีคำโพพร้อมด้วยครอบครัวรับเป็นเจ้าภาพผ้าบังสกุล4ผืนเข้าห่อโรงทานแห่ม4ห่อน้ำดื่มแห่ม60บาทรวมเป็นเงิน700บาทอันนี้จากตำบลน้ำแพร่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่คุณกมลคุณมะยุรีคำโพนี้ก็เป็นบุคคลที่ทำบุญกับอาตมาภาพมาเป็นประจำทุกครั้งเลยประกาศเรื่องใดเปิ้นก็ทำบุญตลอดขออนุโมทนาบุญเน้ออารยาทโยมพุทธบริษัททั้งหลายท่านใดจะร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพผ้าบังสกุลผืนร้อยซาวก็ดีเป็นเจ้าภาพเข้าห่อห่อละ39บาทก็ดีหรือจะทำบุญตาลเก้าวัดกับอาตมาถ้าหากว่าวัดละ10บาทก็ตกอยู่90หรือว่า100บาทก็ได้ถ้าหากว่าหอมวัดละ3บาทก็จะตกอยู่จำนวน180บาทและก็ถ้าหากว่าร่วมทำบุญวัดละ30บาทอันนี้ก็จะตกอยู่จำนวน270บาทหรือว่าจะให้หอมตามเจตนาก็แล้วแต่ญาติโยมเน้อเอาละวันนี้พบปะกันไว้เพียงแค่ตีก่อนนอญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายวันนี้รายการสารธรรมปืนบ้านล้านนาได้หมดเวลาลงไปเหี่ยแล้วอาตมภาพขอนำรายการนี้จากบรรดาท่านต่างหลายไปก่อนเฮาก็มาปะกันในวันพรุ่งนี้นอถ้าหากบรรดาปอออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีกุศลเจตนาปารภใครจะติดต่อกับอาตมาภาพก็น้อมเอิญเชิญชวนติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์0621549454หรือติดต่อมาทาง Facebook Facebook มี2ชื่อชื่อว่าวัดสุพรรณรังสีนครลำพูนและชื่อห้วยห้างกลางไผ่ส่วนไลน์นั้นมีชื่อว่าห้วยห้างกลางไผ่ ID ไลน์ก็คือ0621549454เหมือนกับเบอร์โทรศัพท์นั่นละ ญาติโยมติดต่อมาได้ทุกเมื่อเอาละวันนี้รายการหมดเวลาลงไปเหียแล้วอาตมาภาพขอนำรายการจากตันต่างหลายไปก่อนนอกใจโยใจยะวรติถีขอปั่นปอนดีให้กันทั่วหน้าสารธรรมพื้นบ้านล้านนาที่เฮาเจ้าข้าฟังห่วมกันมาวันนี้หมดเวลาลงขอโปร่งลีกลี้ปะกันวันพูกเนในอายุวันนะสุขใจสุขกายอยู่ดีสบายหายโรคโศกเศร้านำธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจุงยึดถือเอาอย่าละมีคนนับถือฤทธีเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานหื้อปนจากทุกสุขสามประการอายุยืนนานเหมือนกันทั่วหน้าเหมือนกันทั่วหน้าอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเหมือนกันจุผู้จุคนจุตนจุองค์เนอ
1: กระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
2: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพะยะค่ะ
1: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการในวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
6: Do it now ก็ขอเร็กไปรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
7: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
8: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
9: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
10: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์นายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการในวันนี้ต่อยอดความร่วมมือหลังผู้นำเวียดนามเยือนไทยผลักดันความร่วมมือไทยเวียดนามสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้เวลา 8 นาฬิกานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะจะเดินทางออกจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามถือเป็นการเยือนเวียดนามครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีภายหลังการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีเวียดนามเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยวันนี้เวลา10นาฬิกานายกรัฐมนตรีมีกำหนดจะพบหารือทวิภาคีกับผู้นำระดับสูงของเวียดนามและประชุมหารือกับภาคเอกชนไทยที่ดำเนินธุรกิจในเวียดนามก่อนจะเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและหารือข้อราชการเต็มคณะที่ทำเนียบรัฐบาลเวียดนามในช่วงบ่ายกระทรวงสาธารณสุขปรับโครงสร้างค่าจ้างใหม่กลุ่มพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างรายเดือนเริ่ม1ตุลาคมนี้พร้อมขอกรอบจ้างเพิ่ม 93,000 อัตรารองรับนักเรียนทุนและผลักดันลูกจ้างชั่วคราวรายวันเป็นรายเดือน
11: นายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรารองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและโฆษกกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุขมีมติเห็นชอบปรับโครงสร้างบัญชีค่าจ้างใหม่สำหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขหรือพกส.แต่ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนแล้วรวมถึงมาตรการชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับระบบโดยกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเริ่มต้นที่ 1,520 บาทต่อเดือนหรือคิดเฉพาะวันทำการเฉลี่ยวันละ457บาทสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำปัจจุบันโครงสร้างค่าจ้างใหม่จะมีผลบังคับใช้พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่1ตุลาคมนี้เพื่อให้หน่วยบริการมีเวลาเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณและการบริหารจัดการนอกจากนี้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขยังเสนอขอเพิ่มกรอบอัตราจ้างพกส.และลูกจ้างรายเดือนอีก 93,000 อัตราเพื่อรองรับการบรรจุนักเรียนทุนและผลักดันลูกจ้างชั่วคราวรายวันให้เข้าสู่สถานะพกส.หรือลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนนาฤมลอุดมพรรายงาน
4: เครือข่ายผู้เลี้ยงไก่ไข่4แห่งประกาศตรึงราคาไข่หน้าฟาร์ม3บาท60สตางค์ต่อฟองพร้อมประเมินแนวโน้มราคาในระยะสั้นมีโอกาสทรงตัวหลังปริมาณผลผลิตและความต้องการบริโภคเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะสมดุล
12: เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ประกอบด้วยสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่8ริ้วจำกัดสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรีจำกัดสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่และลำพูนจำกัดและสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ลุ่มแม่น้ำน้อยจำกัดออกประกาศแจ้งสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ยืนยันราคาแนะนำไข่ไก่คละณหน้าฟาร์มเกษตรกรอยู่ที่ฟองละ3บาท60สตางค์สำหรับไข่คละน้ำหนัก 20.5 กิโลกรัมขึ้นไปต่อ100ฟองโดยหากมีการเปลี่ยนแปลงราคาจะแจ้งให้ทราบต่อไปทางนี้แม้ต้นทุนราคาอาหารสัตว์และต้นทุนการผลิตยังคงอยู่ในระดับสูงแต่สถานการณ์ตลาดไข่ที่ผันผวนในช่วงก่อนหน้าเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติจึงยังคงราคาแนะนำเดิมไว้เป็นแนวทางสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ก่อนหน้านี้มีการปรับราคาไก่ไข่คละหน้าฟาร์มจากฟองละ3บาท20สตางค์เป็น3บาท40สตางค์และเพิ่มเป็น3บาท60สตางค์ส่งผลให้ราคาปรับขึ้นรวม40สตางค์ต่อฟองหรือประมาณ12บาทต่อแผงเมื่อเทียบกับช่วงก่อนปรับราคาอย่างไรก็ตามเครือข่ายผู้เลี้ยงไก่ไข่ระบุว่าหลังเข้าสู่ฤดูฝนและเปิดภาคเรียนใหม่ผลผลิตและความต้องการบริโภคเริ่มใกล้เคียงกันมากขึ้นทำให้อุปสงค์และอุปทานในตลาดกลับมาสมดุลและมีแนวโน้มช่วยพยุงราคาไข่ไก่ให้ทรงตัวในระยะต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
4: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่าน
10: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

ื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ข่าวละปูนอู่ข่าวเล่าความ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีวันจันทร์นะครับผมสวัสดีวันจันทร์นะครับผมอยู่กับอู่ข่าวเล่าความนะครับผมกับน้องอั้นอธิวัฒน์กันทปิงคนเก่าคนเดิมไปตั้งไหนนะครับผมวันนี้มาอู่กันนะครับผมในเรื่องของสุขภาพในชั่วโมงแรกกันละกันเนาะวันนี้นะครับเราจะมาอู่คุยกันในเรื่องที่หลายคนกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันนี้ละกันเนาะนั่นก็คือปัญหาในเรื่องของสุขภาพจิตนะครับการบริหารความเครียดนะครับผมหลายคนเลยนะครับได้ยินว่าสุขภาพจิตนะครับมักจะนึกถึงคนที่มีปัญหาทางจิตเวชอีนะแต่หลายคนฮู้นะว่าความจริงแล้วสุขภาพจิตเป็นเรื่องของทุกคนนะมันต่างอย่างกับสุขภาพกายกันเลยนะครับผมลองคิดง่ายๆเนอะถ้าร่างกายของเฮาอิดอีนะเฮาก็จะอันเฮาก็ต้องพักผ่อนเนาะแต่ถ้าสุขภาพจิตของเฮามันเหนื่อยเนาะเราจะต้องดูแลจะได้วันนี้เราจะมาอู่กันเนอะปัจจุบันนี้นะครับคุณไทยนะต้องเผชิญกับความเครียดหลายด่านเลยเนาะหาสตางค์วะเฮนวะโอ้นักเหมือนกันเนอะว่าจะเป็นเรื่องการเฮนการเงินต่างๆภาระครอบครัวความสัมพันธ์ต่างๆที่มันซับซ้อนเนาะรวมไปถึงการติดตามข้อมูลข่าวสารออนไลน์เดี๋ยวนี้โอ้ซัมเตอร์พอหันพอนี่กึดนักไปเฮนนะครับผมหลายคนเนาะกึดว่าตัวเก่ารับมือได้แต่เมื่อมันเคสสะสมนะครับผมหนักไปเลยๆหนักไปเลยๆก็อาจจะส่งผลต่อสภาพร่างกายแล้วก็จิตใจทำโดยที่เฮาเคยหูมาก่อนอีกก็ได้เนอะวันนี้เฮามาฟังกันสักหน่อยนะครับผมใครนะครับผมตีมีอาการเหล่านี้นะลองฟังกันหน่อยว่าจะนอนรับนะทั้งตีร่างกายมันอีดขนาดเลยอีนะตื่นมาแล้วสดชื่นนะรู้สึกงุดงิดง่ายใจห้อนผิดปกตินะหัวซึกแบบว่าเบื่อหน่ายกับสิ่งที่เคยชอบอีเนาะเจ็บโหเจ็บคอเจ็บบ่าเจ็บไหล่อีหรือบางคนนะกินมากกว่าปกติหรือขนาดเดียวกันบางคนกินหน่อยกว่าปกติหรืออยากกินอยากกินข้าวกับบอลลัมกินน้ำกับบอลลงนะครับผมอาการเหล่านี้แหละอาจจะเป็นสัญญาณเตือนนะครับว่าคุณกำลังเครียดนะครับหรือว่าความเครียดเนี่ยมันกำลังส่งผลต่อสุขภาพร่างกายเช่นกันเนาะความเครียดใจเรื่องผิดปกติเนอต้องบอกจริงนะครับผมในความเป็นจริงแล้วความเครียดเป็นกลไกทางธรรมชาติของร่างกายของเฮาเลยตีจวยเหื่อเรานะครับระมัดระวังเนาะแล้วก็พร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นเนาะเมื่อเฮาเครียดติดต่อกันเป็นเวลามืนอีนะจุนร่างกายของเฮาสามารถฟื้นตัวได้อันนี้ล่ะครับผมมันจะทำเหื่อฮอร์โมนบางชนิดเนาะหลั่งออกมาทำเหื่อหัวใจตินเร็วนะความดันโลหิตสูงกล้ามเนื้อมันตึงขึ้นมานะครับผมหากเกิดขึ้นเป็นระยะเวลานานหรือเกิดขึ้นบ่อยๆอาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคความดันโลหิตโรคหัวใจโรคทางเดินอาหารอีนอนหรือรวมไปถึงภาวะซึมเศร้าหรือวิตกกังวล นะครับผมคำถามก็คือแล้วเราจะจัดการกับความเครียดนี่ได้จะได้อ่ะเอามาฝากกันสักหน่อยนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับผมยอมรับตัวเก่าก่อนว่าเราเครียดเนอะจะไปแปลว่าไม่ใช่นะเราสู้ไว้อีนะเครียดก็คือเครียดอิดก็คืออิดเนอะจะอาจจะคนที่ฟังอยู่เดี๋ยวนี้นะหลายคนพยายามบอกตัวเก่านะครับว่าฉันไม่เป็นไรหรอกเอนะฉันทำเต็มที่แล้วนะครับอันนี้ต้องยอมรับความรู้สึกตัวเก่าคือใดก่อนเนอะบางเติร์นเขาก็อิดได้อ่อนแอได้นะครับยอมรับกันก่อนเลยต่อมานะครับผมพักผ่อนในวันเพียงพอเนอะนอนสัก7ถึง9ชั่วโมงต่อคืนนะครับผมก่อนนอนหลีกเลี่ยงการลินโทรศัพท์นะครับผมดูข่าวสารที่มันเครียดๆตอนก่อนนอนโอ้โหพอข่าวโอ้ยขากันแฮมบอกอันนี้ปิ้นหันแฮมบอกให้ก็เปิ้นไปนอนรับไปเฮนะครับผมนานๆแล้วก่อนนอนจะไปพออย่างเครียดๆหนักเนอะอย่างต่อมาออกกำลังกายกันตัวเนอะกินข้าวแล้วเตแวดบ้านกันเฮสักหน่อยนะครับผมเอาแบบเอาตามแบบสะดวกเนอะสมคุณไว้จะได้ก็ออกกำลังกายจะอ่านสมคุณบอกว่าออกไว้แล้วอีนะมอกเตลเอี่ยนะแบบบาดเอี่ยนี่คือถือว่าออกกำลังกายแล้วเนอะหรือถ้ามันสบายใจเนาะหาคุณตีเฮาไว้ใจนะครับผมมาอู่มาจ้ากันสักหน่อยนะกินข้าวแรงก็ครอบครัวกินข้าวแรงก็คุณทางบาดอันนี้แหละเขาจะได้มาปรึกษาการมีปัญหายังก็จะได้อู่กันเนอะที่สำคัญเลยจัดการเวลาแล้วก็ลดภาระที่มันจำปินนะครับผมหลายคนนะเก็บโหกงานเนอะพยายามเนอะเวลางานจบวางงานไว้ตีทำงานกันสักหน่อยแล้วก็ปีกบ้าบันด้วยความสดใสนะครับผมการบริหารจัดการเรื่องมูลนี้เป็นความสำคัญเหมือนกันเนาะแฮมเรื่องนึงที่สำคัญมากเลยนะครับก็คือในเรื่องโลกโซเชียลนะโซเชียลมีเดียเดี๋ยวนี้เขาติดตามกันหนักขนาดเนอะการเห็นนะครับชีวิตที่ดูสมบูรณ์นะครับของคนอื่นเนาะตลอดเวลาอาจจะทำมือเฮารู้สึกแบบมีขอเปรียบเทียบก็ได้เนอะหรือบางคนพอข่าวดีหนักเกินไป
ก็อาจจะทำให้เราเศร้ามองใจตามกับไปใดเนาะจึงควรที่จะเว้นระยะจากหน้าจอสักพักเนาะดังนั้นแล้วนะครับพอออกมาหากิจกรรมอย่างอื่นทำกันผ่อนคลายนะครับผมดังนั้นแล้วนะครับใครที่ฟังอยู่นะครับสุขภาพจิตนะมันจะเรื่องไกลตัวเลยนะครับผมเช่นเดียวกับในเรื่องของร่างกายเนาะอย่ารอให้มันเหนื่อยล้าจนเกินไปนะครับหันมาดูแลตัวเก่ากันสักหน่อยเนาะพักผ่อนเพียงพอบริหารจัดการเวลาให้ดีออกกำลังกายแล้วก็ดูแลสุขภาพจิตใจให้ดีด้วยนะครับผมเพราะว่าสุขภาพจิตใจนี่แหละเป็นพื้นฐานสำคัญของการมีสุขภาพชีวิตที่ดีเนาะสำหรับวันนี้เอามาฝากกันไว้ในเรื่องของสุขภาพจิตก่อนละกันนะครับผมพักกันสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวปิ๊กมาปะกันครับอู่ข่าวเล่าความในช่วงของข่าวหลับปูนวันนี้เด้อ

0: ช่วงข่าวละปูนวันนี
1: ้ปิดเข้าสู่รายการอู่ข่าวเล่าความนะครับผมในช่วงนี้เลยข่าวละปูนวันนี้ข่าวละปูนวันนี้วันนี้ได้ข่าวข่าวมาหนักพอสมควรเลยว่าจะปิ้นฝุ่นตกลุ่มแห้งนะครับผมช่วงนี้เนาะอุตุนิยมวิทยาเพิ่นเตือนมาแล้วว่าอากาศมันจะแปรปรวนสักหน่อยนะครับผมฝุ่นอาจจะไปบางตีตกนักบางตีลุ่มอาจจะมาห่มแรงแต่ว่าโอ้ลุ่มแต่ลุ่มบานนะแค่อยู่ป่าซางพงเนาะป่าซางลุ่มแห้งขนาดนําว่าน่าจะได้เราก็ดูแลกันต่อยวันนี้เอาในเรื่องของการดูแลบ้านจองในช่วงหน้าฝุ่นแล้วก็มีลุ่มจะอี้มาฝากกันดีกว่าเนาะจะได้ช่วยกันระมัดระวังนะครับผมในช่วงนี้เนาะหลายพื้นที่ของประเทศไทยในกําลังเผชิญกับหน้าฝุ่นนะครับผมและที่สำคัญเลยลมมันกระโชกแรงนะบางทีอาจจะมีน้ำท่วมขังนอกจากนั้นก็จะส่งผลในเรื่องของการเดินทางหรืออาจจะสร้างความเสียหายกับบ้านกับจองของเฮาได้นะครับผมวันนี้จึงมีคำแนะนำดีกว่าเนาะเราเอามาเตือนกันสักหน่อยนะเกี่ยวกับการดูแลบ้านในช่วงหน้าฝุ่นแล้วก็ชมลุ่มจะอินเนาะอย่างแรกเลยที่จะคือตรวจสอบกันนะครับผมนั่นก็คือหลังคาเหินนะหลังคาให้ปิ้วพองเนอร์อันนี้ระวังกันนะครับผมหลังคาถือเป็นด่านแรกเลยนะครับที่รับมือกับฝนแล้วก็ลุ่มเนาะหากมีรอยร้าวรอยรั่วนะครับผมหรือกระเบื้องมันรุดลงมาหรือมันออดแอดนะครับผมมีจองวางมีฮูสักหน่อยเนาะก็จะทำหือนะครับฝนโฮลงมาซึมลงมานะครับภายใต้บ้านของเฮานั่นมันลุงมาปุ๊บก็สำรวจฝากันตัวนะงั้นพอฝากันสักหน่อยว่ามีหอยดำดำมีหอยคราบเนี่ยก่ออีนะโดยเฉพาะบ้านที่มีอายุมืนแล้วนะครับผมงั้นขอกันหน่อยในช่วงนี้นะครับหันตรงไหนเป็นวงนะครับผมแจ้งช่างมาส่อมกันตัวเนอะช่วงนี้ฝุ่นมันจะมาบ่อยๆนะครับผมต่อมาเรามาดูกันในเรื่องของความสะอาดของห้างน้ำหรือว่าตอระบายน้ำกันสักหน่อยนะครับผมหลายครั้งเลยปัญหานะครับน้ำรุ่นนะครับบานนะมันได้เกิดจากฝุ่นตกหนักอย่างเดียวเนอะแต่เกิดจากเศษไหมกิ่งไหมต่างๆขยงขยะมันไปอุดไปตันนะครับผมตีรางน้ำหรือว่าตอระบายน้ำเนาะเมื่อฝนตกหนักทำน้ำนะครับจึงสามารถไหลได้คลองเนาะมันไปอุดไปตันล้นมาเห็นนะครับผมสำเติร์นไหลลุ้นนะครับโซ่ลางลินไหลสักกรรมนะมีลางลินแต่มันลุ้งสักคำเพียงว่ามันอุดตันเนาะอันนี้ต้องไปพอกันดีๆนะครับช่วงนี้ถ่ายช่วงนี้ฝุ่นตกเนาะส่วนใหญ่แล้วตอนเจ้าตอนกลางวันฝุ่นจำข่อยตกมันไปตกตอนแรกนานๆแล้วช่วงนี้เนาะตอนเจ้าตอนกลางวันก็ไปพอกันสักหน่อยเย้งพอกันสักหน่อยเนาะแฮมเรื่องนึงที่อาจจะบินเรื่องที่เราลงลืมไปนะจุดสำคัญเลยก็คือต้นไม้รอบบ้านเรานั่นแหละใครนะครับผมปลูกต้นไม้โอ้ปลูกแตะปลูกกวาต้นใหญ่แตะใหญ่วานะเป็นดูแลดีเนาะอันนี้นะแต่ว่าช่วงนี้ควรจะตัดแต่งกิ่งนะครับผมไม่ยืนต้นรอบบ้านเฮาแหละคือมันดีมันงามหน่อยเนาะเนื่องจากยังเอ้ยซําเติร์นลุมมาบึ้งบึ้งนะหลังคาโดนกิ่งไม้พาดใส่ท่มได้ก็นั่นน่ะปาไปแฮมนั่นนะฮะแล้วก็มีสายไฟฟ้าเนาะซําเติร์นมาไปปาไปอันตรายนะครับผมเมื่อใดที่เกิดลุมต่างๆกิ่งไม้หมู่เนี่ยถ้ามันยืนตุ่นแหกมันเปยเนาะหรือดินมันซุยนะลุงมาซุยเหอันตรายนะครับผมสำหรับบ้านที่อยู่ในพื้นที่ที่เสียงน้ำท่วมเนาะควรจะย้ายของใช้ไฟฟ้ายกขึ้นกันสักหน่อยในช่วงนี้นะเอกสารสำคัญเต็มไปโดยทรัพย์สินมีค่าเอายัดกระเป๋าไว้เต็มกระเป๋าชุกเชิญกันไว้สักหน่อยนะครับผมแล้วก็พอในเรื่องของการติดตามข่าวสารเนาะจากกรมอุตุนิยมวิทยานะจากอุตุนิยมวิทยาลับปูนนะสวทลับปูนของเขา95เมกะเฮิรตซ์เต็มไปเลยนะฟังไว้ก็ดีนะครับผมเปิดไว้ตึงมีเตือนตลอดเวลานะนอกจากนี้นะตรวจสอบระบบไฟฟ้ากันตัวนะสายไฟเก่าช้ำรุดนะครับมันถูกน้ำนะมันอาจจะมีความเสี่ยงในการลัดวงจรนะแป๊บๆแป๊บๆซอดจัดจัดจัดจัดอีนะนั่นแหละครับผมอันตรายเนอะหากพบสายไฟช้ำรุดปักแตกหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่มันมีความผิดปกติขัดใจนะขัดใจแป้งขัดใจซ่อมกันนะครับผมมันสำคัญขนาดเลยและอย่าลืมนะครับผมอุปกรณ์ฉุกเฉินต่างๆไฟใช้ทานสำรองยาสามัญประจำบ้านแบตสำรองต่างๆโทรศัพท์มือถือชาร์จแบตกันไว้เนอะน้ำสะอาดเต็มไว้ตัวในช่วงนี้หน้าฝุ่นเนาะฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงเขาจะได้ยินใจอี้ดังนั้นแล้วหากเกินฝุ่นตกนักลุ่มปัดแห้งควรจะหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้หน้าต่างกระจกขนาดใหญ่ป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่หรือว่าสิ่งปลูกสร้างที่มันมั่นคงตัวเนอร์ป้ายประกาศอะไรต่างๆนั่นนะโอ้ไปอยู่ไกลนะมันอันตรายนะครับผมการดูแลบ้านในช่วงหน้าฝุ่นจะอี้เนาะมันใจไขการรักษาความสะอาดต่ออ่านแหละแต่มันเป็นการป้องกันความเสียหายแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยคือคุณในบ้านของเฮานะครับผมเพียงมันตรวจสอบนะช่วงนี้เงี้ยพอเนี่ยบุญเพดานกันบ่อยหน่อยนะตัดแต่งกิ่งไม้ดูระบบไฟ เตรียมอุปกรณ์ยังหือพร้อมนะครับผมอันนี้ก็โดยความห่วงใยจากสวทลำปูนกรมประชาสัมพันธ์ของเฮาเนอร์นะครับผมมาฝากพี่น้องวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อนะครับครับตีค้องร้องข่าวแล้วก็3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะสำหรับวันนี้น้องอั้นลาไปก่อนแล้วปะกันใหม่พุกวันอังคารวันนี้วันจันทร์ละใครตื่นมาใครรับใครนอนสวัสดีวันจันทร์นะฮะทำงานถึงมีความสุขเนอะแล้วก็ปิกปันไปพักผ่อนกันนะครับสวัสดีครับ
2: ตีค้องร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
3: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นโฆษกรัฐบาลได้ออกมาเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการในวันที่ 8-9 มิถุนายนนี้เพื่อต่อยอดความร่วมมือของทั้งสองประเทศครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่7มิถุนายน2569นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการในการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมการประชุมที่ชื่อว่าอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมหรือตัวย่อ AFFครั้งที่3ระหว่างวันที่8ถึงวันที่9มิถุนายน2569ณกรุงฮานอยประเทศเวียดนามเพื่อหารือกับผู้นำเวียดนามและภาคเอกชนเพื่อสานต่อความร่วมมือในทุกมิติครับแล้วในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้นำคณะรัฐมนตรีและผู้แทนระดับสูงของประเทศไทยร่วมเดินทางพร้อมผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องตลอดจนผู้แทนภาคเอกชนชั้นนำของไทยที่มีการลงทุนในเวียดนามกว่า10บริษัทด้วยกันร่วมในคณะในครั้งนี้ด้วยครับเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทั้งในระดับรัฐบาลและภาคเอกชนระหว่างประเทศไทยและประเทศเวียดนามให้มันแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นครับและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมที่ชื่อว่าอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมหรือ AFF ครั้งที่3ซึ่งเป็นเวทีหารือเชิงยุทธศาสตร์เกี่ยวกับอนาคตและทิศทางการพัฒนาของอาเซียนก็มีผู้นำประเทศผู้กำหนดนโยบายภาคธุรกิจนักวิชาการและภาคส่วนต่างๆที่ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองต่อประเด็นสำคัญของภูมิภาคอีกด้วยครับพี่น้องไปกันที่ความภาคภูมิใจของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายหากถ้าย้อนกลับไปเมื่อ35ปีก่อนประเทศไทยนั้นได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMFและกลุ่มธนาคารโลกซึ่งมีทั้งผู้นำประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้กำหนดนโยบายผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศสถาบันการเงินรวมไปถึงภาคเอกชนและภาคประชาสังคมจาก191ประเทศทั่วโลกรวมแล้วกว่า 15,000 คนแล้วครับที่จะเข้าร่วมงานเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับทิศทางและนโยบายเศรษฐกิจและการเงินของโลกครับซึ่งผ่านมาแล้ว3ทศวรรษหรือ30ปีด้วยกันประเทศไทยก็กำลังจะได้สร้างประวัติศาสตร์และความภาคภูมิใจให้กับคนไทยอีกครั้งหนึ่งแล้วในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกเป็นครั้งที่2ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ที่จะถึงนี่แหละครับซึ่งนับตั้งแต่เริ่มมีการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกในปี2490เป็นปีเริ่มต้นมีเพียง3ประเทศเท่านั้นแหละครับที่ได้รับเกียรติในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเป็นครั้งที่2นั่นก็คือตุรกีญี่ปุ่นและประเทศไทยครับส่วนทางด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็กล่าวว่าการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกก็เปรียบเสมือนโอลิมปิกด้านการเงินการคลังนั่นแหละครับ ซึ่งประเทศไทยก็ได้มีโอกาสจัดถึง2ครั้งด้วยกันและในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกในครั้งนี้นั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะได้แสดงให้เห็นถึงประสบการณ์และนโยบายที่ทำจริงอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์กับประเทศสมาชิกทั่วโลกด้วยครับพี่น้องไปกันที่เรื่องกรณีที่มาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ด้วยกันทางกระทรวงพาณิชย์ก็ออกมาชี้แจงในกรณีนี้ว่าเดินหน้า13มาตรการเร่งด่วนแล้วครับเพื่อดูดซับกุ้งกว่า400ตันพร้อมเตรียมหารือในเวทีองค์การการค้าโลกด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ชี้แจงผ่านโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับกรณีที่มาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ด้วยกันตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ที่ผ่านมาโดยระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเป็นมาตรการทางการค้าที่เกิดขึ้นอย่างกระชั้นชิดไม่มีการแจ้งล่วงหน้าและส่งผลกระทบต่อเกษตรกรไทยในห่วงโซ่การผลิตกุ้งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามทางรัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจและก็ได้เร่งดำเนินมาตรการทั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดยในขณะนี้นั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่กรมประมงและสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติก็ได้เตรียมประชุมหารืออย่างเร่งด่วนแล้วครับเพื่อคลี่คลายปัญหาที่มันเกิดขึ้นและทั้งนี้ทั้งนั้นทางกระทรวงพาณิชย์ก็ได้เตรียมนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การหารือในเวทีองค์การการค้าโลกหรือ WTO และอาเซียนกันด้วยเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ทางการค้าของไทยพร้อมทั้งได้สั่งการให้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียไปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในเรื่องนี้แล้วขณะเดียวกันก็ได้เดินหน้า13มาตรการเร่งด่วนแล้วครับเพื่อช่วยระบายผลผลิตกุ้งภายในประเทศไทยทั้งการขยายตลาดใหม่การเชื่อมโยงผู้ซื้อการเปิดจุดรับซื้อและการจัดกิจกรรมกระจายผลผลิตโดยตั้งเป้าว่าจะดูดซับกุ้งราว400ตันต่อเดือนซึ่งสอดคล้องกับปริมาณที่ส่งออกไปยังมาเลเซียนั่นแหละครับและนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าทางรัฐบาลจะใช้ทุกกลไกทั้งในและต่างประเทศในการแก้ไขปัญหาอย่างรอบด้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรแล้วก็สร้างความมั่นคงให้กับภาคการผลิตในระยะยาวด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องความคืบหน้าการใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยกระทรวงการคลังได้ออกมาเปิดเผยความคืบหน้าว่าวันที่7มิถุนายนเมื่อเวลา13นาฬิกายอดรวมใช้จ่ายรวมแล้วกว่า 16,000 ล้านบาทมีร้านค้าพร้อมใช้งานทะลุ1ล้านร้านค้าแล้วครับพี่น้องพี่น้องที่รักทั้งหลายสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังได้เปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดของโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ณวันที่7มิถุนายน2569เวลา13นาฬิกาจากผู้ได้รับสิทธิ์รวมทั้งสิ้น 26,426,23 รายมียอดการใช้จ่ายสะสมรวมทั้งสิ้น 16,124.41 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่รัฐบาลร่วมจ่าย 9,376.93 ล้านบาทและเงินที่ประชาชนจ่ายเอง 6,747.48 ล้านบาทซึ่งก็มีจำนวนผู้ใช้จ่ายที่สำเร็จแล้วถึง 22,531,257 รายและมีผู้ใช้จ่ายที่ใช้สิทธิ์ครบ 1,000 บาทมีจำนวน 36,477 รายและสำหรับภาคผู้ประกอบการนั้นก็มีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานรวมทั้งสิ้น 1,548 ร้านค้าแบ่งเป็นร้านค้าเดิม 868,082 ร้านและร้านค้าใหม่ 132,466 ร้านโดยมีร้านค้าที่มีการใช้จ่ายสำเร็จแล้วถึง 935,044 ร้านค้าและยังมีร้านค้าที่อยู่ระหว่างรอกดยอมรับหรือ T&C อีก 111,054 ร้านค้ารวมถึงร้านค้าใหม่ที่อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบอีกจำนวน 3,572 ร้านค้าครับพี่น้อง และไปกันที่เรื่องการดูแลกลุ่มตกหล่นกว่า1ล้านรายในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยกรมการปกครองเข้าระดมฝ่ายปกครองทั่วประเทศแล้วครับลงพื้นที่เคาะประตูบ้านกันเลยทีเดียวครับพี่น้องที่รักทั้งหลายกรมการปกครองได้ระดมกำลังนายอำเภอปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศไทยเลยทีเดียวไปลงพื้นที่เคาะประตูบ้านก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกเพื่ออำนวยความสะดวกลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569แล้วย้ำว่าผู้สูงอายุผู้พิการและกลุ่มเปราะบางเหล่านี้หากไม่สะดวกเดินทางเจ้าหน้าที่ก็พร้อมให้บริการถึงบ้านกันเลยทีเดียวครับทางกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยก็ขานรับนโยบายรัฐบาลในการสำรวจและรับลงทะเบียนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่เคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือกลุ่มตกหล่นจำนวน 1,044,785 รายซึ่งเป็นผู้ที่ปรากฏข้อมูลจากฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานหรือตัวย่อจพทของกระทรวงมหาดไทยและระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อให้ประชาชนที่มีคุณสมบัติเข้าถึงสิทธิ์และสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึงโดยในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยฝ่ายปกครองเองก็ได้เร่งดำเนินการเชิงรุกแล้วครับได้ประชุมชี้แจงกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้ที่เกี่ยวข้องเน้นย้ำว่าห้ามนัดหมายประชาชนผู้มีรายชื่อให้มาลงทะเบียนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้านโดยเด็ดขาดเลยทีเดียวครับแต่ว่าให้เจ้าหน้าที่นั่นแหละไปลงพื้นที่รับลงทะเบียนถึงบ้านประชาชนเท่านั้นไม่ต้องให้เดินทางมาที่อำเภอไม่ต้องให้เดินทางมาที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้านแต่กำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนั่นแหละต้องเดินทางไปรับลงทะเบียนกับพี่น้องประชาชนที่บ้านถึงบ้านของประชาชนเท่านั้นครับก่อนจะนำทีมลงพื้นที่พบประชาชนในทันทีทันใดแหละครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นทางกรมการปกครองก็ได้กำชับให้ทุกอำเภอทั่วประเทศไทยดำเนินงานเชิงรุกเข้าถึงประชาชนกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ที่ประสบปัญหาในการลงทะเบียนโดยยึดหลักเข้าถึงเข้าใจและไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังเอ้าย้ำหลักกันอีกทีเข้าถึงเข้าใจและไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังครับเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับโอกาสเข้าถึงสิทธิ์และสวัสดิการของรัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมและหากประชาชนรายใดมีข้อจำกัดในการเดินทางหรือประสบปัญหาในการลงทะเบียนก็สามารถแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือที่ว่าการอำเภอใกล้บ้านเพื่อประสานเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกได้ทันทีครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของประชาชนคนไทยโดยกระทรวงมหาดไทยก็สั่งผู้ว่าราชการยกระดับมาตรการเลยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยว่าได้มีการสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเร่งดำเนินมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมโรคกรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวอย่างเคร่งครัดโดยให้ใช้กลไกของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดในการดำเนินการเฝ้าระวังสอบสวนและควบคุมโรคด้วยการคัดกรองและติดตามผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่ออันตรายอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวครับหากพบผู้ที่เป็นโรคหรือมีเหตุอันควรสงสัยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อก็จะต้องดำเนินการสั่งแยกกักกันหรือคุมไว้สังเกตอาการเป็นระยะเวลาอย่างน้อย21วันแหละครับพร้อมทั้งให้ประสานความร่วมมือกับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหน่วยงานท่าอากาศยานและฝ่ายความมั่นคงกันด้วยเพื่อติดตามตรวจสอบที่อยู่และการเดินทางของผู้ที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงต่างๆครับแล้วนอกจากนี้ก็ให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนพี่น้องที่รักทั้งหลายและบุคลากรทางการแพทย์อย่างทั่วถึงกันด้วยโดยเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเฝ้าระวังอาการผิดปกติและขอความร่วมมือประชาชนเลยครับบอกว่าหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศที่กำลังมีการระบาดของไวรัสอีโบลา ในกรณีที่พบผู้มีอาการต้องสงสัยก็ให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อทันทีภายใน3ชั่วโมงเลยแหละครับเพื่อดำเนินการตามมาตรการของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดกันต่อไปครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการปรับโครงสร้างกระทรวงโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ประกาศเตรียมปรับโครงสร้างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยแยกภารกิจด้านการท่องเที่ยวและการกีฬาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานทั้งสองด้านให้มันคล่องตัวมากยิ่งขึ้นครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้กล่าวถึงก้าวสำคัญของการปฏิรูประบบราชการตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งยกระดับการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับภารกิจที่มีความเฉพาะทางมากยิ่งขึ้นโดยมีแนวทางศึกษาและเตรียมการแยกภารกิจด้านการท่องเที่ยวและด้านกีฬาออกจากกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงานในอนาคตครับผ่านการจัดตั้งโครงสร้างใหม่อันได้แก่กระทรวงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมเพื่อบูรณาการการท่องเที่ยวกับมิติทางวัฒนธรรมสร้างมูลค่าเพิ่มจากอัตลักษณ์ไทยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์และอีกกระทรวงหนึ่งคือกระทรวงการกีฬาก็เพื่อยกระดับการพัฒนากีฬาไทยอย่างเป็นระบบนั่นเองตั้งแต่กีฬาเพื่อมวลชนกีฬาอาชีพไปจนถึงกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในระดับนานาชาติทีนี้การปรับโครงสร้างดังกล่าวในครั้งนี้ก็มีเป้าหมายเพื่อให้การบริหารงานนั้นมีความคล่องตัวตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมยกระดับศักยภาพการแข่งขันสร้างความเชื่อมั่นเสริมความปลอดภัยและขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและกีฬาของประเทศไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการให้อำนาจผู้บริหารโรงเรียนสั่งหยุดเรียนได้ทันทีหากมีความเสี่ยงจากอุทกภัยโดยยึดความปลอดภัยของเด็กเป็นอันดับหนึ่งครับซึ่งรัฐบาลให้อำนาจตรงนี้กับผู้บริหารโรงเรียนพี่น้องที่รักทั้งหลายร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังและรับมือเหตุอุทกภัยในสถานศึกษาโดยระบุว่าจากข้อมูลย้อนหลัง3ปีโดยเฉพาะในปี2568ที่ผ่านมาก็พบว่ามีสถานศึกษาได้รับผลกระทบเกือบ 2,000 แห่งด้วยกันและมีเด็กนักเรียนได้รับผลกระทบกว่า 160,000 คนและก็ยังพบอีกว่ามีโรงเรียนจำนวนมากมายที่ประสบกับภัยพิบัติที่ซ้ำซ้อนคือประสบแล้วประสบเล่ากับภัยพิบัติซ้ำซ้อนแบบนี้แล้วล่าสุดครับรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานเชิงรุกและออกมาตรการระยะสั้นคุมเข้มสถานศึกษาทั่วประเทศเพื่อป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นแหละครับโดยกำชับให้ติดตามพยากรณ์อากาศและประสานงานฝ่ายปกครองท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดและทั้งนี้ทั้งนั้นให้อำนาจผู้บริหารสถานศึกษาประเมินความเสี่ยงและสั่งปิดโรงเรียนชั่วคราวได้ทันทีทันใดเลยครับหรือเรียกได้ว่าน้ำมาปิดได้เลยน้ำมาปิดได้เลยไม่ต้องรอช้าไม่ต้องรออะไรกันอีกแล้วเพื่อยึดความปลอดภัยของเด็กมาเป็นที่หนึ่งมาเป็นอันดับหนึ่งพร้อมปรับระบบการเรียนการสอนตามความเหมาะสมกันต่อไปครับแล้วในขณะเดียวกันก็ให้ครูผู้สอนผ่อนปรนการส่งการบ้านและการสอบในช่วงวิกฤตกันด้วยเพื่อดูแลสภาพจิตใจของเด็กและผู้ปกครองไม่ให้เครียดและให้สถานศึกษาต่างๆไปจัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียนเป็นศูนย์อพยพชั่วคราวของชุมชนกรณีต้องมีการอพยพประชาชนในพื้นที่นะครับและให้ทุกโรงเรียนรายงานสถานการณ์แบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน LINE เพื่ออนุมัติถุงยังชีพและสิ่งของจำเป็นได้แบบทันท่วงทีหากสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติก็ให้เร่งจัดทำแผนสอบชดเชยพร้อมรายงานความเสียหายเพื่อขอรับงบซ่อมแซมจากทางสพท.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนั่นแหละครับตามระเบียบและประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อปรับปรุงระบบระบายน้ำของโรงเรียนและชุมชนในระยะยาวกันต่อไปครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ปฏิบัติราชการที่จังหวัดสงขลาวันที่8มิถุนายนนี้ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองร้องข่าวชวนไปติดตามภารกิจของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในวันที่8มิถุนายน2569ครับ โดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติราชการณพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยในภาคเช้านั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะไปเป็นประธานปิดโครงการออกแบบสร้างสรรค์การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นณศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่ส่วนภาคบ่ายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็จะไปตรวจสถาบันเสริมความงามณศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นสามารถติดตามบรรยากาศได้ทาง Facebook Live เพจกรมประชาสัมพันธ์และเพจ NBT สงขลาและก็สื่อต่างๆของกรมประชาสัมพันธ์กันด้วยครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยลาไปก่อนแล้วล่ะครับสวัสดีครับ

ภารกิจด้านการบังคับคดีนะครับเป็นภารกิจด้านการรักษาผลประโยชน์ของแผ่นดินนะครับซึ่งการบังคับคดีหลักๆก็จะแบ่งเป็นการบังคับคดีแพ่งการบังคับคดีอาญานะครับในส่วนของการบังคับคดีแพ่งก็จะเริ่มจากกรณีที่พนักงานอัยการรับดำเนินคดีแพ่งคดีปกครองให้กับหน่วยงานของรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหน่วยงานของรัฐหน่วยงานส่วนท้องถิ่นอะไรต่างๆนะครับที่พนักงานอัยการรับว่าต่างให้แล้วครับก็จะมีการพิพากษาของศาลนะครับพิพากษาว่าให้จำเลยชำระหนี้เท่านั้นเท่านี้นะครับเมื่อขั้นตอนถัดมาก็คือหลังจากที่ศาลมีคำพิพากษาเสร็จแล้วก็จะมีการบังคับคดีซึ่งหน้าที่นี้ก็เป็นหน้าที่ของพนักงานอัยการนะครับที่รับดำเนินคดีให้ตั้งแต่ต้นมาก็จะรับบังคับคดีให้ด้วยนะครับซึ่งการบังคับคดีก็เมื่อจำเลยหรือลูกหนี้ตามคำพิพากษาไม่ชำระค่าปรับนะครับหรือว่าขับชำระหนี้ตามคำพิพากษาให้กับหน่วยงานของรัฐดังกล่าวก็จะมีขั้นตอนการนำยึดทรัพย์สินออกขายทอดตลาดนำเงินเข้าให้ตัวความเพื่อเข้าสู่แผ่นดินต่อไปนะครับในส่วนของคดีอาญานะครับในส่วนของคดีอาญาก็จะมีกรณีบังคับโทษปรับคดียาเสพติดคดีอาญาคดีปรับเป็นพินัยซึ่งทุกวันนี้กำลังเริ่มเข้ามานะครับโทษปรับเป็นพินัยก็จะมีการบังคับคดีในส่วนของค่าปรับตามคำพิพากษาตรงนี้นะครับจำเลยซึ่งเป็นลูกหนี้ที่ต้องมีหน้าที่ชำระค่าปรับก็ต้องชำระค่าปรับหากไม่ชำระก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการบังคับคดีเพื่อนำเงินเข้าเป็นรายได้แผ่นดินต่อไปนะครับซึ่งปัจจุบันคดีที่บังคับโทษปรับคดีอาญาตอนนี้ค่อนข้างมีปริมาณค่อนข้างมากครับเท่าที่ตรวจสอบสถิติเบื้องต้นก็มีประมาณเกือบแสนล้านนะครับในกรณีที่จะต้องมีการบังคับคดีเข้าเป็นรายได้แผ่นดินในส่วนนี้นะครับถึงแม้นะครับว่าพนักงานอัยการจะมีหน้าที่ในการบังคับคดีเอากับลูกหนี้หรือว่าจำเลยก็ตามนะครับแต่หากท่านที่เป็นลูกหนี้หรือว่าเป็นจำเลยมีสิทธิ์นะครับมีสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวที่จะถูกบังคับคดีไม่ว่าจะเป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือว่ามีส่วนร่วมในการออกใช้เงินในการซื้อขายทรัพย์อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับสิทธิ์เหล่านี้ของท่านก็ยังไม่หมดไปนะครับท่านก็สามารถที่จะยื่นคำร้องขอเข้าเฉลี่ยทรัพย์ร้องขัดทรัพย์หรือว่าขอกันส่วนจากเงินขายทอดตลาดตรงนี้ได้นะครับซึ่งในส่วนนี้ทางพนักงานในการเมื่อตรวจสอบพยานหลักฐานอะไรต่างๆแล้วก็จะไม่ได้คัดค้านคำร้องของท่านนะครับก็เป็นการอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนอีกด้านหนึ่งด้วยนะครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวันนี้เพื่อร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมผลักดันความร่วมมือไทยเวียดนามกระทรวงพลังงานเดินหน้าเอาผิดคดีคลังน้ำมันอ่างทองสั่งการจ่ายเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงโรงกลั่น6รายทันที
1: ผู้นำสหรัฐยืนยันจะไม่ยกเลิกการอายัดทรัพย์สินของอิหร่านก่อนที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยทำผลงานพ่ายทั้ง4นัดในศึกเนชั่นส์ลีกสนามแรกเตรียมกลับมาแข่งสัปดาห์ที่2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวันนี้เพื่อร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมผลักดันความร่วมมือไทยเวียดนามต่อยอดความร่วมมือสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม
2: วันนี้เวลา 8:00 น.นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6เขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครไปยังท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการณกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมหารือกับผู้นำเวียดนามและภาคเอกชนสานต่อความร่วมมือในทุกมิติโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้นำคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องผู้แทนระดับสูงของไทยตลอดจนผู้แทนภาคเอกชนชั้นนำของไทยที่มีการลงทุนในเวียดนามกว่า10บริษัทร่วมคณะครั้งนี้ด้วยเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทั้งในระดับรัฐบาลและภาคเอกชนระหว่างไทยและเวียดนามให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นนายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสการเยือนในครั้งนี้หารือกับผู้นำเวียดนามในระดับการเมืองทั้งประธานาธิบดีเวียดนามนายกรัฐมนตรีเวียดนามและประธานสภาแห่งชาติเวียดนามรวมถึงจะพบปะภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในเวียดนามเพื่อผลักดันความร่วมมือจากความสัมพันธ์ที่ดีไปสู่ความร่วมมือที่เกิดผลเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายร่วมกันนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายน2569ซึ่งเป็นเวทีหารือเชิงยุทธศาสตร์เกี่ยวกับอนาคตและทิศทางการพัฒนาของอาเซียนมีผู้นำประเทศผู้กำหนดนโยบายภาคธุรกิจนักวิชาการและภาคส่วนต่างๆได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองต่อประเด็นสำคัญของภูมิภาคการประชุมในปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ Shaping Our Future TogetherPeace Prosperity People Center มุ่งหารือแนวทางส่งเสริมบทบาทของอาเซียนในการรับมือกับความท้าทายและความไม่แน่นอนของโลกส่งเสริมสันติภาพความเจริญรุ่งเรืองการสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางซึ่งจะมีผู้นำจากหลายประเทศเข้าร่วมอาทินายกรัฐมนตรีเวียดนามนายกรัฐมนตรีกัมพูชานายกรัฐมนตรีสปป.ลาวนายกรัฐมนตรีไทยและนายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมประชุมหารืออย่างเร่งด่วนกรณีมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งไทย5สาย